0: สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศได้พบปะโอลมกับคณะผักคณะนำและพนักงานลักเลงแขวงหลวงพะบางในวันที่13กรกฎนี้โดยได้ชี้นำให้แขวงสืบต่อนำไส้ทาแห้งที่มีอยู่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพการพัฒนาและสร้างเมืองมรดกโลกให้มีความจบงามและเยือนยงในโอกาสโอลมประธานประเทศได้แสดงความยินดีที่ได้กลับคืนมาเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงพะบางหลังจากกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผักพร้อมทางได้เข้าร่วมพิธีวางกระตาดอกไม้ต่อหน้ารูปปั้นโลประธานสุพรรณวงศ์เนื่องในโอกาสครบรอบ117ปีและได้ลงเยี่ยมยามพื้นฐานการผลิตและพบปะประชาชนบ้านสร้างไห้เมืองปากอูประธานประเทศได้ตีราคาสูงว่าถึงแม้สภาพการของโลกยังมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่แขวงหลวงพะบางยังสามารถรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบเศรษฐกิจขยายตัวในทิศทางที่ดีโดย GDP ใน6เดือนต้นปีเพิ่มขึ้น 3.9 ส่วนร้อยและคาดหมายจะให้บรรลุ 6.2 ส่วนร้อยในท้ายปีขณะเดียวกันการจัดเก็บได้หับบรรลุเกือบ77ส่วนร้อยของแผนการปีควบคู่กับการขยายโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการผลิตภายในและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ประธานประเทศได้แสดงความชมเชยต่อผลงานและความพยายามของคณะผักองค์การปกครองถูกขันพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันประเทศและประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาของแขวงพร้อมกันนั้นประธานประเทศได้ชี้นำให้แขวงหลวงพะบางสุ่มใส่รายเวียกสำคัญโดยเฉพาะการสร้างความสามัคคีภายในผักและสังคมสืบต่อพันธุ์ขยายเพนพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุและเกินคาดหมายส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย3เปิดคือเปิดประตูเปิดสิ่งกีดขวางและเปิดใจพร้อมทางยกระดับการผลิตเป็นสินค้าและสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนอกนั้นท่านยังได้เน้นนักให้พัฒนานครหลวงพะบางให้สะอาดเป็นระเบียบและสมกับเป็นเมืองมรดกโลกพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศสีเขียวและเยือนยงคุ้มครองทรัพยากรและที่ดินอย่างเข้มงวดสืบต่อแก้ไขความทุกข์ยากปรับปรุงระบบบริหารท้องถิ่นและเป็นเจ้าการต้านอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และยาเสพติดสำหรับข้อเสนอของแขวงประธานประเทศได้ให้ทิศทางเพื่อติดตามโครงการก่อสร้างขั้วข้ามแม่น้ำโขงการก่อสร้างเส้นทางไปไซเดนเวียดนามและการยกระดับด่านนาโซนห่วยบวกให้เป็นด่านสากลโดยให้ประสานงานกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและดำเนินตามขั้นตอนประธานประเทศได้แสดงความเชื่อมั่นว่าคณะผักและประชาชนแขวงหลวงพะบางจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งการเมืองและพันขยายมติของผักให้บรรลุผลพร้อมทั้งสร้างแขวงหลวงพะบางให้พัฒนาเข้มแข็งยืนยงและเป็นหนึ่งในทาแห่งขับเคลื่อนสำคัญโครงการพัฒนาประเทศ
1: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการรับประกันการเสริมยงการผลิตและการขนส่งสินค้าจากแหล่งการผลิตภายในท้องถิ่นเข้าสู่สถานีขนส่งและเส้นทางสายลักเส้นทางรถไฟและทางด่วนกระทรวงจะมีแผนการซุกยู่และจะตั้งปฏิบัติคือเนื้อใดโอกาสซี้แจงตัวกองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ค้นคว้าสร้างหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมประสานหลายรูปแบบแห่งชาติ2006หา2045ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศ
2: ปัจจุบันกระทรวงยุทธาธิการขนส่งได้ค้นคว้าหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2006หา2045คาดคะเนจะสำเร็จในท้ายปี2006นี้ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแต่การเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลแต่ละรูปแบบการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางล่างนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลก็คือประชาชนจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศโดยกำหนดมาตรการขนส่งในรูปแบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนในบรรดากรอบสัญญาขนส่งทางบกต่างๆที่สปป.ลาวเป็นภาคีซึ่งปัจจุบันกระทรวงยศคอกำลังเร่งปรับปรุงสัญญาทวิภาคีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านระหว่างลาวไทย ลาวไทยลาวเวียดนามลาวกัมพูชาลาวจีนลาวพม่าก็เป็นอยู่ในแผนเบิดเพราะว่าสัญญาต่างๆก็เบิดอายุแล้วอันนี้ก็เป็นผู้เฮาเร่งปฏิบัติเพื่อให้สัญญาระหว่างประเทศให้สําเร็จในหมู่หมู่นี
1: ้ท่านเล็กไลศรีวิไลแห่งฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่โดยนําใช้แรงทุนต่างๆคือบ่วงกองทุนทางการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุนจาก ODA ทุนของรัฐและเอกชนตามมติ165ของสภาแห่งชาติก็คือมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุขยุ่งส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ถึงในรูปแบบ BOT หรือ PPP ถึงเกินแผนขององค์การปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคม
0: ตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านมนไซลาวมัวซุ่งกรรมการศูนย์กลางพรรคองค์ประธานสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิศิภัยฮู้ว่าคาดหมายของวาระแห่งชาติมี8คาดหมายคือสู่สนสาความควบพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนี้สร้างบ้านจุดสุ่มตัวแบบในการแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้อย่างน้อยแขวงละ455บ้าน
3: สู่สนสร้างอาชีพและแรงหลายหับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรับใช้การดำรงชีวิตสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพคงที่ให้ได้และก็ให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรความทุกข์ยากการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสาสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักท่านให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านพัฒนาชุมชนให้ลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากสร้างให้มีขบวนการสร้างอาชีพให้สาวหนุ่มในหักท่านให้หลายขึ้นเฮ็ดให้หากท่านมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนคนควายและญาติแย่งการลงทุนทางภายในและต่างประเทศเข้าในการพัฒนาชนบทอย่างมีจุดซุ้มและบ่เอื้อยอิงแต่งบประมาณของรัฐเพียงด้านเดียวสร้างและปรับปรุงนิติกรรมในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องและหัดกลุ่ม
0: ท่านมนไซลาวมวลสุ่งให้ฮู้ตื่มว่าทิศทางในตนาของวาระแห่งชาติมี5ทิศทางคือเร่งสุขยู่ส่งเสริมให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่จัดตั้งการผลิตและสุขยู่การผลิตกิจกรรมแบบผสมผสานเพื่อให้มีเสบียงอาหารเพียงพอและก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพและเวียกเหตุงานทำเป็นแรงได้หับที่มั่นคงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทอย่างมีจุดสุ่มเป็นต้นด้านคมนาคมและขนส่งกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมศึกษาสาธารณสุขไฟฟ้าน้ำสะอาดโทรคมและการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงและนำใช้ได้อย่างทั่วถึงหันพนักงานลงก็สั่งฮักฐานการเมืองพัฒนาชนบทได้แก้ไขความทุกข์ยากตามพารบทบาทของแขนงการพร้อมทั้งก่อสร้างบุคลากรกับทีและสุ่มใส่ปรับปรุงระบบการเมืองอยู่หากทานให้มีความเข้มแข็งนักแน่นสามารถนำใส่เวียกงานอยู่ขั้นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสุ่มทุนฮ้อนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทอย่างมีจุดสุ่มและไปล่วงเดียวกันด้วยการสนองงบประมาณของรัฐการระดมและญาติแยงจากแหล่งทุนต่างๆเร่งสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมกลไกที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานพัฒนาชนบทได้แก้ไขความทุกข์ยากเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ในวันที่10กรกฎาคมท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านเฟลิเป้เดราโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรแอสปายประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่บางกอกราชอาณาจักรไทยในโอกาสนี้ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์ได้แสดงความยินดีและชมเชยท่านทูตแอสปายที่ได้สำเร็จหน้าที่อันมีเกียรติของตนอย่างจบงามในระยะการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการสืบต่อส่งเสริม

0: าจสูงเกิน1ล้านตนสร้างรายรับได้หลายกว่า538ล้านดอลลาร์บทรายงานระบุว่าเมียนมาส่งออกพืชตระกูลถั่วมากถั่วฝักยาวสาลีและงาไปหลายกว่า26ประเทศโดยมีตลาดหลักเช่นอินเดียไทยและจีนพืชตระกูลถั่วและมากถั่วฝักยาวแม่นพืชที่ปลูกหลายที่สุดอันดับที่2รองจากเข้าซึ่งกวมเอาประมาณ 20% ของเนื้อที่กสิกรรมทั้งหมดของเมียนมา
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานวังมอมอมานิวาทานซิมจือซินรองรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังปรับปรุงมาตรการจูงใจเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศรถไฟฟ้าของประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเปิดพื้นฐานโครงรางด้านการสากไฟและสนับสนุนการนำใช้รถไฟฟ้าที่กว้างขวางโดยมาเลเซียมีเป้าหมายที่จะติดตั้งสถานีสากรถไฟฟ้า 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี2030ท่านซิมกาวาปัจจุบันมาเลเซียมีสถานีสากไฟบ่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและรถไฟฟ้ายังเป็นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่เฮ็ดให้รัฐบาลมาเลเซียต้องปรับปรุงนโยบายและสร้างสิ่งจูงใจอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับการขยายพื้นฐานโครงรางการสากไฟโดยรัฐบาลกำลังเฮ็ดเวียกร่วมกับบริษัทเตเนกาเนชั่นแนลบีเฮดดี้บริษัทสาธารณูปโภคแห่งชาติเพื่อสร้างสถานีย่อยเพิ่มเติมสำหรับสนับสนุนเครื่องสากไฟฟ้าและจะตั้งปฏิบัติสิ่งจูงใจแบบเป้าหมายสำหรับผู้ให้บริการสถานีสากไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนท่านซิมกล่าวเติมว่านโยบายของมาเลเซียเกี่ยวกับรถไฟฟ้าแตกต่างจากนโยบายรถเครื่องจักรเผาไหม้ภายในเนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเร่งการนำใช้รถไฟฟ้ากับการพัฒนาการประกอบรถไฟฟ้าในท้องถิ่นระบบตองโซการสนองและระบบนิเวศรถไฟฟ้าโดยรวมต่อไปเชิญท่านรับฟังบทนำที่ใส่หัวเรื่องว่าคำนับสมเสยกองประชุมใหญ่เวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวียกงานสื่อมวลชนแม่นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคและรัฐเป็นกำลังแห่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเวียกงานการเมืองแนวคิดวัฒนธรรมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของมหาชนและเครื่องมือในการศึกษาอบรมแนวคิดทางศาสตร์หักระบอบใหม่และอุดมการณ์ของพรรคและรัฐพรรคเฮาได้ซีน้ำแต่หัวทีโดยเฉพาะมติเลขที่36ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคลงวันที่19มิถุนายน1993ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่อิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่23ลงวันที่24กุมภาพันธ์2016ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบซีนำกาเกียมดำเนินกองประชุมเวียการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1กองประชุมครั้งนี้ถือเป็นการสรุปตีราคาคืนผลงานอันพ้นเด่นเวียกงานสื่อมวลชนตลอด76ปีภายใต้การนำพาของพรรคในระยะต่อสู่กุศาสตร์ก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศสื่อมวลชนได้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณคุณภาพรูปแบบการนำเสนอและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละระยะรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์สื่อมวลชนได้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมศึกษาอบรมคนขวยและจัดตั้งเต้าหวมความสามัคคีทั่วปวงชนประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในไสยศาสตร์ของการปฏิวัติในแต่ละระยะสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเอาแนวคิดทฤษฎีปฏิวัติแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนทั้งเป็นผู้นำเอาความคิดเห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาส่องแสงให้พรรครัฐได้รับทราบซึ่งสามารถสร้างได้สายพัวพันอันสนิทแน่นระหว่างพรรคกับประชาชนนอกจากนี้สื่อมวลชนยังเป็นผู้ยั่งยืนทัศนะที่ถูกต้องต่อสู่ทัศนะที่ผิดเขวตีถอยถ้อยทำนองบิดเบือนการออกข่าวด้านเดียวล้วงเดียวของคนบดีนับมือวองไว้ทันการและจะแจ้งขึ้นทันแท้พนักงานเทศเวียกงานสื่อมวลชนได้มีความเสียสละสูงในแต่ละระยะประวัติศาสตร์ทันแถวนักข่าวได้เติบใหญ่เข้มแข็งและมีคุณภาพมีทัศนะการเมืองจะแจ้งมีความสะดุ้งไวต่อสภาพการมีความสำนานในด้านวิชาการเพิ่มขึ้นการนำใส่ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเก็บกำข่าวเขียนข่าวโฆษณาขนขวยในบ้านสำคัญของพรรคของชาติแม้ได้มีหลายรูปหลายสีหลายเนื้อในหลายวิธีการที่อุดมสมบูรณ์และสร้างได้ความเชื่อมั่นจากพรรครัฐและประชาชนก็คือสังคมสำหรับทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในต่อหน้าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นยังสืบต่อพันแปรอย่างไว้วาและ

0: คาดคะเนได้ยากสภาพภายในประเทศพวกเขายังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจการเงินพวกคนบดียังสืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ป้ายสีบิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่สื่อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ภาครัฐและประเทศชาติสะนั้นเพื่อหับประกันสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงต้องดำเนินบนจิตใจยกสูงบทบาทการน้ำพาของผักไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงเพื่อให้มีผลสำเร็จตามจิตใจดังกล่าวต้องสุ่มใส่6เวียกต้นต่อดังนี้ต้องเปลี่ยนแปลงจินตนาการใหม่ในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่ด้วยการเสื่อมซึมและผ่านขยายแนวคิดซีน้ำของสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศหนึ่งในโอกาสวันสั่งตั้งสื่อมวลชนครบรอบ70ปีให้ปรากฏผลเป็นจริงตามทิศที่ว่าสื่อมวลชนเป็นผู้ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึกใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่มักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าให้ปรากฏเป็นรูปธรรมสละก้าวสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นกล้าคิดกล้าทำและกล้ารับผิดชอบในการสร้างกลไกการบริหารที่สามารถกุ้มตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มทวีบทบาทการน้ำพาที่เข้มแข็งของพรรคต่อสื่อมวลชนและสังคมต้องถือเอาการก่อสร้างพรรคเป็นปัจจัยตัดสินโดยสร้างให้การจัดตั้งพรรคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนทุกขั้นมีความปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นหับประกันให้ได้4ลักษณะคือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาอบรมลักษณะแนะนำและลักษณะต่อสู้ยกระดับความรู้ทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองติดพันกับยุคดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ในสนามพบข้อมูลข่าวสารในยุค 4.0 การประกอบอาวุธทางด้านแนวคิดแม่นสิ่งขาดบ่ได้ต้องปฏิบัติเข้มงวดระบบพรำเฮียนทฤษฎีการเมืองติดพันกับการสนองข้อมูลข่าวสารปรับปรุงความรับรู้ใหม่ของพนักงานนักข่าวบรรณาธิการข่าวและนักเทคนิคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพต้องเพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในบรรดาองค์การสื่อมวลชนปรับปรุงกลไกการคุ้มครองระบบการขึ้นทะเบียนนักข่าวการเคลื่อนไหวของสำนักข่าวสารและการอนุญาตต่างๆให้หัดกลุ่มตามกฎหมายกำหนดไว้การสร้างกลไกคุ้มตนเองและปรับปรุงระเบียบการคุ้มครองสื่อที่เข้มงวดต้องเร่งปรับปรุงระบบกลไกแบบแผนเฮ็ดเวียกขององค์การสื่อมวลชนทั้ง5ภาคส่วนให้กลมเกี่ยวและบ่ซ้ำซ้อนกันเวียกงานบุริมสิทธิ์แม่นการค้นคั่วกลไกการหันไปสู่การกุ้มตนเองทางด้านงบประมาณการเงินโดยการนำใส่และหับวิชาการเข้าในการเคลื่อนไหววิชาเฉพาะให้มีความสะดวกว่องไวและหับประกันความโปร่งใสการยกระดับเทคโนโลยี AI และหันเป็นดิจิตอลอย่างลึกซึ้งร่วมกับสากลสื่อมวลชนต้องเล็งสร้างระบบนิเวศสื่อใหม่โดยการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์คำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นแม่นบทนำที่ใส่หัวเรื่องว่าคำนับสมเสยกองประชุมใหญ่เวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาเพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และอัมไพวันว่อมทอนอ่าน
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 นหา 21:00 นที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว2เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัว ในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจุดเลยเนาะ
7: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
6: จู่แล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
7: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
6: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังใครแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
7: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได้
6: คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
7: แม่นมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
6: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
8: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคมีความบันม่วนซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกระดบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟซบุ๊กจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกำลังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้การรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความหนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิบัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2021หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิบัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2026หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันหนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปะไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกลียวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลานักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกบืนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นลักแดงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมันยังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มารจิตปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองหอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทบกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยู่แห่งขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้จิตปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นในระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาครับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำไสยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเป๊กแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่เจ็ดแขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู้ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หาการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทะลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน 2025-2025 ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการตั้งให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วกันหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยูแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุคการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไซไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนไซยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำไซแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไซภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำมั่นคำสัญญาปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพทย์คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้เข้าเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ากาศมื้อนี้คือบ่ผิดปกติแท้แน่มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ฮ่าเวียกก็หลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนก็ฮ้อนรถก็หลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตัว
1: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสสำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายเท
1: ่ก็ง่ายฮันล่าบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ายคนแสดงบทตนเป็นพระเอกนอกจอ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในวันนี้สุภลินมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
2: เจ้าเนาะก็สบายดีมินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเสาร์วันอังคาร14เดือนกรกฎาคมปี2026เนาะมาพบพ่อกันกับพวกเขา2คนต่ำโมงต่ำเวลาก็คือเวลา8โมงถึงเวลา9โมงกลับมาทักทายสบายดีมิดรายการบอกว่าจะเป็นช่องทางวิทยุเนาะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์บอกว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์แอปพลิเคชันก็คือมาทักทายสบายดีมิดรายการตรงต่ำโมงต่ำเวลาของพวกเขาเนาะจันทร์ฮอดสุกก็คือ8โมงหา9โมงมีนัดพบพ่อกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยพร้อมด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่ว่าจะเป็นเก้าตัวเมืองภายในนครหลวงจันทน์หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของทางตังแขวงเนาะก็คือสลับซับเปลี่ยนกันเข้าความสัมพันธ์ในรายการพวกเขาพร้อม
1: เจ้าแม่นแล้วดังนั้นท่านใดที่พร้อมรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถมีส่วนร่วมเข้ามาในรายการของพวกเขาได้ซึ่งพวกเขาก็มีการไลฟ์สดทางเพจ Law National Radio จะพิมพ์ขอความแจ้งข่าวๆของมาก็ได้หรือว่าจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวและนอกจากนั้นท่านยังสามารถโทรเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์0305787052
2: เจ้าเนาะสำหรับระยะนี้เนาะรู้สึกว่าเดินทางมาเวียกในตอนเช้าเนาะสำหรับวงเวลามาเวียกมาการรถโบแออัดหลายเนาะหลายๆห้องเรียนกับพักพรไปแล้วการสัญจรระยะนี้ก็คือโรงเรียนดีเนาะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้คอยไปคอยมาและก็บ่เกิดกันสิงแสงกันเนาะโบฮีฮ้อนฮีฟ้าโบเกิดอุบัติเหตุสำหรับเศร้ามือนี่
1: แม่แล้วแต่ว่าเคียงคู่กับว่าถนนหนทางนี่โรงเรียนสุภลินโรงเรียนหลายก็มีความเสี่ยง เสี่ยงเท่าไหร่เพราะว่ารถนี่จะขี่ไว้ขึ้น
2: แ
1: ม่นบ่เพราะว่าทางสะดวกทางสบายทางวงทางโรงเรียนนี่ส่วนใหญ่คนนี่จะมาขี่ไว้ขึ้นเมื่อเศร้านี่โนลีกะกะมาออกเงินประมาณ 7:00 นปลายเน
2: า
1: ะมาแถวเส้นทางสีไข่ทางอันสนามอันนั้นเดินบิน
2: สนามบิน
1: เนาะ
2: ข
1: ี
2: ่ม้าจนฮอดแถวอากาศเป็นบอก
1: แมนแมน
2: เป็นบอ
1: สังเกตว่าทางลงค่ะแหละก็ยังมีรถคันหนึ่งที่ขี่ไวละมักแสงแสกแสกแสงแสงไปแสงมาฮะนะแบบคือซิเมนเพิ่นฟ้าวบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่โหดแหละรถใหญ่ได้บ่รถจักรท่านผู้ฟังก็เลยคิดในใจว่าโอ้ยเนาะคือขี่ไวแท้นะก็แม่นอยู่ว่ารถมันบ่หลายแต่ขี่ไวแบบนั้นก็มีความเสี่ยงอ่ะนะที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ก็อยากให้ค่อยไปค่อยมาคือพวกเฮาเว้าหั่นแหละว่าถ้าหากท่านใดที่ว่ามีเวียกฟ้าวเวียกด่วนเวียกสำคัญในอนาตอนเช้าๆแบบนี้ฮะนะเพื่อเวลา
2: เจ้า
1: 1เวลาที่ว่าเฮาบ่ฟ้าวเวลาขับขี่ฮะนะมันสิสบายใจสุภลินแม่นบ่เฮาขับขี่ไปแบบกับบ่ต้องเฝ้าฟังแล้วบ่ต้องย่านว่าสิทันเวียกบ่หรือบ่ทันเวียกตื่นแต่เช้าหน่อยๆนึงเพื่อเวลาเอาไว
2: ้เนาะเจ้าคันว่าเฮาเฝ้านี่โอ้ยเฮาก็อยากซิงอยากแซงไปแล้วแหละเนาะ
1: โอ้แม่น
2: ก่อนซะอีหยังประมาณนี้ฮะ
1: เจ้า
2: แต่ว่าสำหรับในระยะนี้เนาะก็หลายๆคนคิดว่าบ่ต้องเผื่อเวลาหลายเท่าตอนนั้นที่ว่าเข้า
1: โรงเรียน
2: ได้คือสำหรับโฆษกเองนี่ถ้าว่ามาดำเนินรายการกับพี่ปลอดภัย 8:00 นเนาะต้องได้เผื่อเวลา1ชั่วโมงเลย
1: เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าระหว่างทางมันจะเกิดหยังขึ้นสุภลินอันใดก็เกิดขึ้นได้เด
2: ้
1: เพราะเรื่องอุบัติเหตุนี่เฮาคาดเดาบ่ได้แล้วเฮาก็บ่ได้ฮู้ล่วงหน้าคือบางเทื่อเฮาออกเฮือนแต่เช้า
2: เจ้า
1: เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างทางอยู่กลางทางอย่างซี่ฮะ
2: เ
1: นี่ย
2: มันเป็นเหตุการณ์บ่คาดคิดอยู่แล้ว
1: แม่นแล้วก็มันก็เจนให้เวลาอย่างใครเนี่ยออกมาแต่เช้าก็ยังทันเวียกเฮาอยู่จังซี่จะดีกว่าท่านผู้ฟังเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแล้วก็บ่ฮู้ว่าไผได้ใส่เส้นทางอนาแถวไฟแดงทาดขาวเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ขี่ผ่านไปรู้สึกว่าไฟแดงหั่นบ่ได้เนาะอาจจะเป็นตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนาที่บ่ตามที่สังเกต
1: เพรา
2: ะ
1: ว่าสุภลิน
2: เนาะได้ไปตอนประมาณเดือนมิถุนาหั่นก็บ่ได้คือกันแล
1: ้
2: วเมื่อวานนี้ผ่านไปอีกก็บ่ได้ยังบ่ได้อยู
1: ่บางคนบ่ฮู้เนาะเพราะว่าดนๆได้เที่ยวไปทางนั้นคิดว่าไฟแดงมันได้กระจอด
2: สมมุติ
1: ได้จอดได้อะจอดแล้วก็ยังบ่เห็นไฟเขียวจักเทื่อโนลีก็เป็นคือกันได้จอดก็เลยว่าโอ้แสดงว่าจุดนี้ไฟแดงใส่กันบ่ได้จึงได้สะลอแล้วก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาเบิ่งรถแต่ละฟ้าขนาดแล้วจึงค่อยตูดไป
2: เจ้าเนี่ย
1: มันใช่บ่ได้อย
2: ู่คล้ายๆกันเพราะว่าเมื่อวานนี้กลางคืนเนาะค่ำแล้วเอ้าทางเด็กก็คือยังมืดอยู่ยังบ่เขียวยังบ่แดงยังบ่มีไฟหยังขึ้นเนาะก็อู้คือซิแมนยังบ่ได
1: ้
2: ก็ค่อยๆไปได้เพราะว่าย่านเนาะเพราะว่าเวลาไฟอำนาจบ่ใช้กันบ่ได้ขนาดหลายๆคนก็อาจจะบ่ปฏิบัติเนาะอาจจะแบบพากันใช้ความไวแล้วก็ขี่ไปก็ค่อยๆได
1: ้
2: ย่านกันเกิดอุบัติเหตุคือกัน
1: เจ้าน
2: อกจากอนา ไฟแดงธาตุขาวแล้วบุ้งว่าทั้งดงโดกเนาะที่มินรายการเคยเสนอมาหาพวกเขาหลายครั้งนะบุ้งว่าปัจจุบันนี้เนาะเป็นแนวใดแล้ว
1: แต่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่บุ้งได้ก็คือไฟแดงอยู่บนน่ะปากประซัก
2: เจ้า
1: โรงเรียนปากประซักนี่นะธนาคารนี่นะอันนี้ก็ไส้ไส้บุ้งได้ด่วนละตอนนี้ก็คือกัน
2: เจ้า
1: บุ้งได้เน
2: าะก็คือสำหรับเส้นทางใดที่ไฟอำนาจไส้กันบุ้งได้ก็ขอให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาในการถามทางเนาะบุ้งว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่กับเบิ้งไส้เบิ้งขวบเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเบิ้งไปก่อนแหละเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะรถจักรเนาะ
1: แม่แม่แล้วบุ้งเฉพาะแต่ว่าอันน่ะจุดไฟแดงที่ว่าไส้กันบุ้งได้หรือว่าไฟอำนาจที่ไส้กันบุ้งได้ไหนจุดที่ไส้ได้ก็คือกันนะบุ้งฟังก็ต้องเร่งระวังโดยเฉพาะกับเป็นผู้ใดที่มักลวงไฟแดงบัวโดยเฉพาะย้ำกลางคืนด้วยสุภลิน
2: เจ้าก
1: ลางคืนนี่จะเห็นได้จ้าแจ้งพอนุลิกับเฮ็ดเวียกกันอ่ะกว่าสิกลับพอดเงินกับเดือกแน่เน
2: า
1: ะ9โมงจริงแล้วเวียกขนาดแล้วเขากลับกลางคืนแล้วเห็นปรากฏการณ์มาเออกลางคืนไฟอำนาจมันใช้การได้อยู่แต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติระเบียบนี่บ่เฮ็ดเว้ย
2: บ่
1: ปฏิบัติแบบว่าอันรถมันน้อยอย่างสิฮะนะ
2: รถน้อยแล้ว
1: ไปเลยบ่อยากจอดแต่อย่าลืมได้ว่าทุกเส้นทางที่ว่าน่ะมีรถนะก็เจ้ากระสันจรตามระเบียบกฎจราจรตามระเบียบของไฟอำนาจถ้าเจ้าลวงละเมิดน้อยนึงนี่สินะพาไฟแดงไปละเกิดมีรถที่สวนทางมาที่มาตามระเบียบมาซะอันไหนจะเกิดขึ้น
2: เออ
1: เฮาก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆกรณีที่อุบัติเหตุมาเกิดขึ้นอยู่บนไฟแดงฮะ
2: เจ้าเนาะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านเนาะที่ว่าเป็นผู้ขับขี่ได้มีสติระมัดระวังหลายขึ้นละกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะและการสำหรับอนาเส้นทางนึงเนาะที่ว่าได้หาก็เปิดใหม่ได้ลองไปเบิ่งโนลีเส้นทางที่ว่าเป็นอนาตั้งแต่เขตลักซีไปจนฮอดสวนมอนหะนะเส้นทางเข้มของที่มันเปิดเป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่หะนะ
1: อ๋อเป็นตัวกันนันกันเจื้อน
2: กำลังเป็นจุดเต้าโฮมคนใดปัจจุบันนี้นะคือได้ไปก่อนหน้าที่ว่าเพิ่นยังบ่ได้เป
1: ิ
2: ดพันยังพันได้เปิดแบบเป็นทั้งการฮะนะการยังบูมีคนไปขายเครื่องเถื่อแต่ว่ามีคนนี่ไปยังออกกำลังกายเป็นนางลิ่นเอียงก็คือหลายแต่เธอเดี๋ยวนี้แห้งหลายปานบุญเข้มของปัจจุบันนี้
1: เพราะว่าหนึ่งกับมันใหม่แน่สุภลินเนาะเปิดใหม่ๆมากๆแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนสามารถไปพักผ่อนไปยังออกกำลังกายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้ระมัดระวังในการขี่รถคือกันในคันว่าคนที่ว่าไปแถวนั้นเนาะคุณยางคุณยางฮะนะแล้วผู้ที่ขี่รถก็ต้องได้มีสติเติมเอาก็คืออยู่ทั้งบึงทัดหลวงฮะเด้
2: เจ้า
1: บึงทัดหลวงที่เพิ่นปล่อยให้อ่ะนะคนเข้าไปยางออกกำลังกายทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนแล้งมันบอกและมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีรถหุ่นใดไปตามบอกคนยางอยู่ทางอ่ะนะบึงทัดหลวงใหญ่ฮะนะที่เพิ่นปล่อยอยู่ในวงอะไรวะซ่าๆและปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีแจ้งตัวเพิ่นแจ้งออกมาแล้วท่านผู้ฟังกำหนดเวลาออกมาคักแน่ว่าโมงใดที่รถใหญ่ฮะนะบ่สามารถเข้าไปขี่เที่ยวได้หรือว่ารถ3ล้ออีกต่างๆอนุญาตให้แต่คนที่ว่าไปยางออกกำลังกายหรือว่ายางอยู่บึงหันมีเวลาแม่นบ่ตัวนี
2: ้อานาเพิ่นกำหนดมาวันจันทร์หาวันศุกร์นี่แม่นเวลา 16:00 ถึง 19:00 นส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์หันมีอยู่2เนาะ2ระยะก็คือตอนเช้าละแม่น 6:00 นถึง 10:00 นเช้าเวลาตอนแรกแล้วแม่น 16:00 นถึง 19:00 นอันนี้เมลบอกว่าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเสาร์อาทิตย์เนาะก็ขอให้ทุกๆท่านเนาะได้ปฏิบัติตามเนาะเพื่อความปลอดภัยอันนี้เพิ่นห้ามบอกว่าจะเป็นพาหนะทั้ง3ล้อและก็4ล้อได้ที่ว่าห้ามเข้านำไส้เส้นทางอ้อมห้อมบึงทัดหลวงเนาะก็คือเป็นระยะที่คนหันไปออกกำลังกายเนาะคันว่าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ได้กับบ่ปานได้สำหรับตอนเช้านะส่วนหลายตอนเช้านี่เสาร์อาทิตย์นี่คนหลายได
1: ้
2: เนาะเสาร์อาทิตย์ก็เลยปิดทั้งเศร้าแน่แล้วก็มาสวงแรงแน่สินาจะเป็น2รอบมาพอสั้นกับฝากถึงทุกๆท่านเนาะก็จะไปออกกำลังกายก็ต้องได้ระมัดระวังคือกันได้เนาะย่างก็ขอให้รับประกันความปลอดภัยในการย่างเว้าบ่ได้แจ้งการห้ามมายุแต่บางครั้งอาจจะมีการฝ่าฝืนเฮาก็บ่ฮู้เน
1: า
2: ะ
1: แม่นแต่ว่าคันว่ามีแจ้งการแบบนี้ก็แม่นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละที่ว่าไปใส่ในเขตดังกล่าวขอความร่วมมือจากรถใหญ่เนาะก็ความหัวมือจากรถ3ล้อต่างๆในเวลาที่เพิ่นแจ้งการแต่บ่แน่ใจว่าอยู่ในจุดดังกล่าวนี่ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้ไปติดป้ายใส่บ
2: ่
1: ความจริงอยากให้ติดได
2: ้
1: เพราะว่าผู้ลางคนอาจจะบ่ได้ฟังบ่ได้อ่านแจ้งการที่เพิ่นกำหนดเวลาในการที่จะบ่ให้รถใหญ่เข้าไปนะถ้ามีป้ายที่ติดอยู่บนเส้นทางแต่ละเส้นว่าเวลานี้ห้ามรถอีหยังเข้าไปเน
2: า
1: ะแต่ก็ดี
2: แม่นดี
1: จะดีกว่า
2: ดีเท่ากัน
1: เจ้า
2: คันดีกับแม่นติดตั้งแต่ตอนนั้นทางสิเลี้ยว
1: เรียกแม่
2: สิเลี้ยวเข้าแล้วแหละรถจะได้เห็นจะได้ฮู้เนาะจะได้บ่ต้องเข้าไป
1: แม่แล้วเจ้าเนาะแล้วก็มีอีกอันเรื่องนึงที่อยากประชาสัมพันธ์สุภลิน
2: เจ้า
1: คือเส้นทางอ่ะน่ะ 13ใต้แห่งนี้ที่เพิ่นกำลังซ่อมแปลงอยู่ปัจจุบันนี้ฮะนะเพิ่นมาขอความร่วมมือแน่ว่าซั่นโนลีก็ได้ไปได้เที่ยวเนาะอันน่ะตอนไปขมวนเมื่อกี้นี่ก็
2: แต่ลักษ์21หาลักษ์27ให้มันบ
1: ่เออแม่นๆที่เพิ่นกำลังซ่อมแปลงฮะนะในปัจจุบันนี้กำลังขุ่นเคี่ยวกันอยู่เนาะเพื่อให้มันแล้วตามกำหนดเวลาของสัญญาต่างๆกะเพิ่นอยากเฮียข้องให้รถบรรทุก
2: เจ้า
1: 10ล้อขึ้นไปแหละที่ว่าคนเครื่อง

0: ท่านจะขี่ไว้สิเฮากาบ่ได้เลี่ยงกันบ่ได้หลีกกันบ่ได้แน่นอนว่าเส้นทางมันก็มีความยุ่งยากเวลามีการซ่อมแปลงมันบ
1: ่
0: ทางอาจจะแคบเข้าจังซี่นะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เฮ็ดไปน้ําครึ่งนึงปอยครึ่งนึงสินะ
0: แม่นๆๆเจ้าเอ้าอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันเติมก็ให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนแถลงว่าซั่นซ้ายเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพอเรื่องเกี่ยวกับการสัญจรการขับขี่หรือว่าการพัฒนาสังสารต่างๆแน่นอนว่ามันก็ต้องมีหลายภาคส่วนที่ต้องได้ช่วยกันเนาะแต่ว่าการขับขี่นี่ก็สำคัญแท้ๆอยากให้ทุกคนนี่ได้มีก็จะเอิ้นว่าจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมแล้วก็ต่อเพื่อนห่วมทางน้ำกันบ่แม่นว่าหนทางนี้เป็นของสุภลินผู้เดียวได
1: ้
0: อย่าขี่เนาะเด็กก็ขี่บ่ได้ได้สุภลิน
1: บ่ได้แล้วเนาะเป็นเส้นทางของคน
0: ของทุกคน
1: ทุกคน
0: ใช่แม่นข่อยอย่าขี่ซ้ายสิขี่ขวาข่อยอย่ากันน่ะควบทางกับบ่ได้สนใจว่ารถคันข้างหลังสิไปได้บ่หรือไปบ่ได้บ่อันนี้โลกนี้มีแต่ข่อยผู้เดียวในขี่ในการขับรถขับบ่ได้ท่านผู้ฟัง
1: เนาะฉะนั้นแล้วก็อยากขอให้ทุกคนได้อำนวยความสะดวกให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อว่าให้โครงการนี้สำเร็จตามแผนที่ได้วางเอาไว้ฮะแหละเนาะก็เพราะว่าระยะนี้นี่ฝนก็ตกลงมาหลายแล้วก็เป็นอุปสรรคนึงอยู่แล้วเนาะเรื่องของสภาพอากาศนะแล้วก็บวกกับยอดยานพาหนะเนาะแล่นไปผ่านไปผ่านมาก็หลายเด้เพราะฉะนั้นการก่อสร้างถากวายจะให้แล้วเนาะตามกำหนดเวลาก็ขอความร่วมมือนำทุกคนพร้อม
0: แม่นล่ะมื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์ภาคส่วนใดแดน
1: เจ้ามื้อนี้นัดสัมภาษณ์กับทางพันโทเดชลือซาสัญญสารเนาะและก็อีกหนึ่งท่านก็คือทางพันโทสลองเนาะ
0: เจ้า
1: เพิ่นจะมาเว้าเกี่ยวกับการสัญจรเนาะโดยรวมภายในเมืองสิโคตบองแดสภาพการเกิดอุบัติเหตุแดเนาะพวกเขาได้รับฟังและกาวางล่าสุดทั้งหาก็เห็นเพิ่นอันน่ะลงเวียกงานจัดสรรเนาะ
0: อยู่สิโคจังสิโคเจ้า
1: แม่นก็สิได้ให้เพิ่นรายงานเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยแต่ว่าเบื้องต้นนี้ได้นัดทั้งอันน่ะพันโทเดชลือซาไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ได้นัดเพิ่นไว้ก่อนว่าขอเพิ่นเข้าเป็นผู้ทําอิฐ
0: แม่นแหละแม่นแหละเพราะว่าในคันเพิ่นบ่คายเวียกทุกๆวันอังคารพวกเขาก็จะมีการสัมภาษณ์ทางทานพันโทเดชลือซาสัญญสารเนาะห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อจะให้เพื่อนได้รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยก็คือทางผู้ฟังหลายๆทางตอนนี้เพื่อนอยู่ในสายของพวกเราแล้วเจ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้านอกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่เข้าร่วมในรายการขับขี่ปลอดภัยประจำทุกอาทิตย์เลยเจ้า
2: เจ้า
0: เราก่อนอื่นก็อยากให้ทานได้ว่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพการสัญจรจราจรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่าน
2: เจ้าซึ่งก่อนอื่นก็ขอสวัสดีตอนเช้าเนาะทั้งรายการก็มีผมไปแล้วทั้งผู้ฟังทุกคนคือว่าทางประจักษ์กับทางนายทั้งแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ขอรายงานสภาพการสัญจรและอุบัติเหตุคือเป็นในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนาะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่2เดือน7 2020มาเบิ่งแล้วสิว่าสภาพการจราจรในปัจจุบันเนาะก็คือว่าการจราจรแม่นโรงเรียนเนาะสะดวกดีพอสมควรเพราะว่าอีกใช้สภาพการแย่งการศึกษาเนาะของโรงเรียนจําเป็นว่าได้ภาคมีบางโรงเรียนก็ได้มีเปิดในเรียนเพิ่มในกระบวนการไว้ในภาคนะการจราจรเป็นมาติคาเนี่ยหลายเนาะมันนี่ต่อกับสภาพการเกิดอุบัติเหตุนับแต่ที่วันที่2เดือน7นี้คือว่าทวนครหลวงมีการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจํานวน18เรื่องแต่ถ้าสมเทียบแสงอาทิตย์ผ่านมามันเพิ่มขึ้น5เรื่องในนี้มันมีสถิติตามเป็นเล็กน้อย13คนสมควรสาหัส10เสียชีวิต1เนาะคือว่าในอาทิตย์นี้มีว่ามีคนเสียชีวิตคนเนาะคือว่าถ้าผมเทียบสิผ่านมาอาทิตย์ผ่านมาแม่งบ่มีคนเสียชีวิตเลยคุณ
0: เมื่อกี้นี้ค่ะทานมาจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดจักหลายกว่าเจ้าทั้งหมด
2: 28
0: 28โอ้เจ้าเสียชีวิตหนึ่งเนาะเจ้าเจ้า
2: เนาะคือว่าตัวกับคนที่เกิดเหตุเสียชีวิตคุณนี่คือว่าทางเจ้าหน้าที่บอกแสดงความเสียใจเนาะน้ำยาติดพี่น้องเลยครอบครัวผู้ประสบเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะแสดงความเสียใจน้ำลายเน
0: า
2: ะ
0: เจ้ากรณีเสียโดยท่านถามย้ำเตือนกรณีเสียชีวิตที่มันเกิดขึ้นอยู่ใส่นี่ท่าน
2: กรณีเสียชีวิตมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 22:30 นาทีของวันที่12เดือน7 2020เหตุเกิดอยู่อันเส้นทางเทียนดาหาดงลบบุรีเนาะสถานีรถเป็นเหตุรถจักรรถยนต์

0: 不讲，喏、哦，那边的服务，各地的服务，上台的好了，接啥？ถึงน้ำท่วมหมอและได้เสียเวลาในมือต่อได้เสียชีวิตในมือต่อมาเนาะอยู่ที่หมอแล้ว
1: โอ้เจ้าตัวกรณีนี้มันสาเหตุที่พ่อหู้บ่ทัน
0: สาเหตุบ่
1: แม่แหละเมาบ่หรือว่านั่นแหละพ่อมันเกิดกลางคืน
0: เจ้าส่วนสาเหตุที่จะกูกับพี่ทั้งสองฝ่ายกับมีส่วนการดื่มชิมมึนเมาแต่ว่าคือที่มันคือที่การรถขี่ส่วนทางกัน
1: อืมแสดงว่าต่ำเสื่องหน้าเนาะตัวนี้เนาะทันเนาะ
0: เจ้าต่ำเสื่องหน้า
1: อ๋อเจ้าเจ้าเริ่มขอถามเติมเลยสภาพเรื่องเกี่ยวกับการนาเรียกงานจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยในแต่ละเมืองนี่ทั้งน่ะนครหลวงเฮานี่ก็ได้มีการซีน้ําหมดตัวนี้ทันหรือว่าปล่อยให้แต่ละเมืองเพิ่นรับผิดชอบเองตัวนี้
0: จอดการจัดสรรเป็นเรื่องของทางสายทางเนาะ
1: เจ้าน
0: ครหลวงเฮาก็ไม่ได้ซีน้ําอะไรก็ได้รับผิดชอบเนาะสายทางละเนาะคิดต้นเลยเป็นส่วนล่างซากแล้วก็ถนนไกลสวนผู้เดียวจะนอนนาไฟแดงชิ้นใหญ่ไฟแดงลูกส่วนเส้นทางสามเส้นไทยสิทธาธิราชและสิทธาลื่นเป็นหม้อไปบรรดาเมืองนอกเป็นผู้รับผิดชอบคิดเรื่องงานจัดสรร
1: เจ้ามีการ
0: ปฏิบัติ
1: เดี๋ยวมีการแบ่งเขตกันเนาะอันน่ะและถามต้นเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจอดรถโดยเฉพาะกระแมนเนี่ยอยู่เส้นทางไหนนี่เนาะที่มีการบริการรถ VIP นี่นะแถวไฟแดงอินแปงไปหาหอค้ำนี่นะท่านปัจจุบันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็ยังมีการกวดกาอยู่เป็นบ่ทัน
0: เจ้าก็กับปัญหาการจอดรถอยู่เส้นทางอันนี้เส้นทางที่ลาดน้องนับตินแปงเอาค้ำก็ถือว่าเป็นอันนี้ก็เป็นการมีการกวดกาอยู่เนาะโดยที่ว่ามอบไปทั้งไอ้น้องจราจรเมืองเกษตรบุรีเป็นผู้รับผิดชอบตามเส้นทางนี้เนาะ
1: อืมเจ้าและเฮาพอฮู้บ่ว่าสภาพตั้งแต่เฮามีการแจ้งการมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้นะการจอดรถหรือว่าความตื่นโตของผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของรถกระเจ้าเป็นเท่าไหร่คันเทียบใส่เมื่อก่อน
0: มาเบิ่งเนาะตามคุณกะตามการปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงเนาะเกี่ยวกับการบ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนจอดอยู่ตามเส้นทางดังกล่าวนี้มาเบิ่งแล้วโดยรวมก็แม่นถ้าหากว่าเจ้าของงั้นที่มันอยู่เส้นทางนี่แต่มันตื่นตัวปฏิบัติไปดีแล้วแต่ยังมีอันน่ะจำนวนหนึ่งที่ว่ามักจะคิดเนาะที่ว่ายังปฏิบัติออนได้ดีเนาะถือว่ามันยังมีอยู่แต่ละมือ มีก็ที่ว่าตามเส้นทางที่พวกเขาไว้ชอตนะแต่พวกเขาก็ได้พยายามศึกษาความจำจัดหลักเพราะว่าชนลานมันกับไอ้เจ้าก็เป็นรถที่มาแต่บดื้อแล้วก็เป็นรถขั้นใหม่ตลอดว่าง่ายๆซะบนรถเก่ามาจอดประจำ
1: อ
0: ันนี้จะต้องได้เตรียมงานตัดเฉือนที่สาวไปเรื่อยๆเนาะ
1: เจ้าแต่ว่าเขายังมีมาตรการปรับใหม่เพียงบริหารแต่ปัจจุบันนี้มีแต่แนะนำและกระตักเตือนไปก่อน
0: เรื่องมาตรการนี่ค่ะก็ถือว่าปฏิบัติได้แล้วแต่ว่าเขาเปิดตัวจริงเนาะผู้ที่ว่ามาจอดประจำคือโมขั้นตัดติดบุ้มมาจอดประจำเหมือนหมายว่าวันนี้ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าได้ที่สาวตัดเตือนแล้วต่อผู้ดังกล่าวนี่อาจจะใช้มาตรการเช่นประจำชวนทีมผู้ปกครองจะเอาไปได้ศึกษาไปเรื่อยๆเนาะ
1: แจ้งให้กับเจ้าหู้ก่อนเนาะท่านผิดเถื่อนหน่ายกับซีเมนต์ใช้มาตรการเนาะซะเจ้าอนาท่านโทเดลิซาถามเติมและปัญหาที่เขาพบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในระยะผ่านมานี่มีอย่างแน่ทันการปฏิบัติ
0: ต่อปัญหา
1: เจ้า
0: ปฏิบัติเบี่ยงนี่ไงอันนักล่าแต่เป็นมาพอเขาได้เจอคนที่วันเคยเข้ามาในเขตนี้ตั้งเก้าเนาะที่ละมันละเบื่อทักนางรักบางคือบางคนกับบัวได้ครับผู้เก่งกาจคือแบบนั้นเนาะอันที่ช้องเนี่ยก็เป็นว่าพบคนที่มาได้ตั้งแข็งในข้างหลายเนาะอันที่สามก็เป็นว่าปัญหาเรื่องการถือเอกสารที่หล่นนี่ก็ยังเป็นปัญหาส่วนลายเลยเอกสารกับเป็นเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนเนาะหรือว่าติดหรือว่าโบเบียเอกสารได้หนึ่งแต่ยังเจอมันและอันที่สี่นี่เป็นปัญหาคือว่าการนี่แหละเขาก็ต้องได้ฝึก เช็คซึ่งกันและกันก่อนพอเสร็จก็หากระตุกตัวหางเสียงสะบุ้มตอนนี้พอนั่งนั่งพยายามเก็บอาการที่เป็นละ
1: เจ้าและมาเกี่ยวอีกอันไหนเวียกงานหนึ่งทานพอว่าในนะท้ายเดือนมิถุนาต้นเดือนกรกฎเมื่อกี้นี้เนาะทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้แจ้งการในการปิดบ่อดินนะแล้วก็บ่ให้รถขนส่งดินนะขนเนาะในระยะนี้นะจนฮอดวันที่30ตุลาคมนะคือแผนกนะจราจรนครหลวงเฮานี่ได้มีการปฏิบัติเวียกงานนี้เนาะใดตัวนี้
0: ตัวนี้ต้องกับการเช่นการของรัฐบาลเนาะเรื่องการปิดบ่อดินเป็นต้นกันเป็นบ่อตุกดินบ่อแห้ตีแดงตีดำมาเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: คือว่าต้องปัญหาเก้านี่เพราะมันเป็นการที่ตีแดงกันซึ่งมันดับเมื่อที่เขียวฟองเนาะมาปรึกษาหรือต้องกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่นการในเก้าฮะแต่อีกทั้งบางทีผู้กับมันนะแผนกที่เขียวฟองและเป็นต้นนั้นแผนกรัฐบาลแผนกที่เขียวฟองนั้นของรัฐบาลนครหลวงก็คือของเมืองอันนี้ก็จะได้สมทบกันพวกไปกดการอยู่บ่อตกินข้าเห็นบ่อใดละเมิดตอนแจ้งการพวกเขาก็จะได้สร้างวิธีการสกัดกั้นและแก้ไขเน
1: าะเจ้าก็ได้หัวมือกับหลายภาคส่วนเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานนี้นะคะเนาะเจ้าเอาในตอนท้ายนี่จะให้ทานได้ฝากถึงนักขับขี่ตื่นอีกโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนี่แหละเห็นได้ไหนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากอุบัติเหตุแทน
0: ฉันก็อีกทีนึงเนาะข้าพเจ้าขอตั้งนายช่างแผนกจราจรนครหลวงจันทร์ขอฝากถึงหน่องต่อผู้ขับขี่รถหน่องในนครหลวงจันทร์นับได้รถสองล้อขึ้นห้องรถบรรทุกใหญ่ขอให้ทุกท่านนี้จงพร้อมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดให้เอาใจใส่ในการกำหนดการใช้ความไวปัจจุบันนี้เห็นว่าการใช้ความไวของผู้ขับขี่จะยังมีความเสี่ยงมากเกินการเกิดอุบัติเหตุแต่ปัญหาที่3นี่ก็จะต่อกับสุขภาพเนาะเป็นต้นมาถ้าหากว่ามือใดเฮาฮู้ว่าสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงหรือว่าได้ดื่มสิ่งมึนเมาหรือว่าเฮาอึดรับอึดนอนในการเฮ็ดหน้าที่เรียนงานเนาะอันนี้ก็อยากให้คํานึงถึงการขับขี่ปลอดภัยถ้าหากรู้สึกว่าเฮาบ่สามารถจะเดินทางต่อได้ก็อยากให้หยุดพักเสาจอดอยู่แค่ทางบนที่มีความอันตรายและปลอดภัยเพื่อให้ไทยสุขภาพทางการชุดสินมีแห่งมาตรการสืบต่อทำเนียบขับขี่พาหนะน้องไปตามจุดประสงค์ของเจ
1: ้า
0: แต่อันนี้จะเป็นว่าปัญหาการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเบิ้งในสังคมน้องบัวเฮาปัจจุบันการขับขี่รถล่างบ้านนาในการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะมีส่วนพาให้รุ่นพ่อในการถืออุบัติเหตุถ้าเขาไม่เกียรติซึ่งกันและกันจะมีส่วนปลายเกิดอีกจริงว่าเป็นต้นว่าโดยที่ออกจากห้องพร้อมน้อยหรือว่าออกจากสถานที่จอดได้นึงเนาะแล้วก็รถที่มาทั้งสื่อก็ควรเบิ่งท่าเอาพอยุดได้ก็ยุดเพื่อให้รถคันที่ออกจากห้องน้อยหรือสถานที่จอดออกมาไปก่อนครับจะหวังว่าคือเหตุคือสิบเกิดเนาะอันนี้ส่วนหลายมาเบิ่งแล้วรถอยู่ทั้งไงเป็นเลนโอเคว่าเลนไว้อีกโดยที่บอยเขียนทั้งน้อยเปิดไฟแม็ปฉีดออกมากระดุนก็ยังไม่ได้ออกทั้งดีประตูยังอยู่ห่างจากรถคันจะออกจากสถานที่ตะเก่าเนาะอันนี้เห็นเป็นปัญหาเพราะงั้นจะให้ตักขี้ทุกท่านจงให้เกียรติซึ่งกันและกันให้แล้วว่าง่ายซะแล้วก็เราเป็นว่าเรื่องมารยาทในการขับขี่เลย
1: จ้า
0: อยากให้บึ้งน้ำกันตึ๊ดขาเย็นได้คือในชีพข้าพเจ้าว่าเชื่อในปัญหากันอุบัติเหตุจะเกิดรุ่นหน่อยถอยลงหรือว่าเกิดอาจจะบูมเองก็ขอฝากสั่นตึ๊ดเหมือนกันเน
1: าะเจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจหลายๆท่านพันโทเดชลิซาห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงจันทร์ซีน้ำอุบัติเหตุเนาะเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
0: เจ้าขอบใจ
1: เจ้าโชคดีท่านเจ้าน้องนั่นก็เป็นข้อมูลนครหลวงวิจันทร์ที่เพื่อนได้มีการปฏิบัติและกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นใน1อาทิตย์ที่ผ่านมา
2: เจ้าวันที่6ถึงวันที่12เนาะเกิดขึ้น28เรื่องเนาะเพิ่มจากอาทิตย์ผ่านมาหัน5เรื่องมีกรณีบาดเจ็บสาหัสหัน10และก็เสียชีวิต1เนาะตามที่ทางพันโทเดลือซาได้รายงานวันกี้นี้ให้พวกเราได้รับฟังหลักๆแล้วที่เพิ่นอยากจะฝากเนาะก็คือในเรื่องของมารยาทในการขับขี่เนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันในเวลาของการขับขี่เนี่ยท่านผู้ฟังซึ่งบางท่านนี่ก็คืออัน บ่ให้เกียรติอีหลีเนาะเบิ่งข้ามในจุดนี้ไปนะซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเฮาลองให้เกียรติซึ่งกันและกันลองเบิ่งนะท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าการสัญจรมันก็จะง่ายขึ้นได้เนาะมันจะเฮ็ดให้การขับขี่นะรู้สึกว่าหลายๆคนก็ขับขี่ด้วยความที่พึงพอใจหลายขึ้นว่าซันซาเนาะบ่มีอารมณ์เอียงใส่กันเนาะต่างจากที่เขาจะมาญาติซิงกันไปหรือว่าบ่ให้เกียรติกันอีหยังได้เนาะอะไรหลายคนขับรถแล้วก็แบบบางเทื่อมีอารมณ์งุดงิดไปนำจังซี่นะแบบสมมุติเฮาขี่ไปดีๆเอามีคนมาตัดหน้าเฮาเฮาก็รู้สึกบ่พอใจอย่างประมาณน
1: ี้ง่ายขึ้นมาแหละเจ้า
2: ซันนั้นแล้วเนาะก็คือหลักๆมารยาทของการขับขี่ดังที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้ฝากเอาไว้นะทุกๆท่านเนาะ
1: แม่นแหละเอ้าตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกัน
3: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใส่ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่นๆ

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอทาเข้ารับการปิ้นปั่ว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดระยา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้อมประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนเปลี่ยวยาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์5548 9030 5434 6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ือมนสนแมนผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: อันนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อสนทนากันเติมในระยะนี้ก็ยังมีนัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่
2: เจ้าแม่แล้วเจ้าอีกหนึ่งทานเดี๋ยวทีพวกเขาจะได้สัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็คือทางพันโทสลองโสมายาของหัวหน้าแผนกตำรวจซี่นำเวียดงานจราจรและมอดไฟเมืองสีโคตตะบองเนาะซึ่งมื้อนี้ก็นัดไว้ทั้ง2ทานเนาะก็ขอบใจทั้ง2ทานที่ว่าเพิ่นได้สละเวลาเนาะเขาหวมรายการกับพวกเขาในมือนี้เน
1: า
2: ะโอ้จะเป็นทางพันโทเด่นหรือซาแน่แล้วก็พันโทสลองแน่ก็คือประสานไปหาย้ําใดนี่ตอบรับตลอดไหนเพิ่น
1: แม่นแหละ
2: เจ้าแม่นประสานไปหาย้ําใดนี่ก็คือเพิ่นตอบรับตลอดที่จะเข้าหวมรายการนําก็คือขอแสดงความขอบใจหลายๆเนาะลากาตอนนี้ทางพันโทสลองเพิ่นอยู่ในสายแล้ว
1: เจ้าสบายดี
3: เจ้า
1: เนาะก่อนอื่นขอขอบใจทานหลายๆที่เข้าร่วมในรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทานผู้ฟังก็คือทางรายการเจ้าก่อนอื่นจะถามทานเลยเนาะว่าเรื่องเกี่ยวกับเวียกงานจราจรเฮาแน่อยู่ทางเมืองสีโคตรนี่เป็นแนวใดในระยะผ่านมาทานโดยเฉพาะก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้น
3: ตัวข้าพเจ้าเนาะอันโทษสลองสมัยคือห้องมันอะไรตำรวจซีนำเวียดงานจราจรหรือมอดไฟเกี่ยวกับสภาพอุบัติเหตุยมงสีโคตรตรองของพวกเขานี้ในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานี่ถือว่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายแล้วเนาะเกิดขึ้นจำนวนหลายจำนวนหลายนี่ถือว่าพวกมีผู้เสียชีวิตมีแต่บาดเจ็บสาหัสเล็กน้อยสมควรเนาะ
1: เจ้าแล้วหกไลท์ที่ว่าเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเมืองเลยบ่ทานหรือว่าเกิดขึ้นอยู่เขตใดเฮาพอฮู้บ่ตัวนี
3: ้ได้ในความเขตเมืองสีโคตรของพวกเขาเลยล่ะเกิดขึ้นนี่จำนวนหกไลท์นี้
1: เจ้าก็ยังดีเนาะที่ว่าบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาคันเทียบแต่อาทิตย์แล้วนี่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงทันหกไลท์นี
3: ่มันเป็นบางช่วงเนาะบางช่วงกับบ่มีเกี่ยวกับตัวเหตุกันเนาะ
1: อ๋อเจ้า
3: บางช่วงกับว่าสำคัญมันสุขวันเสาร์อาทิตย์ทั้งนี้มันจะเกิดเนาะบางเมื่อก็ถือว่าบ่มีเล็กน้อยบางเมื่อคำว่าเล็กเล็กสุดแล้วก็ถือว่าไอ้น้องเขาก็ไม่ได้รับเงินนอนเนี่ยแทบเปิดคืน
1: เจ้า
3: เฉลี่ยเมืองสีโคตรแต่งนอน
1: เจ้าและคืออยู่ทางเมืองสีโคตรนี่จุดใดเส้นทางใดที่ว่ารถค่อนข้างแออัดในทานตัวนี
3: ้ในช่วงนี้ก็มาสังเกตเบื้องแรกก็นักเรียนกับพักกินเนาะสุขเรียนนั้นก็ถือว่าการสัญจรไปมากมาเบื้องแรกก็เบื้องขันติดอ่างอ่อเนาะก็มีเรื่องรถล้างอ่างพยานพานางอ่างก็ถือว่าไปมาสะดวกดีอยู่ในช่วงนี้เนาะ
1: เจ้าเพราะว่าภาคเฮียนทานเนาะเส้นทางโรงเรียนดี
3: เจ้า
1: และมาสังเกตทานสังเกตเบิ่งบ่ว่าในระยะนี้นี่ยังมีบ่ผู้ที่ว่าปฏิบัติกฎระเบียบจราจรที่แบบบ่เคร่งครัดละเมิดจังซี่หั่นทานยังเห็นหลายบ
3: ่ตอนนี้ก็มาเบิ่งแล้วในช่วงนี้ก็ถือว่านักขี่มันก็ถือว่าก็บ่มีเนาะก็เจ้าก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรยังเก็บงวดเนาะในช่วงนี
1: ้
3: มาสังเกตเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของไอ้น้องเนาะ
1: แต่ว่าเขาก็ได้มีการตั้งจุดตั้งด่านอยู่ในมอในระยะนี้ทันกวดการ
3: เจ้าถือว่าอินไซต์ที่ของกองกำลังการและกาพระเนี่ยจราจรนะมันวันพักวันศุกร์เสาร์ฮิตในการที่ว่าเขาก็ได้ออกเนาะ
1: ออ
3: กวันกาเพื่อสกัดกั้นนักขี่กัน
1: เจ้าก็ถือว่าปฏิบัติตามปกติเนาะเจ้า
3: ออกเป็นประจำเนาะ
1: เจ้า
3: แผนที่กำหนดไว้ฮะ
1: แล้วมาว่าเรื่องเกี่ยวกับเบียกงานจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเด้ในระยะผ่านมาเป็นได้แต่ทานทั้งน่ะตำรวจเฮาหรือว่าจราจรเฮาก็ได้มีส่วนร่วมหรือว่าได้เข้าปฏิบัติปัญหานี้บ่เบียกงานนี้บ
3: ่ตอนนี้มีใช้แผนเฉพาะกิจของปกครองเมืองก็หรือว่าได้เข้าร่วมผ่านมาหั่นเนาะ
1: เจ้า
3: ก็ถือว่ารายชื่อเจ้าหน้าที่เฮาก็ลงจัดสรรกันนี้บางครั้งคราวประจัดสรรกับเจ้าเพราะว่าทางในน้องเขาก็จำนวนคนก็น้อยแน่บางเรื่องก็เขาไม่ได้ไปก็มันมีสปอร์ตคิดของปกครองมันมันจะลงถึงประจักษ์
1: อืมเจ้าขึ้นกับหน้าเวียกว่าทั้งเจ้าหน้าที่เขามีจำนวนคนเพียงพอบ่นฐานเนาะตัวนี้เนาะเจ้าแล้วนั่นอีกปัญหาหนึ่งตัวเรื่องเกี่ยวกับรถแก้ดินเด้ในปัจจุบันนี้เป็นอะไรทานอยู่ทางเมืองสีโคตรเพราะว่าฮู้ซึกว่าระยะผ่านมานี่ก็เจ้าก็มีท่านผู้ฟังเนาะเพิ่นโทรเข้ามาโดยเฉพาะเขตเวียงค้ำจำปาอย่างต่างๆที่ว่าค่อนข้างหลายฮะนะและในระยะนี้เป็นเท่าใดมาอิงใส่แจ้งการของอันน่ะโยธาธิการและขนส่งที่เพิ่นแจ้งให้ปิดอันน่ะตัวบ่อฮะนะยังเห็นบ่ตัวนี
3: ้ตัวนี้ก็อิงใส่แจ้งการของอันน่ะกระทรวงเงินทองของพวกเฮาก็ถือว่าวันที่10เนาะปลายปิดบ่อที่10เดือน7ก็ถือว่าแต่ปิดเนาะแต่ว่าการมันเริ่มแล้วกับใครใครเนาะปิดบ่อแล้วก็ยังแต่รถแก้เจ้าสายเขาก็ยังได้สกัดกั้นเนาะที่ว่าลงเข้าโครงการนั้นถึงว่ามันจะปิดบ่อดีแล้วก็ยังมีรถแก้เจ้าสายรถบรรทุกหนักกันเข้าในเวลาโมงหนึ่งด่วนนั้น
1: โอ้ยังมีอยู่เนาะยังมีปรากฏการณ์นี้โยนบทานตัวนี้
3: เจ้ามีประสิทธิ์ก็ได้เกี่ยวกับรถบรรทุกเองถ้าว่าเจ้าหน้าที่เอาลงกับมันลอยเข้ามาด้วยกันเนาะฉะนั้นโบคำนึงถึงระเบียบข้อแก้การต่างๆนั้นสำหรับรถบรรทุกก็ยังมีเนาะประสิทธิ์ก็ได
1: ้แล้วเขาใช้มาตรการอะไรต่อผู้ที่ว่าละเมิดแบบนั้นทานมันเป็นรถคันใหม่บ่ที่ว่าเฮ็ดผิดหรือว่ารถคันเก่าที่เฮ็ดผิดซ้ำๆที่เขาสังเกตเห็นมีทาน
3: เช่นไรก็คันเก่ากับบ่มีเช่นไรก็เป็นคันใหม่เนาะคันเก่าแบบเจ้าหน้าที่เราจะอันนั้นใช้มาตรการตึ้งถ้าว่ามันเป็นคันเก่าเช่นไรก็เป็นคันใหม่เนาะกับพี่ปุ่มมันจะบอกซ้ำกันสลายเนาะกำลังเจ้าหน้าที่ศึกษาพร้อมแล้วก็กับสลายกับบ่มีเนาะตัวที่สองที่สามไปสิ
1: เปลี่ยนคันตลอดเปลี่ยนคนตลอดแล้วก็ได้ศึกษาอุ้มหอมไปตลอดอย่างที่เรียนบทท่าน
3: เจ้าต้องได้เห็นคำว่าเห็นท้องฟ้าละเลยแต่มีห่างเสียงของประชาชนเนาะจังหวะนะกับเป็นหนึ่งคันท้องบุรุษสกัดกับเป็นกระมาเนาะเกี่ยวกับการบรรทุกนั้น
1: เจ้าเพราะว่ามีระยะหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังเพิ่นให้ข้อมูลมาเนาะอยู่แถวทงปงก็ยังเห็นอยู่ในมงเล็งด่วนบางเทื่อออกมาฮะนะเกี่ยวกับรถบรรทุกนี่เนาะท่านเนาะตัวนี้เฮาก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เฮาไปติดตามอยู่บ่ตัวนี้ท่านเพราะโดยส่วนใหญ่นี่มันออกมาทางหนองแต้งเนาะท่านเนาะเพียงคําจําป่ามันบ่รถน่ะแกหินแกทรายที่เฮามักเห็นนะมันนี่เส้นทงปงนี่ก็เฮาได้ติดตามอยู่บ่เส้นทงปงก็ได้
3: จังหวัดปุ่งนั้นแม่มอบให้ป้อมที่ว่าทางเข้าทงปุ่งนั้นเนาะติดตามเจ้ากับรถบรรทุกเข้ามองการนั้นเราจะช่วงนี้เรามอบให้บรรดาป้อมนั้นเนาะติดตามเจ้ากับเข้ามองการนั้น
1: แต่กันยังประกาศ
3: ในช่วงเจ้าในช่วงที่ว่าน้องเราลงหนุ่มกับใครไปเนาะหนุ่มเพื่อนกับน้องเราเป็นคาเวียร์สมมติว่าแค่มาเยี่ยมยามเป็นทั้งการแขกประมุขรัฐนอกผ่านมาเทพเหมือนมาแต่ถือว่าเราได้มาสูงใส่การป้องกันแขกกันเพราะว่าเมืองก็เป็นทางผ่านสนามบินครับเนาะมาหยุดตลอดแขกก็ได้
1: เจ้า
3: หลังจากเขาเข้ามาซื้อบางเรื่องก็เข้ามารถบรรทุกหรือว่าน้องเขาเข้ามาป้องกันไปนอกผ่านมาแล้วมีในช่วงไหนน้องลงไปมันจะยุบเวลามันมองการเป็นระบบระเบียบ
1: ขันบูมีไอ้น้องเขาบูมีเจ้าหน้าที่แบบวัน ละเมิดโลดบ่ทานคือกระเจ้าฮู้ดีเนาะ
3: จ้า
1: คันว่าบ่มีเท่าไหร่ทีละกระเจ้าฮู้โลดว่าเออมื้อนี้บ่มีละกระเจ้าก็ปฏิบัติแบบก็คือน่ะละเมิดโลดหั่นน่ะเนาะมันก็เป็นการยากอยู่เวลาจะควบคุมก็เข้าใจทั้งเจ้าหน้าที่เนาะตัวนี
3: ้ส่วนหลายกระเจ้าจะตั้งเป็นบอทแอปเป็นกลุ่มกระเจ้าส่วนหลายก็มาสังเกตเบิ่งเนาะกระเจ้าก็สิบ่กันมีวางแอปของกระเจ้าล่ะ
1: อ่ะมื้อนี้ทั้งสะดวกเด้อจังซี่แหละเนาะเออมีการแจ้งก็มีการแจ้งกันบอกกันล่วงหน้า
2: หมายความว่าคือข้าเจ้าหลีคันใดไปก่อนเนาะทางสะดวกก็จะแจ้ง
1: ก่อน
2: หรือว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนี่ก็จะมีการบอก
1: กัน
2: ว่าม
1: ี
2: เจ้าหน้าที่เด้อแต่มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะที่ว่าจะให้ทางเจ้าหน้าที่นี่ไปลงติดตามกวดกายอยู่หั่นเจ้าซีโซมงอันน
1: ี้เอ้ามันเว้าเรื่องจิตสํานึกเด้มันต้องเว้าเรื่องการนั้นมีส่วนร่วมและก็ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเนาะท่านเนาะเจ้าเอาในตอนท้ายของการสนทนาก็อยากให้ทานได้ฝากถึงสังคมตื่มโดยเฉพาะผู้ขับขี่บ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ทั่วไปก็ดีหรือว่าผู้ที่ให้บริการหรือขนส่งเรื่องรถแก่ดินแก่หินแก่ทรายที่น่ะเฮ็ดผิดระเบียบในปัจจุบันนี้ท่านเชิญ
3: ครับฉะนั้นก็แบบที่ผมบอกเฮาหันแต่ว่ากับบ่มีหยังหลายก็มีแต่ว่าเฮ็ดข้องมาเจ้าของรถบรรทุกผู้ที่มาประกอบการต่างๆนั้นเนาะจะใช้ศึกษาคมผู้กับขี่ของตกนะเนาะในช่วงนี้เป็นแบบปิดบอปิ่นแล้วยังแต่บอซ้ายบอหนึ่งนั้นหรือว่ากระเจ้าแก่เนาะไปจากแห่งเยี่ยงห้องบอกผู้กับขี่ของตนเองนะให้ปฏิบัติตามแจ้งการตามกฎระเบียบที่วางไว้นั้นเนาะสำหรับผู้ประกอบการรถแก่ดินแก่ซ้ายนั้น
1: เจ้าม
3: ันจะยังเอกเกี่ยวกับพื้นที่อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่เกิดแยกห้องมาทางบางสิบโคกเท่านี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายเนาะก็ให้คอยไปคอยมาจะห้ามดื่มซึ่งมึนเมาแล้วก็ขับขี่อย่างนั้นเนาะการขับขี่รถรางอย่างพนักงานต้องใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานแล้วก็ให้ห้องมาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใช้ประจอดอย่างเข้มงวดสำหรับผูกกับชีพแต่ละท่าน
1: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจหลายๆทั้งทานพันธุสลองสุมายาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจสีน้ำเวียกงานจราจรและมอดไฟเมืองสีโคตะบองเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
3: เจ้า
1: โชคดีท่านเจ้าทั้งนั้นก็เป็นสภาพโดยรวมในการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งเมืองสีโคตและก็อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแต่ว่าในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาก็ยังดีที่ว่าบ่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็ยังมีตัวเลขของอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่
2: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตามที่ทางเจ้าหน้าที่เนาะเพิ่นได้เฮียกข้องมาเนาะก็อยากให้นักขับขี่ทุกๆท่านโดยเฉพาะเนาะเรื่องรถบรรทุกขนาดใหญ่เนาะบรรทุกหินดินทรายเอียงต่างๆเนาะก็คืออยากให้คอยไปคอยมาแน่เนาะกาคันสิวาแล้วนะตั้งแต่อาณาเขตบอดินออกมาพุ่นแหละเนาะเพิ่นจะใช้เส้นทางมาทางบ้านอ่าง
1: เจ้า
2: พากันแล่นรถไวไวแล้วสังเกตโซเฟอร์จะเป็นโซเฟอร์วัยรุ่น
1: ใจฮ้อน
2: พากันแล่นรถไวอันนี้นะเสี่ยงอันตรายหลายเนาะเพราะว่าทางแถวนั้นมันก็เป็นคุมหลายแล้วได
1: ้เออแม่แม่
2: เพเพแล้วเนาะอยากให้ลดพรความไวลงแน่เนาะมาฮอดเขตอันนาเข้าเขตหนองดาเก้าเลี้ยวสินะ อยากให้พรความไวลงหลังจากนั้นแล้วก็ฝากถึงพ่อมเนาะสำหรับใครที่ว่าติดตามอยู่เนาะพบเห็นสภาพแล้วใดเนาะคือกันบอยังซี่ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในรายการกับขีปลอดภัยได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็เห็นใจซึ่งกันและกันดอกเพราะว่าทางภาคส่วนที่เป็นขนหินขนทรายต่างๆก็เป็นด้วยว่าปากท้องเนาะหาเงินหาคำไปเลี้ยงครอบครัวแต่เคียงคู่กันนั่นความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังออกจากบ้านแต่เศร้าแล้วตอนแรงมาก็อยากให้กับเงินกับสารด้วยความปลอดภัยเพราะว่าคนอยู่เงินอยู่สารลูกเต้ากับคงคอยอยู่ท่านผู้ฟังเอาในระยะนี้ภัยที่ใช้เส้นทางอยู่ทางหอประชุมแห่งชาติให้คอยไปคอยมาระมัดระวังเพราะว่าเพิ่นจัดกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เนาะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพิ่นก็ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่จัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระยะของการดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้ซึ่งเพิ่นจัดมาตั้งแต่วันที่12เนาะวันที่12มันอยู่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กเด
2: ็
1: กเพิ่นก็มีการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ช่วยระบายความสะดวกในการสัญจรอยู่แล้วเน
2: า
1: ะอันนี้ก็เป็นอีกนึงเวียกงานที่เพิ่นได้มีการประกอบส่วนเนาะทางเจ้าหน้าที่จราจรเฮาเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮาบ่ว่าจะเป็นการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดสรรบอนจอดรถให้แก่การนำพร้อมทั้งเปิดทางและก็อำนวยความสะดวกให้แก่ขบวนรถของการนำภาครัฐที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้มีความสะดวกสบายว่องไวและก็ปลอดภัยที่สุดเน
2: า
1: ะตรงนี้ และการเฮียกห้องถึงประชาชนที่มาใช้เส้นทางนั้นนั้นดื่มอีกเนาะเจ้า
2: เจ้าแม่แล้วและกะขอฝากเดเนาะขอฝากฮั่นวังแสดงเนาะของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาเดเนาะของพวกเขามีการเปิดฮั่นวังแสดงเนาะผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนโดยเฉพาะแล้วเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนับตั้งแต่ยุคทําอีทเนาะยุคอนาล็อกผู้แหล่เนาะวังแสดงไว้เนาะอยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์เมื่อวานนี้เนาะหลายคนก็ได้ไปเยี่ยมไปชมในฮั่นวังแสดงเนาะแล้วก็ยังมีมื้อนี้แล้วก็ยังมีมื้ออื่นเนาะฝากฮั่นวังแสดงของพวกเขาไว้เดฝากทุกท่านไปเยี่ยมยามเบิ่งว่าเครื่องมือการผลิตข่าว
1: ตั้งแต่กี้จนถึงปัจจุบัน
2: เจ้าผลิตรายการกระจายเสียงตั้งแต่ตะกี้หันมาเป็นแนวใดเนาะเพราะพวกเขายังอนุรักษ์รักษาไว้ก็อยากฝากถึงทุกท่านเราไปเยี่ยมไปชมไปบึงกันได้
1: เจ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์สื่อต่างๆจากภาคส่วนสื่อมวลชนของพวกเขากับยุหันเพิ่นก็ได้ไปวางแสดงเช่นเดียวกันเนาะเอาท่านผู้ฟังกับก่อนที่เวลาจะหมดเฮามีตัวเลขของอุบัติเหตุเกิดขึ้นในประจำวันบ่ตัวนี้เดี๋ยวกวดคืนเบิ่งตื่มเนาะท่านผู้ฟังว่าน่ะอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในแต่ละมื้อนี่มีอยู่ตลอดเนาะคือประจำวันที่12
2: เจ้าวันที่12เนาะทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด14รายพานาเปเพ16คันเปเพเล็กหน่อย10คันเปเพสมควร15คันเนี่ยมีคันนึงใช้การบ่ได้ส่วนว่าคนได้รับบาดเจ็บแม่นมีทั้งหมด31คนบาดเจ็บเล็กหน่อย9บาดเจ็บสมควร17สาหัส5คนและกับกรณีเสียชีวิตแม่น3คนส่วนว่าแขวงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะหลายที่สุดก็เป็นนครหลวงจันทน์เกิด5รายเสียชีวิต1กรณีรถจักรต่ำกับรถยนต์และก็มีอยู่แขวงบริคัมไซ2รายเสียชีวิต1แม่นรถเมปิ้นเองโอ้เหตุที่ว่าเกิดรถเมปิ้นเนาะเสียชีวิตไป
1: 1คน
2: เจ้าและก็อุดมไซ1บ่อแก้ว1หลวงพ่อปางคำมวล1เสียชีวิตสำหรับอยู่คำมวลนี่แม่นรถบรรทุกต่ำรถบรรทุกคันก็เสียชีวิต1ได้
1: ที่เขาเว้าเมื่อวานนี่ว่ารถหัวลากต่ำกันฮะ
2: แมนเจ้าเสียชีวิต1คนละกาสารวันจำปาซักอัตปือแขวงละ1แต่บ่ได้มีแขวงละ1เนาะท่านผู้ฟังเนาะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแต่บ่ได้มีกรณีเสียชีวิต
1: แสดงว่าแขวงที่ว่ามีการเสียชีวิตนี่มีนครหลวงเนาะบ่ได้คำไซ
2: ละกาคำมวลเจ
1: ้าก็ต้องแสดงความเสียใจเนาะกับครอบครัวที่ได้สูญเสียคนหักในครอบครัวไปจากอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นนี่แหละพวกเขาจึงอยากฝากเตือนสติทุกคนในการขับขี่ให้ระมัดระวังและก็มีสติแท้ๆคือเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ฝากเตือนไว้ให้หลายว่าก่อนที่จะเดินทางเรื่องเกี่ยวกับการเช็คสภาพทางกายของผู้ขับรถนี่นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญว่าพร้อมบ่ในการที่จะขับขี่รถถ้าโดยเฉพาะเป็นการเดินทางไกลอย่างนี้ก็ต้องเกี่ยมความพร้อมคักแน่คันก้าวว่าตัวเองบ่สบายก็ต้องได้ประเมินว่าไหวบ่หรือบ่ไหวแล้วก็เคียงคู่กันนั่นระบบเทคนิครถก็เช่นเดียวกันยามฝนแบบนี้แฮงต้องรับประกันเรื่องเกี่ยวกับรถตอนเรื่องระบบห้ามบ่เบรกบ่อย่างนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าไฟท้ายไฟตาต่างๆเพราะว่าคันขับขี่ในยามกลางคืนนี่ก็เสี่ยงอีหลีได้คันว่าไฟท้ายบ่มีมันเสี่ยงต่อรถที่มาน้ำหลักเนาะเฮาก็บ่ฮู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นหรือบ่ตัวนี้
2: เจ้าเนาะก็สำหรับในมื้อนี้เนาะรายการขับขี่ปลอดภัยก็ต้องขอบใจทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าเข้าร่วมรายการขอขอบใจมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ว่าให้เกียรติรับฟังพวกเขา2คนพร้อมด้วยทีมงานสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนเนาะพบกับพวกเขาได้ใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ขึ้นในวันที่10กรกฎนี้มีท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งบรรดาสหายคณะประจำพรรคกรรมการพรรคกระทรวงคณะพรรคฮักฐานและพนักงานลักแลงเข้าห่วมท่านเล็กไหลศิวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์การจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้กฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ได้รับการจัดตั้งผันขยายเข้าในทุกคงเขตเวียกงานในแขนงโยธาธิการและขนส่งให้ถูกต้องครบถ้วนทันการและมีความเป็นเอกภาพในทั่วองค์คณะพรรคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพื่อในการจัดตั้งทุกขั้นสมาชิกพรรคทุกสหายได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อย่างถูกต้องและเข้มงวด
2: กระทรวงเฮาได้สำเร็จการจัดตั้งเสริมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคคันกระทรวงในวันที่16มีนาปี2016ถือว่าเป็นบาดก้าวทำอิฐในการจัดตั้งพันขยายมติดังกล่าวและในมื้อนี้พวกเฮาได้ค้นคว้าและเสริมซึมกฎระเบียบของพรรคและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบสมัยที่12ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียงงานตัวจริงของตนก็คือของแต่ละฐานพรรคให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงและให้มีผลสำเร็จเพราะพวกเฮายังมีพลกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงนักนวงในยาวนานของพรรคเฮาแม้นสืบต่อยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มีหลักการของพรรคนำพาทั่วปวงชนทั้งศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องภาษาประเทศชาติและมาพ้นโครงการปฏิวัติไว้ให้มันคงสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแห้งลึกซึ้งในหอบด้านให้แก่การบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอย่างนักแน่นเฮ็ดให้ประชาชนทั้งมีพระสุขประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นมีประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไล
1: กองประชุมได้ตีราคาสูงโตบรรดาสหายคณะบริหารงานพรรคกระทรวงคณะพรรคบรรดาฮักทานและพนักงานลักแลงของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ได้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำเห็นโตกับเนื้อในกฎระเบียบพรรคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่ดีมีเนื้อในสำคัญลึกซึ้งเพื่อนำไปค้นคว้าซีนำจัดตั้งปฏิบัติอยู่คันฮักทานของตนในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังเอกสารกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12คำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่303เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12และมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้พรรคและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1

0: บายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านระบบ FM 103.7 MHz หรือว่าเว็บไซต์ www.lnr.org วันนี้มาพบกับสายฝนเส้นเก่าเส้นเคยในวันอังคารที่14 กรกฎาคม 2026แฮม15 ค่ำ เดือน 8แล้วมื้อนี้ก็เป็นวันศีลกันแล้วหากผู้ใดที่ว่าบูชาในวันศีลแบบนี้ก็ขอให้ระมัดระวังฟืนไฟเวลาใต้แล้วก็ขอให้เบิ่งดีๆเพื่อบ่ให้มีการเกิดอัคคีไฟถ้าไฟใหม่มาแล้วเกิดความเสียหายหลายอย่างฉะนั้นก็ขอเตือนมายังพ่อแม่ประชาชนพี่น้องทั้งหลายระมัดระวังกันตื่มเป็นอะไรมื้อนี้อากาศทางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางของเฮามีอากาศฝนตกกันโบหรือว่าแดดออกกันแล้วจังใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีมื้อนี้มาพบพ่อกับสายฝนมื้อนี้ต้นน้ำบ่ได้มาก็ย้อนว่าเพิ่นติดภารกิจและสายฝนเองก็มีการดำเนินเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติหากผู้ใดได้ไปทางใดหรือว่าไกลมาทางลักโฮกก็สามารถพากันเข้ามาเยี่ยมชมบูธของสื่อมวลชนหรือว่าวิทยุโทรภาพสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆกันได้ในเวลามงรัฐกาลตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่15นี้มาเยี่ยมชมเบิ่งว่าการเปลี่ยนไปหรือว่าความเปลี่ยนมานั้นของวิทยุและภาคสื่อมวลชนของเฮาเป็นคือแนวใดแน่เพราะว่าเวียกงานสื่อมวลชนของเฮาก็แม่นมีภาระบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นกระบอกเสียงที่เสื่อมโตระหว่างภาครัฐองค์การจัดตั้งและประชาชนเวียกงานนี้บ่เพียงแต่เฮ็ดหน้าที่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแนวคิดของสังคมอีกด้วยเอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้ไปหาฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาหาสายฝนอีกเติมในระยะต่อไป
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพปีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินตะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่อเซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข้อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดหนึ่งมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกันลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ครับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการกันมื้อนี้ก็เป็นรายการที่ว่าสายฝนเองอาร์ตบ่ได้จัดโซดเนาะเพราะว่าติดภารกิจทางเวียกงานสื่อมวลชนว่าถึงเวียกงานสื่อมวลชนท่านผู้ฟังก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อันนึงที่มีทั้งหนังสือพิมพ์วารสารจดหมายสื่อกระจายเสียงและภาพวิทยุโทรภาพซึ่งเป็นสื่อที่มีฐานผู้ฟังผู้ชมที่กว้างขวางโดยเฉพาะวิทยุที่สามารถเข้าถึงเขตทางไกลซอกลีกได้ดีสื่อออนไลน์และสื่อใหม่เป็นเว็บไซต์ข่าวผ่านทาง Facebook TikTok YouTube หรือว่าผ่านทางยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นสื่อที่มีความว่องไวสูงและมีกำลังบทบาทที่ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนี้การสนองข้อมูลข่าวสารรายงานเหตุการณ์สภาพการนโยบายและความรู้ให้สังคมรับทราบนั้นอย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์การศึกษาอบรมและสร้างจิตสำนึกเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมฮิตครองประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังแนวคิดที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนการให้ความบันเทิงนำเสนอเพลงละครและการและศิลปะวรรณคดีเพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสุขบางท่านเนาะอาจจะมีความเครียดอยู่มาฟังรายการเพลงก็คือรายการเพลงสีสันเสียงเพลงนี่แหละเฮาฟังเพลงเป็นน้ำโอ้ล้มกันเป็นน้ำให้กำลังใจกันเป็นน้ำก็มีความสุขแล้วเนาะการเป็นห่างเสียงสังคมเป็นบอนสะท้อนความคิดเห็นความต้องการและปัญหาของสังคมเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงและแก้ไขจรรยาบรรณและคุณสมบัติของสื่อมวลชนหรือว่านักข่าวการเฮ็ดเวียกในแขนงการนี้ต้องอาศัยหลักการที่เข้มงวดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือความถูกต้องและชัดเจนข้อมูลต้องผ่านการตรวจสอบบ่บิดเบี้ยนความจริงความเป็นกลางนำเสนอข่าวอย่างยุติธรรมบ่ลำเอียงหรือว่าเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมบ่นำเสนอสิ่งที่สร้างความแตกแยกความหุนแหงหรือผลกระทบทางด้านลบโตเด็กน้อยและเยาวชนสิ่งที่ท้าทายในยุคปัจจุบันในสื่อมวลชนก็คือเวียกงานยุคดิจิตอลเวียกงานสื่อมวลชนที่ต้องเผชิญกับข่าวปลอมก็คือเฟซนิวที่แพร่กระจายอย่างว่องไวในโลกออนไลน์ดังนั้นคนเฮ็ดสื่อยุคนี้จึงต้องได้เฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องได้รักษาความถูกต้องให้ได้เพื่อเป็นบอนอิงที่น่าเชื่อถือที่สุดของประชาชนนั่นเองนั่นก็เป็นเวียกงานสื่อมวลชนของพวกเราที่ได้เป็นกระบอกเสียงและการกระจายข่าวข้อมูลข่าวสารให้ทานผู้ฟังได้รับฟังมาตลอดเวลาและเรื่อยๆมาจนฮอดปัจจุบันนี้เอาเป็นว่า พักฟังเพลงกันตื่มอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาสู่ระยะที่3ของทางรายการกันตื่ม

สื่อมวลชนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: Tây bột mố chạm đèn lên hà ngân say. Kim lai khờ ngân leo và ngân láo bù mi khả. Hà và ngân kỷ khờ tổ la mớ xăm bò vào hà thìn thô say tên ngân bò bì nèo.
1: เป็นอย่างไรท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ของพวกเฮาหวังว่าเพลงที่สายฝนเปิดให้นั้นคงจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยถ้าหากว่าท่านใดที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่กำลังเดินทางอยู่ก็แล้วแต่ขอให้ท่านเดินทางตลอดปลอดภัยไปใส่ก็แล้วแต่ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพกวดการเทคนิคให้ดีในก่อนจะเดินทางการเฮ็ดเวียกก็เช่นกันท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านผู้ฟังนั่นเองจะเฮ็ดเวียกอยู่เป็นเศร้ากรรมกรเศร้าให้เศร้านะเฮ็ดเวียกหนักเฮ็ดเวียกหนักเฮ็ดเวียกเบาจะมีเรื่องที่ว่าให้บ่สบายใจแน่หรือว่าเมื่อยล้าขนาดใดก็แล้วแต่ขอให้ฮู้ไว้ว่าอยู่บ่นี่และการสื่อสารเสียงเพลงของพวกเฮายังเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกๆเวลาและทุกๆความพยายามของทานเสมอความเมื่อยในมื้อนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าท่านกำลังสู้สนและเฮ็ดหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อคนที่ท่านหักและเพื่ออนาคตพักผ่อนสายตาจักหน่อยหายใจเข้าลึกๆฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮาไปนำบ่ว่าจะอยู่ไสอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ภาคกลางก็แล้วแต่กำลังใจที่ดีท่านผู้ฟังคืออันนึงที่ดีงามที่ส่งผ่านให้กันได้เสมอและเป็นอันนึงที่ให้เฮาได้จดจำมีแห้งบันดาลใจถึงจะเป็นไข้อยู่หรือว่าเมื่อยจากเวียกงานอยู่ก็เป็นความเพิ่มพูนความสุขและความหายเมื่อยได้ฉะนั้นแล้วหักกันไว้เพิ่นว่าดีกว่าซั่งกันเนาะชีวิตของคนเฮานั้นเอาแน่เอานอนบ่ได้เฮาบ่ฮู้ว่าเมื่อใดเฮาจะจากกันและเมื่อใดเฮาจะได้พบพ่อกันอีกเพราะว่าทุกช่วงชีวิตผ่านอุปสรรคและมีอุปสรรคเสมอการจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ต่อเมื่อว่าต้องมีแห้งบันดาลใจสร้างแห้งบันดาลใจเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้คนได้ฟังเพื่อเป็นความสำเร็จอันหนึ่งโดยเน้นใส่ช่วงเวลาที่เฮาได้ผ่านอุปสรรคนั้นมาแล้วเอาเป็นว่าระยะนี้ไปฟังเพลงจากทางรายการกันตื่มอีกก่อนจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการ

จงทำเหียนเพี้ยนศึกษาหาความหู้จะโบปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพี้ยนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวคิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคล่องแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุด

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ือมอนซนแมนผูกก้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหาฟังรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หาฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านระบบFM 103.7 MHz หรือว่าท่านสามารถเข้าฟังได้ผ่าน www.lnr.org หรือว่าทางผ่าน Facebook Lao National Radio นั่นเองเข้าฟังกันเป็นประจำประจำเนาะอยู่กับสายฝนในมือนี้เซนเก่าเซนเคยเว้าเรื่องเวียกงานสื่อมวลชนท่านผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงของเราก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานและติดพันอย่างสนิทแน่นกับการปฏิวัติพุทธปล่อยศาสตร์การพัฒนาประเทศศาสตร์ความเป็นมาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮานี่จุดกำเนิดทำอิฐแมนวิทยุนี่เป็นปฏิวัติลาวที่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นข้างทำอิฐในวันที่13 สิงหา 1960อยู่เขตที่มันของการปฏิวัติผู้ใดท่านผู้ฟังก็คือแขวงหัวพันภายใต้ซือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงฝ่ายประเทศลาวภาระบทบาทในเวลานั้นเฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของศูนย์กลางพรรคและแนวลาวฮักชาติในการโฆษณาปลุกระดมจิตสำนึกฮักชาติเผยแผ่แนวทางการต่อสู้และสร้างความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อต่อสู้ต้านกับการแทรกแซงของต่างชาติภายหลังการปลดปล่อย1975หลังจากที่ประเทศลาวหรือประเทศชาติของเฮานั่นเองได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์และสถาปนาสปป.ลาวขึ้นในวันที่2 ธันวาคม 1975สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั้นก็ได้ย้ายเข้ามาตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และได้รับการเปลี่ยนชื่อจากวิทยุกระจายเสียงฝ่ายประเทศลาวมาเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองการขยายตัวจากสถานีวิทยุขนาดน้อยที่ส่งสัญญาณด้วยระบบคลื่นสั้นในอดีตได้รับการพัฒนาระบบเทคนิคเพิ่มกำลังส่งและขยายเครือข่ายไปสู่ระบบ AM และ FM เพื่อให้สามารถกวมเอาพื้นที่ทั่วประเทศในยุคปัจจุบันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแมนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคโดยมีบทบาทหลักก็คือเป็นกระบอกเสียงของพรรครัฐและประชาชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและศิลปะบันเทิงพร้อมนั้นกระจายเสียงเป็นภาษาต่างประเทศอังกฤษฝรั่งจีนเวียดนามกัมพูชาไทยและภาษาซนเผาก็คือม้งและคือมุเพื่อสื่อสารกับทางภายในและต่างประเทศนอกนั้นก็ยังได้ปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลนอกจากการฟังผ่านเครื่องรับวิทยุแบบดั้งเดิมแล้วปัจจุบันยังสามารถรับฟังและรับชมผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ก็คือ www.lng.org หรือว่า Facebook Lao National Radio นั่นก็คือความเป็นมาของสื่อมวลชนในเวียกงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮามาฮอดนี่รายการของเฮาเองก็ดำเนินมาสู่ท้ายรายการแล้วสายฝนเองขออวยพรไซเดกับมีรายการที่เฮาฟังรายการของพวกเฮาเป็นประจำเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นพ่อพ่อแม่แม่บ่าวสาวอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางของพวกเฮาทั่วประเทศขออวยพรไซให้ทานจงมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนามีแต่ความร่ำรวยพูนสุขสำหรับมื้อนี้สบายดี

้ฮู้ทุกอันสิ่งสำคัญมันนำไส้ให้เกิดผลถ้าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนเกิดเป็นคนก็ฮู้ล่าบ่กล้าหาญ

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามคิดศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงความเอา60กว่าส่วนร้อยของจำนวนตาแสงทั้งหมด621ตาแสงความเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหำห้องตัวจริงของการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงโตมาแขวงลำพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงท่านกองพลไสยจักรห้องหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงแม่นปฏิบัติตามมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองด้วยการปรับปรุงระบบการปกครองขึ้นใหม่โดยการสร้างตั้งตาแสงซึ่งเป็นองค์การบริหารงานขั้นลุ่มสุดขององค์การปกครองท้องถิ่น
2: หมายถึงว่าในการจัดตั้งตาแสงนั้นเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติ05ของคณะบริหารงานสุขภาพที่เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองเนาะเพื่อการอนาปรับปรุงระบบการปกครองถิ่นขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นการให้มีตาแสงซึ่งเป็นการปกครองการลุ่มสุดและให้มีบ้านการจัดตั้งสุมซ้นนั้นหลังจากนั้นทางคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคก็คือทางกระทรวงภายในในเมื่อก่อนก็ได้มาพันขยายจากมติตัวนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญเนาะเป็นกฎหมายว่าการปกครองท้องถิ่นและการนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เป็นบนอิงให้กับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงซึ่งอยู่ในกฎหมายก็ได้กำหนดชัดเจนว่าคณะกรรมการปกครองตาแสงในแม่นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดของการปกครองท้องถิ่นกันหมายความว่ามีพละบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐทุกด้านและนอกจากด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันสาธารณสุขป้องกันความสงบปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามการแม่นการคุ้มครองอันนั้นแม่นหน้าที่ของตาแสงหมายความว่าตาแสงอันแม่นองค์การปกครองแม่นการบริหารการท้องถิ่นหมายบ่แม่นว่าบางคนว่าตาแสงมันแม่นกลุ่มบ้านบ่นั้นเลยว่าแม่นบ้านใหญ่บ่อีหยังต่างอันนี้มันตาแสงอันแม่นคันหนึ่งของการปกครองเฉพาะประชาชนเรียกของด้านคล้ายๆคือกับเมืองน้อยหนึ่ง
1: ท่านกองพลไสยจักรให้ฮู้ตื่มว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองหนึ่งมี4ตาแสงเมืองที่มีจำนวนตาแสงน้อยที่สุด2ตาแสงมี5เมืองคือเมืองธงมีไซแขวงเสนบุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงแม่จันเมืองล่องแจ้งและเมืองห่มแขวงเสสมบูรณ์ส่วนเมืองที่มีตาแสงหลายที่สุด7ตาแสงคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเสโปนแขวงสวรรณเขตเฉลี่ยตาแสง1มี11บ้านขึ้นกับฮาปิโซปัสกร 11,900 คนจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูอีบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวหูเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายกินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดนั้นแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยว่ากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: บ่วินแล้วเนาะ
1: เขาโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นเขาอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีอีดี

10สลึงยกกลับหน้าไปได้เอาคะเลงหาพี่น้องเอ้ย2สลึงเนี่ยมือเขียวกาวกลุ่มมาไว้อย่าใส่ไหลลืมทิ่มคือแต่งกลางให้ดาราเด้อกินหน่วยแล้วใส่ไหลลืมทิ่มตั้งแต่เขือซะเนาะสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พุงแม่ป้าอาอาทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองเลย1ชั่วโมงระบบ FM คืนความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะคิดทอดคิดถึงมิตรเลยกันยังแห้งแต่ว่าบ่ได้แสงทางโค้งเดี๋ยวค่อยไปค่อยมาตามวงตามเวลานัดหมายกันไว้เนาะ 10:00 น 5:11 น 1ชั่วโมงนะอยู่กับเบาอุทัยขวัญใจมหาสนคนเก่าคนเดิมมีล่ะพี่น้องเฮาก็ได้ข้าไว้ลืมบ่เป็นมิตรรายการก่อนจะเข้ารายการก็ได้ในแต่ละมื้อนะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการขอบใจผู้ใหญ่เจดีขอบใจบรรดาห้างห้านธุรกิจบริษัทต่างๆที่เข้ามาร่วมอุปถัมภ์รายการนะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีทั้งผู้ใหม่และก็ผู้เก่าก็ออกไปผู้ใหม่ก็เข้ามาแทนนะตามกำหนดสัญญากันก็ถือวันนี้เปิดตัวนะผู้อุปถัมภ์ใหม่เปิดตัวผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็คือทั้งห้าน 3G นะห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงครบวงจรมีรายการเฮานะอยู่พูนอยู่ทั้งกันนะสี่แยกไฟแดงโดนคำสร้างพอเด้อทั้งสบายดีทั้งอาณาห้าน 3G นะเจน้อยจำนายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงนะทั่วประเทศนะเพิ่นบริการเรื่องของเครื่องเสียงดีๆนะดนตรีแน่นๆอุปกรณ์เรื่องของเครื่องเสียงต่างๆครบจบอยู่ที่ห้านเจน้อยเพิ่นเด้อมีรายการเฮาเด้อแต่มีข้อมูลจักหน่อยนะเพิ่นได้เข้ามาอุปถัมภ์รายการเฮาอย่างเต็มตัวแล้วนะก็ขอให้ธุรกิจของท่านของเพิ่นปังๆลำๆรวยๆซื้อเลยขายหมานเด้อทั้งห้าน 3G นะ 3G เจน้อยขายเครื่องเสียงทั่วประเทศจับจำหน่ายทั่วประเทศเนาะตามมาอีกแม่ทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายได้ก็มีผักส่วนทั้งโรงงานตัดเย็บน้ำแดงนะแต่ว่าอุปถัมภ์หลักๆคาราเมนบริษัทลองลิสต์การค้านะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจทั้งอาณาห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงเลือกเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านทพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยเด้อสบายดีเนาะสบายดีทั้งแบรนด์ห้านของทางน้องฝ่ายไข่ดีนะแบรนด์สบู่องุ่นนะฝ่ายมอยเจอไรเซอร์ผักสวนหมักความงามผิวพันธ์ผ่องใสบ่มีสิวบ่มีฝ้าต้องไปเบิ่งอยู่ที่ห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญเด้อเรื่องของเครื่องสําอางครบจบอยู่ที่นั่นเลยนะไปเลือกใส่เลือกสมเลือกเอาอันไหนมันดีมันคักถูกกับใบหน้าถูกกับผิวพันธ์เฮาก็ไปซอกเอาอยู่ที่ห้านน้องฝ่ายใครดีเด้อมื้อนี้เอาหน้าโลโก้ของทั้งห้าน 3G นะเจน้อยจัดจําหน่ายเครื่องเสียงทั่วประเทศเอาขึ้นอยู่ที่หน้าจอเพจของแห่งศาลลาวพวกเฮาแล้วนะก็พวกพันสอบถามเด้อท่านที่ว่าสนใจต้องการจะได้เครื่องเสียงอยากได้ดอกลําโพงอยากได้ตู้ลําโพงอยากได้อุปกรณ์รับใช้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะไปหาพลุดทางเจน้อยหรือว่าห้าน 3G นะสี่แยกไฟแดงดวงครับสร้างนะมาใหม่ๆหมาดๆวันนี้เปิดตัวให้เลยนะทางสบายดี FC แฟนรายการทุกท่านที่สนใจต้องการอยากมีเครื่องเสียงเป็นของตัวเองตามไปเอกแมนทั้งแบรนด์ขับเบียกแซบ2ไอ้น้องเด้อสบายดีทั้งน้องสาวป๊อกกี้นะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการกระดนพอสมควรที่อยู่เคียงข้างลองหลีกพวกเฮามาทางคืน FM 103ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโชคได้เด้อความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทายผู้สมใส่กับเทียนพึ่งแท้ๆ 100% จากธรรมชาติมาหลอมใส่เทียนมีรูปแบบหลายสวยสดงดงามถูกตามกาลโอกาสถูกตามฮีตพุทธพวกเฮาเนาะสนใจต้องการเอาไปสมใส่เอาไปสักการะบูชาแบบใดก็ได้เด้ออีพ่อไอ้แม่เฮาเด้อสายทําบุญพวกเฮานะก็ถือว่าอย่าลืมได้เอิ้นใส่เอิ้นหาทั้งเทียนพึ่งนําโชคกันแด่เทียนพึ่งแท้ๆนะบ่มีสมสูตรอื่นเด้ของแท้ๆจากธรรมชาติเลยหอมกินขี้พึ่งพุ่นละมีซองใส่คักแน่มีกับแบบพรีเมียมทันสมัยลวดลายสวยงามรูปทรงก็ถือว่าคักกันแหละมีรายการเฮาเด้อพอพันสอบถามสั่งซื้อได้ตามไปอีกก็แม่นได้ขอบใจทั้งตัวแทนจำหน่ายก็คือห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตรตลาดน้ำงับเมืองแปดแขกเสียงขวงห้านอีเมกูดเด้อ
อันนั้นก็คือตัวแทนจันยาบองและก็ขอบใจทั้งแม่ยกน้ำแดงพี่น้องทั้งทาราดสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมก็ไปหาเพื่อนทั้งห้านไข่ยาแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราที่ยังอายุในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกแบรนด์สินค้าห้างห้านบริษัทกลุ่มธุรกิจต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ปังๆล่ำๆไปรวยเบิร์ดสุภูสุคนเนาะเมื่อในรายการพวกเราก็คือเก่ามีของต้อนของฝากแล้วก็มอบบทเพลงให้มวลๆตามคำขอจาก FC แฟนรายการผ่านทั้งเบอร์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยู่ที่ห้องส่งพวกเราในปัจจุบันนี้ที่เบอร์0305787052 0305787052สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องขายบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดส่งให้ฟรีๆบริเสียเงินทักอิบพอพันมรดนอทั้ง6ประเภทอาหารเสริมพวกเฮามีข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานพวกเฮาเด้ออีพอยเมเฮาเด้อแล้วก็ภาคส่วนที่สนใจอยากได้บทเพลงก็กดเข้ามาออนไลน์นำไมค์ก็นำนอสบายดีนาเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกๆท่านเลยในมื้อนี้นะก็ถือว่าคือเก่าออนไลน์ผ่านทางเพจแห่งชาติลาวคือเก่าได้ก็เข้ามาแล้วทั้งภาคส่วนทั้งFacebook พวกเฮาก็เข้ามาเบิ่งมาชมในตอนนี้ก็มี1ท่านทั้ง Facebook ของโคซกก็แม่นน่าจะเป็น FC แฟนรายการที่ติดตามหรือว่าเป็นจันสมรจันทลานไซสบายดีทั้งสาวจันสมรจันทลานไซจากทางภาคส่วนบริษัทสมิทสุดสนัยประสุขภาพนะเข้ามาเบิ่งมาสมจ้าสบายดีทุกคนเด้อฝากไลค์ฝากแชร์เด้อทั้งอนาสาวสายสมรคนงามเพิ่นนะเอาไปฟังเพลงกันก่อนเปิดหัวรายการมวนๆกันประเดกก้นไห้เพลงนี้มวนๆตามคำขอจาก FC แฟนรายการเอาเก่าๆจักหน่อยมีรายการเฮาเนาะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ประเด็กคนไห้เนาะมีรายการโอ้ยฟังแล้วก็รู้สึกเคิบม่วนไปในจิตในใจฝากต้นๆกันในเริ่มหัวรายการให้นะเอาใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังหับสมหับฟังผักส่วนหนึ่งก็เป็นปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดเวียกฟังเพลงไปนำนะผักส่วนหนึ่งก็อยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปใส่กันนอนออกขากายห่างฟังวิทยุฟังข่าวติดตามสภาพเวียกงานเวียกบ้านการเมืองนะทั้งข่าวภายในและต่างประเทศติดตามได้มีรายการเฮาฟังข่าวมันดีนะได้สาระได้ความรู้รอบตัวไปนำแต่ว่าสมองนี้เป็นสมองรายการเพื่อสุขภาพกับอาหารเสริมที่ดีของทั้งลองลิศเฮาเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวผสมประสานกับผู้อุปถัมภ์รายการอีกหลากหลายภาคส่วนที่เข้ามาในปัจจุบันนี้นะเมื่อกี้นี่ก็เปิดตัวไปแล้วนะเกี่ยวกับในเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการก็คือห้าน 3Gเจ้น้อยขายเครื่องเสียง4แยกไฟแดงดงคำสร้างเมืองหาดไซฟองเด้อสนใจต้องการจะได้เครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆนะคุณภาพดีๆเครื่องมีคุณภาพนะแบรนด์รู้ๆแบรนด์ดีๆนะจัดจำหน่ายอยู่ที่ห้าน 3G มีคำตอบให้มีรายการเฮาเด้อภาคส่วนที่ตามหาเครื่องเสียงอยากได้เครื่องเสียงอยากได้อิเล็กโทรนอยากได้โอ้จะได้ไหมไปห้องเพลงเดินทางไปดงคำสร้าง4แยกไฟแดงเด้อห้าน 3G เจน้อยขายเครื่องเสียงทั่วประเทศเพิ่นเด้อเพิ่นจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะสบายดีทั้งน้องสาวพิมพ์มาสอนเด้อสบายดีสาวพิมพ์มาสอนห้านขายเครื่องส่งเลือกเครื่องยนต์น้องแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เนาะสบายดีจ้าวสบายดีโอ้สบายดีทั้งสาวอันน่ะสาวแพงเนาะนี่เนาะ

0: านามัยเด้อ
1: เจ้าขอบใจเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าอาสบายดีเจ้าอาบ่ได้ใจว่าทาง Facebook พวกเฮาได้ยินเสียงบ่เนาะได้ยินเสียงดนตรีเข้าไปบ่เจ้าจากนั้นเอาก็เข้ามาสู่รายการกันต่อมีรายการเฮามื้อนี้ได้ต้อนรับแบรนด์ผู้อุปถัมภ์ใหม่แล้วนะหลังจากนั้นก็สิได้เข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมไปนําผักสวนเดี๋ยวว่าสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็ยินดีเด้อมีทั้ง6ประเภทอาหารเสริมในปัจจุบันนี้ก็คือ1มาลายมันจีโก้พลัสรักษาสุขภาพแบบรวมๆนะเกี่ยวกับเรื่องอาการไขมันในเส้นเลือดสูงถ้าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงหรือว่าผักสวนภูมิแพ้ต่างๆก็คือโมทินาผักขาวทองนะอย่าลืมเด้อแล้วก็พร้อมทั้งดวงตาแดสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกบุ่นในตามันเสื่อมอาการสายตาเบิ่งบ่แจ้งโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนอย่าลืมบำรุงสายตากับน้ำแดงกับอาหารเสริมโคลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาดวงตาของเฮาให้เบิ่งแจ้งมองไกลอยู่กับเฮาไปโดดๆนะพบพันและสอบถามสั่งซื้อได้เด้อพวกเฮาจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศตามไปก็แม่นอาโรเจนพาสมีรายการเฮาอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ํานะบำรุงผิวพรรณนะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆคอต่อของกระดูกในห่างกายนะเติมเต็มโคลาเจนเข้าสู่ห่างกายแบบเข้มข้นเลยนะก็ถือว่าช่วยให้ห่างกายพวกเฮากระปีกระเป๋าลดพรการเหี่ยวยานของใบหน้าลดพรอาการห้อยตีนไก่ตีนเป็ดตีนกาผิวพันธุ์บ่พองบ่ใสในใบหน้าเฮานะผิวหนังพวกเฮานี่แหละยกกระสับให้ผิวหนังเฮาพองใสขึ้นพร้อมยังบำรุงสมองและเส้นประสาทนะผักสวนที่เป็นความทรงจำเสื่อมมักลงลืมแน่นอนแหละตัวนี้มีส่วนดีในการรับประทานเด้อมีในการเฮาแล้วก็ยังมีส่วนดีเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงเส้นผมเล็บตีนเล็บมือบำรุงเส้นผมเล็บตีนเล็บมือแคลโอ้มันสำคัญและก็ดีหลายกับอาโรเจนพาสกล่องหนึ่งมีคำตอบให้สองกล่องก็มีคำตอบให้อย่าลืมนะพอพันสอบถามและเป็นเจ้าของได้รับประทานเป็นประจำทุกมืออาจจะช่วยให้ผิวพันธุ์ของทานพุดพองขึ้นหน้าขาวขึ้นเด้มีรายการเฮาอย่าลืมกับอาโรเจนพาสตามพี่เกณฑ์ภาคส่วนที่ว่ามักมีปัญหาเรื่องอาการถ่ายเทบ่สะดวกเนาะถ่ายเทบ่สะดวกก็คือฟิกเซซี่ผู้เฒ่าผู้แก่อีพ่ออีแม่ทางบ้านมีปัญหาเรื่องระบบถ่ายเทขับถ่ายบ่คักบ่แน่นะ3มือก็บ่ถ่ายมีปัญหาเรื่องอาการถ่ายแล้วบ่ดุมบ่นวนแข็งมีอาการ3มือบ่เข้าห้องน้ําจังซี่เนาะกับว่าพันเบิ่งพวกเฮามีฟิกเซซี่เป็นดีท็อกซ์ลําไส้และสุดท้ายก็แม่นดับเบิ้ลคลิกพยาธิยิงนะเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองฮ้อนๆหนาวๆในช่วงอายุ40ปลายปีขึ้นไปนะเริ่มเข้าสู่ในโหมดของฮอร์โมนมึดหรือว่าประจำเดือนเริ่มมึดที่2มาก็เกี่ยวแล้วก็ยกกระสับให้แกมันฟิตขึ้นนะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องมีกินตกขาวอาการรอบเดือนมาบ่ปกติมีกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยหรือว่าหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของภายในเพศหญิงพวกเฮาทุกๆท่านเลยหากว่ามีปัญหาแล้วอย่าลืมมาพบพันสอบถามพวกเราได้พนักงานเพิ่นมีพนักงานให้คำตอบให้เติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้อมูลอาหารเสริมฟิกเซซี่นะการดูแลสุขภาพของทานยิงแบบง่ายๆสบายๆดึงใจมัดใจสามีนะนี่รูปแบบของอาหารเสริมไว้ใจได้ด้วยมีรายการเฮาเด้อเกี่ยวกับเรื่องของฟิกอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกนะ66เพจพวกเฮานะในปัจจุบันนี้ก็จัดจำหน่ายแล้วนะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะนั่นก็คือข้อมูลอาหารเสริมทั้ง6อย่าง6เพจจัดจำหน่ายโดยลองเล็ดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะไปฟังเพลงกันต่อมิดรายการเฮาเบาเวียงสาวลองแจ้งนะห้องโดยบุญยองบุญพองคำมณีวงจะม่วนๆกันกับสาวพิงค์รัศมีเนาะ

กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

สำคัญได้มีรายการเฮาเนาะอย่าลืมเด้นะที่ผิดเฮ็ดหยังทำหยังจิตไปใส่ก็ต้องสุขภาพก็ต้องดีซะก่อนนะก่อนจะไปเฮ็ดงานใหญ่ๆจิตเดินทางหรือว่าสิมีภารกิจที่มีความหมายความสำคัญสุขภาพต้องมาก่อนก่อนจะไปหับงานสุขภาพต้องร้อยคันบ่ร้อยจะไปหับนะเดี๋ยวเวียกงานเพิ่นบ่แล้ว ก็ผ่านไปเนาะมีรายการเฮาอย่าลืมได้เอิ้นใส่เอิ้นหากันนะมีหยังก็จะอยากเข้ามาร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์นะกับรายการลองลิฟของเฮานะก็เป็นสื่อกลางให้การเผยแพร่ข้อมูลนะผ่านระบบวิทยุนะคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มีการไล่สดผ่านทางเพจแห่งสาธารณรัฐซึ่งมีผู้ติดตามถึง 400,000 คนเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีในการให้ข้อมูลผ่านทั้ง2ระบบก็ยินดีนำที่ว่าที่เข้าร่วมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการของเฮานะโดยรับหน้าที่ก็คือเบ่าไทยเองนะเป็นผู้พันกระใหญ่เวียกงานให้ตอนบ่ายจักหน่อย 14:30 กลับไปเยี่ยมยามทำข่าวไอ้เบิ่งไปแยงทางโทรทัศน์ทางโทรภาพปกสพุ่นล่ะได้มีรายการเฮาเด้อภาคส่วนนึงก็บ่ได้มีโอกาสได้มาเบิ่งโทรทัศน์เนาะก็ไปเบิ่งทางพุ่นล่ะก็ได้เป็นรายการสดสั่งซื้ออาหารเสริมทั้งนั้นแหละอยากได้อาหารเสริมประเภทใดก็ว่ากันไปคันสั่งซื้อในสมุทรโคสุกยัดจะได้รับราคาพิเศษให้เออดนๆแล้วเนาะมีรายการเฮาบ่ได้อบรมเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทางห้านนางพิมพ์สอนซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาแล้วก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสําอางยาม่องนะแต่ว่าเพิ่นนี่อยู่ทางอุดมไซตลาดหนองแมงดาในขึ้นรถไฟไปนะขึ้นรถไฟไปลงอยู่ที่สถานีเมืองไซหั่นแล้วก็ขี่รถจัมโบ้ไปลงตลาดหนองแมงดาหั่นนะตลาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ที่ทางเมืองไซนะก็มีห้านนางพิมพ์สอนซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้จัดจำหน่ายบริการเครื่องใช้ต่างๆนะทั้งครัวเรือนครัวซานบริโภคอุปโภคครบวงจรนะห้านใหญ่ได้มีรายการเฮาเด้อพอพันสอบถามหาเพิ่นมักเป็นซื้อเป็นย่อยซื้อเป็นแบบใดก็ได้เพิ่นจัดส่งให้นะสินค้ามีหลากหลายไว้คอยบริการเด้อมีรายการทางเมืองไซพวกเฮานะโอ้อยากได้เครื่องใช้ของซอยไปบริการไปซื้ออยู่ห้านนางพิมพ์สอนก็ได้เรียกว่าห้านน้องโมในห้านน้องสาวโมหันเนาะเพิ่นมีเครื่องหลายอยู่ห้านเพิ่นเนาะส่วนถ้าพันโมบายโฟนแม่นติดกันเลยนะติดกันเลยกับห้านน้องสาวโมหรือว่าห้านนางพิมพ์สอนหันนะผู้เพิ่นซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นดอกอยู่ทางห้านเพิ่นมีไว้ให้เด้อสนใจต้องการอยากได้เครื่องใหม่นะไปแปลงดนละแปลงหลายเทื่อแล้วก็เสียเงินหลายต่อหลายติดมารวมเกิดกันได้ด้วยใหม่แล้วก็ทิ่มเลยเปลี่ยนใหม่เลยไปเทิร์นเอาเลยไปสันสไปเพิ่นมีจำหน่ายเด้อโทรศัพท์อยู่ที่ห้านเท่าพันโมบายโฟนหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ตามไปอีกก็คือโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนี่แม่นโรงงานตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์นะเป็นเสื้อโปโลเสื้อกีฬาพิมพ์ลายให้นะมักเตะบาสมักตีบาสเตะต่อปิงปองสนุกเกอร์ตีบอกตีบุ้นตีบาสเทนนอกเทนนิสครบทุกเครื่องเรื่องของนักกีฬานะอยากได้เครื่องนุ่งมีเสื้อขาสั้นพร้อมมีเสื้อแขนยาวแขนกินเพศมีหลายประเภทให้เลือกนะก็ไปที่โรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อสถานที่เพิ่นแม่นอยู่ที่บ้านสีไข่กายสนามบินวัดไตไปน้อยนึงมีรายการเฮาขี่รถไปแวะโอลมมักเสื้อเอาจักสุดเอาจักสีซุงไปแขวงใดมีตัวแทนจำหน่ายก็ว่ากันมาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้ก็เสนอเพิ่นลดมีรายการเฮาทางโรงงานตะเย็บเพิ่นมีดีไซเนอร์ออกแบบเครื่องลวดลายสวยงามนะหลังจากเขามีออเดอร์ไปแล้วก็เป็นเพิ่นก็จะจัดให้รถ 4-500 ตัว 1,000 ตัวก็ว่ากันไปมักสีใดใดลวดลายสกินลายน้ำบอกน้ำเบอร์ใส่ละเอียดเรียบร้อยได้มีรายการเฮาเด้อราคาบ่ได้แพงดอกเนื้อแต่งเพิ่นบอกโอ้ได้ยินข้อมูลจากทางรายการโคชกเบาไทยเด้อทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ว่าซั่นเพิ่นก็มีพิเศษให้อยู่ดอกนะเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานตัดเย็บ SMKM นอกจากตัดเสื้อกีฬาแล้วยังไปผลิตเสื้อเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อโปโลไปล่าไปการก็ได้เด้เพิ่นเฮ็ดหลายอย่างนะโรงงานเพิ่นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลาย
สาขา1อยู่ที่แขวงหลวงเฮาบางสาขา2อยู่ที่สวัสดิเขตเพิ่นขยายไปหลายๆเขตหลายๆแขวงแล้วในปัจจุบันนี้นะก็ถือว่าการันตีได้ในรายการเฮาโรงงานที่ทันสมัยนะเครื่องมือพร้อมเฮ็ดให้มีความสวยงามให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะเบิ่งแล้วสวยสดงดงามอย่าลืมโรงงานตะหยิบ SMKM สกิลไลพิมพ์ลายกดไปที่เบอร์020-9829-4228นี่เบอร์นี่เบอร์เดียวมีคำตอบให้นะตามไปเอกแมนห้านข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องนี่หลายๆทางก็ได้ยินแล้วโอ้ยแบบข้าวเปียกแซ่บมันเป็นอะไรอาจารย์วะเสดีมันโมเมนเป็นถ้วยเด้โมเมนอยู่ห้านแต่ว่าเพิ่นนี่เฮ็ดเป็นซองแพ็คสูญญากาศนะคล้ายๆกับถุงมีเฮานี่แหละเฮากินปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเป็นข้าวเปียกนะเป็นข้าวเปียกอยู่ในฮะจะมีส่วนผสมเป็นเครื่องปรุงพวกเผ็ดเจียวเครื่องต่างๆหรอกเผ็ดเบิ่งหน่วยอย่างครบสุดเบิดอยู่หั่นนะเป็นสูตรของข้าวเปียกแบบข้าวเปียกเลยนะต้มน้ำจีกถุงแล้วข้าวเปียกเทใส่หม้อต้มสุดแล้วก็ปุ่นใส่เครื่องปรุงหั่นกินหอมคือข้าวเปียกข้าวเปียกอยู่หั่นเลยเด้อรายการเฮาเด้ออันนี้เอาไปป้าไปดงไปทั้งใดก็เอาไปนําได้นะข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเพิ่นเฮ็ดเป็นแบรนด์เป็นซองแพ็คใส่สูญญากาศรับประกันนะบ่เกิดเสื้อราบ่มีการปูดการเน่าเพราะว่าผ่านกระบวนการอบเรียบร้อยเรียบร้อยแต่มีรายการเฮาได้อย่าลืมได้ฮับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกเพิ่นนี่และปัจจุบันนี้กำลังสร้างเป็นห้านข้าวเปียกสดข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องมีครบทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งงัวทั้งเฟอเหือเฟออย่างเรียบร้อยเบิดนะปัจจุบันนี้กำลังนะเดี๋ยวเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นก็สิมาโปรโมททางสถานีเฮาเติมอีกนะก็คือแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเฮามาลิ้มรสความแซ่บนัวกับข้าวเปียกแซ่บพอดีก่อนจัก2 2หรือว่า1 2อย่าลืมเด้อสั่งได้ในตอนนี้มีอยู่นะจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยตามไปเอกกะแมนเทียนผึ่งน้ำสูกเว้าเมื่อกี้นี่เว้าไปแล้วนะเป็นเทียนผึ่งที่ได้มาจากธรรมชาติเทียนผึ่งดีๆนะบ่ได้ผ่านกระบวนการปุ่นกันจากอุปกรณ์อื่นๆมาผสมให้แต่ว่าไปขี้ผึ่งล้วนๆเลยนะเอามาหลอมใส่ความฮ้อนจักหน่อยแล้วจะมีแม่พิมพ์พอดอกนะแล้วก็เอาใส่เทียนใส่นะมีหลายแบบหลายประเภทเป็นเทียนพรรษาเอาไปไว้บูชาคารวะนะคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะเข้าไปทั้งฮีดพุทธพวกเฮาทั้งศาสนาพุทธพวกเฮานะก็ถือว่าหมุนใส่ได้กับเทียนผึ่งนำโชคเด้อหับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอันนี้ก็ถือว่าเข้ามาอุปถัมภ์รายการก็ขอให้เพิ่นโชคดีร่ำรวยก็แนะนำให้ลูกค้าสั่งซื้อในรายการพวกเฮาเลยก็ได้เนาะที่020-9829-4228ตามไปอีกก็แม่นผู้ทำรายการพวกเฮาก็คือห้านน้องฝ่ายไข่ดีอยู่ที่4แยกไฟแดงธาตุหลวงเป็นห้านจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางโดยตรงเลยมีทั้งของลองลิตรมีทั้งอาหารเสริมมีทั้งสินค้าดีๆมีคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องของความงามห้านน้องฝ่ายใครดี4แยกไฟแดงธาตุหลวงนะตามไปเอกแมนทั้งห้านเจ้จอยหรือว่าเจ้จอยนี่บ่มีหน้าห้านเด้อเป็นรายการเฮาแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดออนไลน์นะเป็นแบรนด์สบู่เจ้จอยซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทั้งลองลิตรพวกเฮานะเจ้จอยเพิ่นขึ้นอยู่ในหน้าเพจเพิ่นมีอยู่ดอกสบู่เพิ่นขึ้นว่าแบรนด์เจ้จอยเด้อก็พบพันและสอบถามซื้อน้ำพันเลยก็ได้แต่ทางเจจอยเพิ่นมีทั้งสครับขัดผิวมีทั้งสบู่สูตรใหม่ดีๆบำรุงผิวพรรณเป็นสิวเป็นเซียนเป็นฝ้าต่างๆแบรนด์สบู่เจจอยมีคำตอบให้ก็แม่นเบอร์เดียวที่มีรายการจะโทรเข้ามาสอบถามเด้อและสุดท้ายก็คือทั้งผู้อุปถัมภ์ใหม่เมื่อกี้นี้ก็คือห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วประเทศนะบริการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงโดยตรงเลยท่านไอ้ที่ว่าตามหาเครื่องเสียงอยากได้เครื่องเสียงดีๆอยากได้ดอกลำโพงดีๆอยากได้ไม้ดีๆอยากได้ตู้ดีๆนะเพิ่นมีครบปัดอยู่หั่นนะจบที่ห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วประเทศ4แยกไฟแดงดงคำสร้างเด้อกดไปที่เบอร์เพิ่นจังหน่อยเดี๋ยวจะให้เบอร์อีกเติมนะเบอร์เพิ่นมีให้ได้มีรายการเฮาเดี๋ยวจะแจกเบอร์เป็นพิเศษให้เลยเพราะว่าเบอร์เพิ่นนี่ก็มีหลายเบอร์แต่จะเอาข้อมูลตรงๆให้มิดรายการเพิ่นได้เข้าใจว่าโอ้แบรนด์เพิ่นมีเบอร์โทรศัพท์บ่มีแน่นอนนะเบอร์นี้ก่อนจดไว้เด้อถ้าใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้เครื่องเสียง020เลข7อัน3โต7770 9779 7770 9779
020เด้อทั้งบอทแอปทั้งโทรเลยอยากได้เครื่องเสียงดีๆมีคุณภาพต้อง 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วประเทศ4แยกดุกคำสร้างนะนั่นคือผู้อุดมรายการของเฮาในตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเด้อไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาฮักเจ้าเข้าใจบ่นะเป็นบทเพลงก่อนล้ำของทางอาจารย์ท้องดำคำโลมุ่นมวนกันเลยจ้ะ

าเข้าใจบ่ก็ยังว่าหักเจ้าก็เข้าใจไฟแน่ว่าซั่นอาจารย์ทองดำคำโลเพิ่นโอ้ยศิลปินลูกไทยๆเสียงดีเพิ่นนี่เมื่อ3-4ปีหลังไปพ่อกันอยู่สวัสดิเขตหันงัวปิ่นโอ้ยก็ได้ว่าผู้ใดว่าซั่นเออสบายเด้ออาจารย์ท้องดำว่าซั่นอยู่ดีมีแฮงเด้อได้ฟังวิทยุได้ฟังรายการต่างๆได้เปิดเพลงสู่กันฟังก็ให้ส่งเสริมเนาะมีรายการเฮาเรื่องฮีตของประเพณีเรื่องวัฒนธรรมนะเรื่องของบทเพลงเนี่ยสื่อสารออกจากเนื้อสำเนียงถ้อยคำของภาษาลาวพวกเฮาทุกท่านนะที่เป็นศิลปินเป็นนักแต่งนักประดิษฐ์นะจากปลายปากกาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประพันธ์บทเพลงก็ส่งเสริมเปิ้นว่าส่งเสริมเพลงลาวรักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวฮอดไว้เส้นลูกเส้นเต้าเส้นหลานแต่ปัจจุบันนี้ก็อยากลืมมันได้ลูกเต้าเราก่อเพราะก็อยากไปทั้งอันน่ะสากลได้จักหน่อยอยากไปทั้งอันนั้นทันสมัยไปจักหน่อยในช่วงนี้ก็ได้นะเพลงเก่าๆเพลงสาวบ้านนาเก่าๆเพลงลูกทุ่งเก่าๆนี่ก็บ่ค่อยได้เปิดฟังดอกคนรุ่นใหม่ก็ได้แต่ว่าก็ยังมีคนฟังอยู่ก็บ่ได้ว่าทั่วไปดอกก็ยังมีแบ่งๆกลุ่มแบ่งพวกกันพักส่วนนึงก็ไปแนวสตริงพักส่วนนึงก็มักไปแนวลูกกุ้งพักส่วนก็ไปทั้งลูกทุ่งพักส่วนนึงก็ไปทั้งหมอลำท้องถิ่นพวกแหละก็หลายๆอย่างอันนี้ก็แล้วไปตามผู้ที่บริโภคไปตามยุคสมัยไปตามการเปลี่ยนแปลงของการเวลาแต่ว่าก็อย่าสุหลงสุลืมเพราะว่ามันเป็นฮีตเก่าของเดิมเป็นต้นตำรับพื้นบ้านของลาวพวกเราส่งเสริมเอกลักษณ์เพียงลาวไว้เด้อมีรายการเฮาหลายการบอกนะจัดจำหน่ายอาหารเสริมพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆมาตอนมาฝากแล้วก็บวกกับผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราก็ขอให้มีแต่ความสุขโศกดีนะร่ำรวยทุกคนสุขภาพและมาก่อนให้แข็งแรงแข็งแรงเด้อกาแฟถังเช่าเนาะมีรายการเฮากาแฟถังเช่าเนี่ยกาแฟบำรุงสุขภาพโอ้คักตัวนี้นะหอมกาแฟขึ้นเสียงหูดังกุ๊นกุ๊นในยามเช้าก็ได้ตื่นแต่เช้ามานี่ฮับประทานจัก2 1 2 2ก็ว่ากันไปนะเพื่ออย่างเพื่อให้ห่างกายเฮากระปี้กระเป๋าขึ้นนี่กระปี้กระเป๋าก่อนจะไปเฮ็ดเวียกก่อนจะไปทํางานต่างๆดื่มกาแฟนะเพื่อสุขภาพกาแฟถังเช่าบ่มีน้ําตาลบ่มีไขมันบ่มีนมเทียมในส่วนผสมเด้ออันนี้ดีต่อสุขภาพลองเลือกพวกเฮาจัดจําหน่ายจัดจําหน่ายสนใจพ่อพันและสั่งซื้อไว้ไปไว้เฮือนไว้ซานในยามเช้ายามแลงยามบ่ายดีแท้การดื่มกาแฟมันต้องดื่มยามเช้าเด้อนะประมาณอยู่ที่6โมงครึ่ง7โมงครึ่ง8โมงครึ่ง9โมงครึ่งประมาณนั่นแหละพอดีงามขันสวยไปหลายแล้วมันก็บ่อยากคักไปได้นะตอนเช้าๆบางพักส่วนนึงก็กินข้าวเช้านะบางส่วนนึงก็บ่ค่อยได้กินข้าวเช้ากินกาแฟมันลึ่งเด้นะที่ดื่มกาแฟแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นพักส่วนนึงบ่ได้กินข้าวเช้าก็รู้สึกว่าแสบท้องแสบหยังมันบ่ความรู้ความสิ้นเคยของไผมันดอกแต่ว่าเรื่องพักส่วนที่มักดื่มกาแฟก็แนะนำมาเลยที่กาแฟถังเช่ากาแฟทางเช่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเด้อแล้วก็ยังมีอีกเพื่อพกสานะสาคู่สาตีพลาสาเถาวัลย์เปียงสาหญ้ารีเพสาบำรุงตับสาบำรุงปอดโอ้ยหลายแนวมีรายการเฮามักแนวใดนะก็สั่งได้พวกเฮาจัดส่งให้เพราะว่าการดื่มสานี่ก็ดีกับสุขภาพนะครับล่างสารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เผาผลาญบรรดาพวกไขมันออกจากร่างกายดีๆนะเพราะว่าการดื่มสานี่มันมีหลายแบบสาเด้มันจะไปช่วยสมานเกี่ยวกับลำไส้เด้เพราะว่าสานี่มันจะฝาดนะฝาดดีๆเด้มีรายการเฮาบางทีเฮาเจ็บท้องเจ็บอย่างนี้ไปดื่มน้ำสาเขานี่ตุ๊ดเลยเด้หนอทายเที่ยวทายว่ำๆๆเนี่ยไปกินน้ำสาน้ำหยังใส่กินเนี่ยมันฟัดฟ้าในตุ๊ดเลยนะการที่ดูแลสุขภาพกระเบิงเดินมีรายการเฮาดีหลายเรื่องการจัดสรรเกี่ยวกับน้ําต้มประจําเฮือนก็คือสาเลือกเอาสาบํารุงตับโอ้ยอยากตับเฮาอ่อนเพลียแล้วตับมันเมื่อยตับเฮ็ดเวียกมาหลายปีอยากได้สาบํารุงตับน้ําก็มีพวกเฮาจัดส่งให้เด้อให้กดมาที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะพวกเฮาสิจัดส่งให้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทเครื่องดื่มเอาเป็นสากาแฟอันนั้นแหละเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันเฮาบ่เอาใจใส่บ่ซอกบ่คนบ่ฮู้บ่หามันก็บ่ได้กินแนวดีๆได้มีรายการเฮาเนาะพอผ่านรถไทยลงพอมีคําตอบให้แน่นอนลองลิดนะเอาไปฟังเพลงกันต่อไปรายการเฮาคนใจดําเพลงนี้ตุ๊กตาสุขสวรรค์เป็นศิลปินม่วนๆกัน
เอาลงกลางใจ FC แฟนรายการทั่วประเทศเลย

ังเพลงกำลังเข้าเส้นเลือดพอดีนะเวลากับพอดีบัดเป็นรายการเฮาก็ได้เอา1ชั่วโมงกับบ่ดนปานใดก็ถือว่าได้อรรถรสในการฟังเพลงผักสดหนึ่งก็ได้ข่าวได้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการแต่ละท่านเด้ออันนี้สิมาอันน่ะโอลมเกี่ยวกับเรื่องของปิดท้ายให้นะกับฮั่น 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วประเทศเด้อเมื่อกี้นี่โคศกว่า4แยกไฟแดงหลวงคำสร้างนะเพิ่นว่า3แยกไฟแดงหลวงคำสร้างเด้อนะเปลี่ยนใหม่เพราะมันเป็นทาง3แยกอยู่ฮั่นนะมีแล้วก็เอาขี่ไปหลวงคำสร้างเนาะมันจะมีไฟแดงและมี3แยกนะอยู่จุดนั่นแหละมีรายการเฮาอยู่แถวๆนั่นแหละใกล้ๆหัดห่านเพิ่นเด้อสนใจก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้กับไปหาเพิ่นได้อยากได้เครื่องเสียงนะอยู่ที่3แยกหลวงคำสร้างเมืองหาดไซฟองเด้อห่าน 3J เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงนะอันนี้ก็ถือเป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่พวกเขาเข้ามาในปัจจุบันนี้นะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเนาะมิดรายการเฮาหลังจากจบเพลงนี้แล้วอาจจะเปิดต่อไปนะไม่ได้ต้องขอบใจทานสมสะอาดแต่คุมเครื่องเสียงนะเทคนิคต่างๆปล่อยเพลงนะจัดการด้วยความละเอียดทีถวดนะถือว่าผ่านไปด้วยดีในแต่ละมือสองน้องก็อยู่น้ำกันมืออื่นพบกันใหม่ด้วยรายการที่เก่าเวลาเดิมนะขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการทาง Facebook ทางเพจแห่งซาลาวขอบใจพ่อแม่ฟังวิทยุอยู่หันอยู่สารอยู่ถึงรถหรือว่านอนฟังเพลงกุนกึกกึกแล้วก็ไปจักปาร์ตี้กระไดบางท่านก็เลยมาหากินข้าวกินน้ำอยู่กับฟังเพลงไปนำเนาะขอสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินดีร่ำรวยเมื่อนาเนาะอย่าเจ็บอย่าจนสิ่งใดที่มันบ่ดีก็ห่างหายไปตามปีเก่าเอาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะให้ลืมปัญหาเก่าก้าวเข้าสู่ปัญหาใหม่ให้มันดีดตัวเองขึ้นสูงกว่าเก่านะให้มันอย่าให้มันตกคือตะเวนแต่ให้มันขึ้นอีกมื้ออื่นตะเวนก็ได้นะอัดเพลงนี้ให้สาวกลางคืนเนาะเพลงนี้เนาะหลังจากจบเพลงแรกก็ต้องอำลาพาจากันวันนี้โคศกต้องขอกล่าวคำว่าสบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันแขวงสมณเขตได้รับการยกระดับหลายด้านในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเขตให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงสามารถเข้าถึงตานางสาธารณสุขกว่าเกือบ100%ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสมณเขตให้ฮู้ว่าภายใต้การนำพาซี่นำอย่างไกลชิดของคณะผักคณะนำแขวงสมณเขตเว้ารวมเว้าเฉพาะคณะนำแผนกสาธารณสุขแขวงเฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นเก่าๆโดยเฉพาะระบบการบริการคนเจ็บอาคารสถานที่ปิ่นปัวคนเจ็บเป็นต้นห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองได้รับการก่อสร้างให้มีความทันสมัยมีห้องปิ่นปัวสุขเสริญที่มีคุณภาพบุคลากรการแพทย์หมอได้รับการยกระดับด้านความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและอื่น
2: ๆสำหรับผลสำเร็จทางด้านอื่นๆเนาะในเรื่องการบริการของนาการเจ็บเป็นนี่เฮาก็ประสบผลสำเร็จได้เนาะในห้องหมอแขวงของเฮานี่ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการนำแขวงก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการปรับปรุงในสิ่งที่บ่ทันแทนเหมาะเช่นว่าเรื่องของ ICU บ่ของสุขเสริญบ่ได้มีการพัฒนาดีขึ้นเนาะแต่ก็นอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กทางห้องหมอแขวงก็ได้ปรับปรุงของสุขภาพเด็กแดงของเกิดลูกก็ถือว่ามีการสนับสนุนจากองค์การสากลตัวนี้แล้วก็พวกเฮาจะใส่ในเรื่องการเรียนงานหาดี1พอใจนี่แหละเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบเสียว่าห่างเสียงของประชาชนนี่ลดลงเนาะยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่เป็นปัญหาร่วมปัญหารวมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเฮาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเฮาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในระดับของหมอแกงไปจนถึงของหมอเมือง
1: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตัว4โบกในระยะผ่านมาที่ติดพันกับเวียกงานสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตสามารถปฏิบัติได้9ตัว4โบกสำเร็จโดยพื้นฐานในจำนวนทั้งหมด11ตัว4โบกมีเพียงแต่2ตัว4บวกเท่านั้นที่ยังบ่ทันได้เฮ็ดสำเร็จโดยเฉพาะตัว4โบกด้านการซักยากันพยาธิและตัว4โบกด้านอัตราการสมใส่น้ำสะอาดคาดว่าในปีนี้จะจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จโดยพื้นฐานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: ายการอค FOIC สื่อสาร
1: รายการอค MOIC สื่อสาร

สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอคสื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา11โมงถึง12โมงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางเพจ Facebook ออนไลน์ก็คือลาว National Radio และก็ได้มีการกดแบ่งปันกดแชร์ไปทางเพจของรายการ MOIC สื่อสารทุกท่านที่เข้ามาตอนนี้ก็สามารถรับชมรับฟังได้เลยทางออนไลน์นะออกอากาศสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้กงกับมื้อวันอังคารวันที่14กรกฎาคมนะเป็นมื้อที่หลายคนก็สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในการบางบอนบางพื้นที่นี่ก็สิแม่นว่าประสุมนะคะประสุมสรุปแผนเวียกประสุมวางแผนเวียกก็มีหรือบางคนก็กำลังใส่รถใส่ถนนอยู่เดินทางขับขี่อยู่ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัยเด้อถ้าหากว่ามีโอกาสมีเวลาก็หมุนขึ้นมาหับสมหับฟังไปน้ำกันรายการของพวกเรานี้ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการให้ข้อมูลข่าวสารว่าสู่กับมีรายการฟังว่าจะเป็นเวียกของบรรดากรมหรือว่าหน่วยงานใดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเป็นเวียกมหาภาคเนาะบรรณาธิการเนาะฉะนั้นถ้าท่านอยากติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและการกบเฮาก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าจะไปติดตามเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้เพิ่นก็จะมีการลงข่าวไว้เป็นประจำในแต่ละอาทิตย์ในการเคลื่อนไหวหรือว่าบรรดาแจ้งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อวานนี้ก่อนจบรายการปิดรายการก็มีแฟนรายการเพิ่นเข้ามาขอเสียงเพลงค้างไว้เนาะอยากจักหน่อยพวกเฮาสิตอบสนองเปิดแห่งใจให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้มนต์ซื่นเสียงเพลงตามคำขอหรือว่าอยากจะโทรศัพท์มาเพื่อแนะนำเสียงเพลงให้ได้มวนซื่นน้ำกันก็สามารถประกอบส่วนส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาทางออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้0305787 0520375787052พบกันตอนต้นรายการมื้อนี้ก่อนอื่นหมดแมนขออนุญาตมาเป็นขออนุญาตแจ้งและก็ขออนุญาตขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการแจ้งว่าจะมีการสนทนาในมื้อนี้เกี่ยวกับหัวข้อหน้าที่พลบุตรบาทของทางหลายคนให้ความสนใจโฮงเฮียนการค้าเป็นอย่างเนาะมื้อนี้เพิ่นติดภารกิจด่วนที่สุดเลยก็เลยขอเลื่อนเป็นอาทิตย์ต่อไปเด้อเนาะดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปว่าเมื่อวานนี้เนาะว่ามื้อนี้เฮาสิไม่สนทนากันภาระบทบาทหน้าที่และก็จุดประสงค์ของโรงเรียนการค้ามีคือแนวใดเนาะทั้งท่านอนุสักพงษ์สวัสดิ์หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานเพิ่นติดภารกิจด่วนกับบ่เป็นหยังเนาะเพิ่นยังจะมาอยู่ได้บ่แม่นว่าเพิ่นบ่มาบังเอิญว่ามื้อนี้เป็นเวียกด่วนก็เลยได้จำเป็นเลื่อนออกไปติดตามน้ำกันจะเป็นอาทิตย์ต่อๆไปไว้ๆนี่บอกหรือว่าอาทิตย์ต่อๆไปเลยก็ติดตามรายการของพวกเราไว้แล้วท่านจะบ่พลาดข้อมูลข่าวสารฝากกันไว้เพิ่มเติมสำหรับเพจ Facebook ของรายการพวกเราสามารถเข้าไปกดติดตามกดถึกใจเปิดการแจ้งเตือนได้ผ่านทางเพจ Facebook พิมพ์คำว่า MOIC สื่อสารเนาะแล้วก็อย่าลืมเด้อกดติดตามไว้เลยใส่ดาวไว้พร้อมก็ได้เพื่อว่าเฮาลงวิดีโอใหม่ๆหรือว่าแจ้งข่าวใหม่ๆท่านก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันแต่บ่เป็นหยังถึงว่ามื้อนี้เลยเนาะบ่ได้มีแขกมาร่วมสนทนาทางรายการแต่ว่ามื้ออื่นเฮาจะมีการสนทนาโดยเฉพาะในเดือนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงสาวกลกฎเนาะกุ่งกับวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบฮอบ71ปีปีนี้ที่จะหมุนเวียนมาบรรจุครบรอบฉะนั้นเราจะได้สนทนาเรื่องของการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีของเอ้ยน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในมืออื่นเนาะมืออื่นเราจะได้ร่วมสนทนากับท่านนางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์ห้องประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาติดตาม
หับฟังหับซุมน้ำกันในมืออื่นเด้อ11โมงหา12โมงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนตอนนี้ขออนุญาตเปิดต้นเสียงเพลงมวลๆกันก่อนเนาะถึงว่าจะเป็นมือที่2ของอาทิตย์ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เสื่อว่าหลายคนผู้ที่มีหลายเวียกเฮ็ดแดหับหลายหน้าที่แดก็จะแบบกำลังจัดสรรเวลาอยู่ว่าจะให้บุริมสิทธิ์เวียกใดก่อนบางเวียกเป็นเวียกที่ด่วนก็ต้องได้แก้ไขไปก่อนเวียกห้องลงมาก็ค่อยๆแก้ไขตามลำดับมาเนาะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่กำลังอยู่กับเวียกเอกสารหรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อื่นๆและทุกๆสาขาอาชีพก็ล้วนแล้วแต่สำคัญแต่ว่าท่านใดที่อยากจะฮู้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าจักหน่อยมาติดตามข้อมูลจากทางรายการพวกเราที่จะโอลุมแบ่งปันสู่กันฟังตอนนี้ขอมอบเป็นเสียงเพลงย่างก่ายอ้ายก็มีแหงมีหอยยิ้มน้อยๆขึ้นมาพอได้ยิ้มสวนทางกันซื่อๆเนาะยิ้มใส่กันซื่อๆกันรู้สึกว่ามีกำลังใจมีเฮือมีแหงบ่เนาะเป็นจังได๋เนาะไปฟังน้ำการเสียงเพลงนี้แล้วเฮาจะเปิดสายโอ้ล้มกันทางนั่งหลังไมค์กระโทกกันเข้ามาได้0305787052หรือว่าท่านผู้ชมที่รับชมทางหน้า Facebook เห็นโคซกใส่เสื้อสีขาวกำลังเว้าอยู่ในตอนนี้อยากฟังเพลงหยังหวมกับโคซกขอกันเข้ามาเนาะพิมพ์กันเข้ามาได้เลย

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

สมเสยกองประสุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจไขขึ้นในเมื่อวานนี้13กรกฎจะดำเนินไปจนฮอดมื้ออื่น15กรกฎอยู่ที่หอประสุมแห่งชาติหลัก6เด้อเนาะบรรดาท่านที่อยากจะไปเข้าร่วมงานอยากไปเบิ่งบรรดาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนทุกแขนงการบ่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรภาพวิทยุเพิ่นได้มาเต้าโฮมกันอยู่ที่นั่นหรือว่าคนของสื่อคนฮักสื่อจะร่วมตกกันอยู่ที่นั่นไปได้เพื่อไปเบิ่งผลงานแดเพื่อไปเบิ่งความฝันของเฮาแน่โดยเฉพาะน้องๆที่เรียนจบสายสื่อมวลชนสิเนาะมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวคนเขียนข่าวตัดต่อบอหรือว่าถอนบทเรียนเนาะตั้งแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันในเส้นทางของเวียกงานสื่อมวลชนในการเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐเพิ่นได้มีขึ้นเอาใดแดได้เฮ็ดเวียกแบบใดแดเนาะสิได้เห็นตั้งแต่ผู้แหละหุ่นพ่อหุ่นแม่เฮามาจนฮอดปัจจุบันนี้ที่มีการหันเปลี่ยนมาสู่กันเอิ้นว่านำเสนอข่าวในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ AI หรือว่าคมยุคข้อมูลข่าวสารที่มีการหันเปลี่ยนทางดิจิตอลสิเนาะก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวหรือว่ามีโต๊ะจำลองในการเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้จัดทำรายการก็จกเองก็หาเวลาอยู่คิดว่ามื้อนี้จะไปร่วมในงานคือกันเพราะว่าเห็นแต่บรรดาอ้ายๆเอื้อยๆหมู่คู่ในครอบครัวสื่อมวลชนเพิ่นลงผ่านทางสื่อออนไลน์เนาะเป็นการบันทึกความทรงจำแต่ว่าย้อนเวียกที่จำเป็นในเมื่อวานนี้มดมือบ่ได้ไปเลยมื้อนี้คาดว่าจะไปในตอนบ่ายถ้าว่าไปเห็นโคศกกระทักโคศกได้เด้อเนาะจะเข้าไปร่วมในงานคือกันแล้วก็สิไปเบิ่งโคศกเอิ้นว่าโคศกคุณพ่อคุณแม่ก็ว่าแม่เนาะตั้งแต่ต่อนั่นจนฮอดต่อนี่ส่งโตให้ลูกหลานเฮาในน้ำผู้เป็นหุ่นสืบทอดจะสืบทอดแนวใดในการเป็นกระบอกเสียงให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าการนำเสนอข่าวทักษะต่างๆที่จะเว้าแนวใดให้การสื่อข่าวนั้นน่าฟังมีประโยชน์มีความฮู้ต่อกับสังคมก็คือผู้ชมผู้ฟังก็สิไปถอดถอนบทเรียนอยู่ในงานนี้เส้นเดียวกันเอาล่ะตอนนี้ระยะนี้มีข่าวจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาลมสู่กันฟังเนาะเอิ้นว่าเป็นข่าวกวาแมนเป็นการแจ้งให้ทราบกวาแมนท่านผู้ชมในระยะดำเนินกองประชุมก็มีบรรดาประชาชนก็คือประชาชนบรรดาเผ่าเนาะเพิ่นได้ส่งคำคิดคำเห็นผ่านโทรศัพท์สายด่วน156มายังกองประชุมสภามายังกองประชุมสภาแห่งชาติเนาะมีทั้งหมดแมนจำนวน153สหายรวมทั้งหมดแมนมีอยู่208เรื่องที่พัวพันถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการคุ้มครองบริหารรัฐเป็นต้นก็แมนปัญหาราคาไฟฟ้าแพงเส้นทางเปเพการขุดค้นบ่อแห่สะทรายราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพงและก็ปัญหาอื่นๆแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่อนุรักษ์เอามาเว้าให้รับทราบก็คือจะรวมมีเรื่องของราคาไฟฟ้าแพงเนาะและก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนี้มีการเอิ้นว่าเป็นห่างเสียงของสังคมแล้วเนาะมันก็หลายๆปัจจัยที่เข้ามาในนั้นกับซีเมนต์เกี่ยวของเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการนิ่งติ่งสูงขึ้นในระยะที่มีสภาพที่ผ่านมาก็คือในช่วงระยะเดือนมีนาเดือนเมษาแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือณอาทิตย์นี้เนาะอาทิตย์นี้นี่ยังบ่ทันเห็นแจ้งกันล่าสุดแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาก็คือล่าสุดในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะเมื่อวานนี้อนุรักษ์ก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วมื้อนี้ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเติมอีกเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศที่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติวันที่9กรกฎาคม2026เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปเนาะก็คือจะมีการปรับเกี่ยวกับราคาน้ำมันบ่ว่าจะเป็นน้ำมันแอดซั่งพิเศษราคาใหม่แม้นจะอยู่ที่ 34,720 กีบมีการปรับลดลงแม้น500กีบต่อลิตรเนาะส่วนว่าน้ำมันแอดซั่งธรรมดาราคาใหม่แม้นอยู่ที่ 29,000470กีบซึ่งปรับลดลงแมนเป็นมูลค่า570กีบต่อลิตรส่วนว่าน้ำมันกระส้วนราคาใหม่ตอนนี้จะอยู่ที่ 25,400 กีบมีการปรับขึ้นอยู่ที่580กีบเนาะอันนี้ก็เป็นแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลแจ้งการต่างๆเพิ่มเติมอีกเพื่อจะได้ติดตามว่าในปัจจุบันนี้ได้มีแจ้งการอย่างแน่เพื่อให้เฮาในน้ำผู้บริโภคสินค้าต่างๆบริการต่างๆรวมไปถึงผู้ที่จำหน่ายหรือว่าแม่ค้าพ่อค้าต่างๆเนาะจะได้ฮู้แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติตาม

เดียวกันและก็ยังมีแจ้งการเนาะแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในไปถึงบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนการศึกษานี่แหละเพิ่นมีแจ้งการเรื่องของการกะเกี่ยมเปิดโครงการราคาอุ่นใจหรือว่า back to school เนาะทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าแจ้งให้ฮิปฮอนจัดกิจกรรมสินค้าราคานโยบายเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองเพื่อเป็นการต้อนรับการไขซุกเฮียนใหม่2026-2027ที่จะมาถึงในเดือนกันยานี้เนาะเหลือเวลาอีกประมาณเดือนปลายเนาะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมกลางเดือนแล้วยังเหลือเวลาอยู่ฉะนั้นเพิ่นจึงแจ้งมายังบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจเนาะถึงบ่จะเฉพาะนักลงวิ่งจันในขอบเขตทั่วประเทศแถลงถามว่ามีเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะเป็นการดีเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวที่เอิ้นว่าทุกยากหรือว่าเงินไขบ่เพียงพอมีลูกหลายคนเนาะแต่ว่าอุปกรณ์การเรียนแน่นอนถามว่าได้ราคานโยบายก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ได้เพิ่นแจ้งมาให้กับแต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นเพื่อเป็นการห้องหับให้แก่กันไขสุขเรียนใหม่ที่จะมาถึงนี้เนาะหนึ่งแม่นให้ฮิปฮอนประสานกับภาคส่วนแขนงการศึกษาธิการและกีฬารวมทั้งคนขั้วและก็เลือกเฟ้นผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์การศึกษาภายใต้กิจกรรมกลับคืนสู่โรงเรียน back to school แบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่ว่ามีรายหับต่ำรายได้ต่ำเนาะสองก็เป็นเป้าหมายแม่นสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายกิจกรรมก็มีปื้มแบบเรียนปื้มเขียนบิ๊กโซดัมยางลึบไม่บรรทัดเครื่องแบบเรียนและก็สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ก็แม่นสามารถเอาสินค้าอื่นหันมาจัดกิจกรรมห่วมได้แต่ว่าขอลักๆก็แม่นบรรดาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการศึกษาการเรียนแต่ว่าจะเอาสินค้าประเภทอื่นมาเพื่อให้มีสีสันก็ได้เนาะและพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นบอกว่าให้คนคั่วกำหนดวันเวลาซาสูดแมนบอให้ไก่อาทิตย์ที่2ของเดือนสิงหาเพราะว่ากะเกียม2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์ท้ายเดือนนี้เกียมแล้วได้ผู้ปกครองนี่บางเทื่อก็ต้องได้พักเวียกขาดเวียกหรือว่าญาติเวลาพาลูกพาหลานนี่ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อเครื่องนุ่งเนาะเครื่องนักเรียนแน่ปื้มแบบเรียนแน่คันลูกฮอด 2-3 คนนี่อู้บางเทื่อนี่ก็นักอีหลีเนาะเนาะเห็นใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีรายรับจำกัดโดยเฉพาะพนักงานประจำพนักงานเงินเดือนนี่ต้องได้วางเงินสิว่าเป็นก้อนเลยก็ว่าได้เนาะทั้งค่าเรียนแน่เนาะแล้วก็ยังมาติดพันกับอุปกรณ์การเรียนเติมอีกและพร้อมนั้นก็ให้ออกหนังสือแจ้งการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับการกิจกรรมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าให้พ่อแม่ประชาชนกรรมกรพนักงานทหารตำรวจเจ้าค้าขายนี่ให้รับรู้นำกันแล้วก็ให้สรุปรายงานผลของการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคานโยบายให้กับอำนาจการปกครองท้องถิ่นและก็กรมการค้าภายในรับทราบในเวลาอันควรหมายว่าแจ้งการนี้จากทางกรมการค้าภายในนี้ออกไปทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของนครหลวงวิ่งจันทน์หรือว่าของบรรดาแขวงเนาะหรือว่าเมืองที่ว่ามีเงินขายแจ้งถึงบรรดาผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการศึกษานี่เมื่อมีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็กำหนดวันเวลาได้แล้วก็ให้เฮ็ดเวียกการโฆษณาเผยแพร่ให้ฮู้จักราคานโยบายนี่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ซื้อก็จะได้ราคาที่อุ่นใจว่าซั่นเนาะแล้วหลังจากที่จบกิจกรรมไปแล้วก็อยากให้ประเมินคืนว่าได้รับมากผลดีขึ้นแนวใดเพื่อจะได้เกี่ยมแผนต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะที่เอามาลมมาเว้าสู่กับในรายการฟังจากแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฟังเพลงเติมอีกเนาะตามแพ่งใจที่ขอกันเข้ามาบ่ฮู้ว่ามีแฟนรายการทางคอมเมนต์หรือบ่สิขออนุญาตแม่ทองเบิ่งทาง Facebook บ่มีบ่มื้อนี้หรือว่าเงียบๆอยู่เนาะสบายดีอ้ายคำพรศรีสุวรรณทองสบายดีเด้อเอาคันถามว่าบ่มีทางขอความคำคิดคำเห็นทาง Facebook กับสี่ขอส่งมอบเสียงเพลงนี้ตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาเนาะหวนคืนเมืองเสียงพาไปเที่ยวดินแดนเข้าไก่น้อยนกแอนตุ้งทางเสียงขวง

0: ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: กับเสียงเพลง1เสียงเพลงหวนคืนเมืองเสียงอยากฟังเพลงใดเพิ่มเติมก่อนเวลารับประทานอาหารเที่ยงของทานสามารถส่งคำคิดคำเห็นคำแนะนำเสียงเพลงเด้อเนาะเพราะว่าโกโซเองก็บ่ฮู้ว่าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษหรือบ่หรือว่าจะโทรมาก็ได้0305787052แฟนรายการจากทั้งแขวงบ่อแก้วโกโซลืมอ่านแหงใจเพิ่นเนาะจนเพิ่นสิเครียดให้โกโซละเอาวิทยุไปจุ่มน้ำก่อนเนาะทั้งแขวงบ่อแก้วบ่อนอขอฟังเพลงแน่เพลงเมฮังไอโกสิเอาบอกคันถัดจือบ่ผิดเนาะเพิ่นโทรมาตั้งแต่ระยะก่อนแล้วเฝ้าล้มข่าวเลยลืมตอบแห้งใจให้เพิ่นฟังหวมกับทุกคนเด้อลงไปหลายๆบ่เลยนะครับหลวงวิ่งจันแดมนะขอบใจหลายๆเนาะถ้าว่าเพลงที่แนะนำมาหักบ่แม่นเพลงที่โคซกเว้าไปก็ท่วงโคซกเติมอีกแดบางเทื่อก็ลืมเด้อเนาะคือเพิ่นว่าสัตว์สีตีนยังฮู้พลาดนักปราชญ์ก็ฮู้หลงลืมซ้ำว่าโคซกอนุรักษ์เป็นหยังสิลืมบ่ได้ลืมตลอดเอาท่านผู้ฟังยังมีข่าวทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ามาล้มสู่กันฟังว้าวข่าวสู่กันฟังเนาะเพิ่นลงไว้ใน21นาทีที่ผ่านมาเป็นเวียกงานการจัดกองประชุมกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งได้มีขึ้นในมื้อนี้เลยเนาะ14กรกฎาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเนาะจัดกองประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรฉบับปรับปรุงและก็คำแนะนำในการจัดตั้งปฏิบัติให้แก่บุคลากรลักแรงทั่วแขนงการอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งกองประชุมครั้งนี้แม่นให้เกียรติเป็นประธานของท่านนางแสงเดือนวงอินหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีท่านวันไซวรรณวงศ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองรัฐกรพร้อมด้วยคณะวิทยากรจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักตลาดฮอดภูเขาห่วมจากห้องการกรมสถาบันรัฐวิสาหกิจแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองและพนักงานลักแรงอ้อมขังกระทรวงเข้าห่วมการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรในครั้งนี้แม้มีความจำเป็นภาวะวิสัยเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมการเสื่อมโยงภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งหันปิ่นทันสมัยการจัดกองประชุมบ่แม่นเพียงแต่การรับฟังตามระเบียบการแต่แม่นขีดขั้วขีดหมายอันสำคัญที่มีจุดประสงค์ยกสูงสติตื่นตัวเพิ่มทวีความรับผิดชอบและสร้างความเป็นเอกภาพด้านนิติกรรมในการบริหารรัฐการคุ้มครองการตีราคาและการพัฒนาบุคลากรภายในแขนงการอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮาให้มีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสามารถนำไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงได้อย่างสะดวกและบ่มีความซับสนกองประชุมในครั้งนี้ท่านนางแสงเดือนวงอินได้นิ่นหนักว่าภายหลังสิ้นสุดกองประชุมแล้วขอให้คณะนำแต่ละกลุ่มกองสถาบันรัฐวิสาหกิจและแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์นำเอาเนื้อในจิตใจความรับรู้อันถูกต้องที่ได้จากกองประชุมในมื้อนี้ไปเผยแพร่ผ่านขยายและจะตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานตัวจริงอยู่ในกลุ่มกองของตนให้มีประสิทธิผลแน่ใจให้การคุ้มครองพนักงานรัฐกรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรปรากฏการย่อโทษต่างๆให้หมดไปเถื่อละก้าวเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าที่รายการเฮาเอามาเว้าสู่กันฟังและอีกหนึ่งข่าวคราวนี้เป็นข่าวจากทางกลุ่มธรณีศาสตร์และบอแฮท่านผู้ฟังได้มีกองประชุมเผยแพร่เนื้อในสัญญาสัมปทานพัฒนาบ่อแฮโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแฮอังติมอนเนาะซื้อแฮอังติมอนในมื้อนี้14กรกฎาคม2026แผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงหลวงพะบางกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงหลวงพะบางได้จัดกองประชุมเผยแพร่เนื้อในสัญญาสัมปทานพัฒนาบ่อแฮโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแฮอังติมอนในเนื้อ ทีแมน 4,812 เฮกตาร์อยู่ที่เขตบ้านหวังปานบ้านนาแจมบ้านปุงโบบ้านห้วยไข่บ้านท้องสีของเมืองโพนทองและบ้านสุบสร้างเมืองเวียงคำของแขวงหลวงพะบางภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานนางอําเวียงเผ่าวงไสห้องหัวหน้ากลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮและก็มีทานปริญญาเอกสุริไซหงสาคอนหักษาการหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงพะบางมีทานบุญจันทร์ปานฟองเพชรเนาะเลขาพักเมืองพูนทองทานสอนซักสุริเสริมเลขาพักเมืองเวียงคำแขวงหลวงพะบางพร้อมนี้ก็ยังมีบรรดาห้องหัวหน้าจากกลุ่มจัดตั้งหัวหน้าแผนกและก็ห้องแผนกจากแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงเมืองบ้านตาแสงและบริษัทที่โครงการตั้งอยู่เข้าห่วมอย่างพร้อมเพียงซึ่งจุดประสงค์ก็ของกองประชุมก็เพื่อเป็นการเผยแพร่เนื้อในสัญญานิติกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองของบ้านของแขวงของเมืองของบ้านของตาแสงได้รับรู้เข้าใจตกลงเนื้อในจากการตกลงของรัฐบาลที่อนุญาตให้บรรดาบริษัทดังกล่าวได้สัมปทานในเนื้อที่เข้าใจเนื้อในสัญญานิติกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงเมืองบ้านและตาแสงเป็นเจ้าการในการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภาคสนามของบริษัทตามสิทธิ์หน้าที่และภาระบทบาทของตนอันนี้ข่าวสารข้อมูลจากทางกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลมสุธานฟังรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปทาง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce เพื่อจะได้อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือว่าบางข้อความที่อนุรักษ์ว่าไปอาจจะยังบ่ทันจะแจ้งเนาะอยากจะติดตามด้วยตัวเองอันนี้ก็ฝากไว้เป็นช่องทางที่เป็นข้อมูลที่น่าเสียเธอได้จากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงเติมอีกก่อนเนาะตามแห่งใจที่มีรายการขอมาสำหรับเพลงสนีสาวไม่ห้างฟังเป็นสินเด้อทุกท่านเด้อฟังเพื่อความมวลซื่นมอบเป็นพิเศษให้กับทางแฟนรายการยุคแขวงบ่อแก้วที่เพิ่นแนะนำขอฟังเพลงมาเอาเพลงนี้แล้วเราจะต่ออีกหนึ่งเสียงเพลงม่วนๆจังหวะก่อนรับประทานอาหารเที่ยงให้หลายคนที่ตึงเครียดกับเวียกกับงานอยู่ตอนนี้สิได้ยิ้มออกต่อด้วยเสียงเพลงห้องเศร้าห้องเท่าสิเอาซ้ำใดเนาะเอาเท่าใดเอาซ้ำใดสองเสียงเพลงเนาะมวลซื่นน้ำกันเลย

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสารท่านกำลังติดตามหับฟังรายการโอโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: รายการ OKO FOIC สื่อสาร

ว่าแต่ไอ้มีบ่ยากบ่ว่าแต่เซลล์มองเอาเท่าไหร่

0: ขานอนกันได้แบบไหน
1: อ้าวเพิ่นว่าเป็นเลือกเอาเด้อคำทอหัวสร้างก็สิให้นะถ้าหากว่าเซาห้องเท่าให้ห้องอายคำว่าเท่านี่กันคนหักคนแพงโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนี่เนาะมันจะหักกันได้อยู่น้ำกันหลายปีอะไรเนาะจนเอิ้นเท่าเท่ามันบ่ผัวเอิ้นเมียกะเท่าผัวเอิ้นผัวเอิ้นเมียกะเท่าเมียเอิ้นผัวกะเท่าเนาะเป็นคำแทนนามซื่อๆเท่าเท่ากับเจ้าเจ้าค่อยๆบางเทื่ออยู่น้ำกันหลายปีเนาะคำว่าน้องว่าอ้ายนี่บางเทื่อมันคือห่างเหินเดี๋ยวเพิ่นก็ขอใช้คำว่าเท่าซะที่มีลูกมีหลานน้ำกันแล้วสิเนาะฟังแล้วก็ได้หอยยิ้มเนาะที่จริงแล้วจะเป็นเพลงของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงแต่ว่าหลายๆศิลปินเพิ่นก็เอามาห้องเพื่อเป็นอีกแนวเพลงหนึ่งแต่ก็จะมวลคนละแบบเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีแห้งใจจากทั้งทะเดือไอ้เบาทะเดือเพิ่นก็ขอฟังเพลงสาวแสนซุ่มเด้อมอบให้กับสาวอันสาวโคโซกเนาะพิเศษแม่นมอบให้ทั้งเมมานิลาแล้วมันไปอีกเนาะหลายคนได้เพิ่นขอกันเข้ามาเอ้าก็สิเป็นขาประจำเพิ่นเป็นแฟนรายการเป็นอนาคนหักคนแพงผ่านทางรายการนี่แหละเนาะเพิ่นก็มีมอบเพลงให้กันไปมอบเพลงให้กันมาบ่เคยเห็นหน้าดอกแต่ว่ามีความหักความแพงเป็นหักเป็นแพงกันผ่านทางรายการก็ขอบใจที่เพิ่นส่งแห่งใจมาให้คุณซกอนุรักษ์ผ่านมาทางท่าเดือแล้วมาเวเอาข้าวหลามเด้อเนาะข้าวหลามขายบ่เนาะข้าวหลามแซ่บได้ทางนี้เพิ่นว่าอมื้อหน้าเนาะคันได้ไปทางนั้นขอบใจหลายอีกหนึ่งแห่งใจเพิ่นก็ขอมาเพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่สาวโคโซกเพลงอย่างก็ได้เด้อที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เฮ็ดเวียกสายสื่อเขียนข่าวหรือว่ารายงานข่าวหรือติดพันกับเวียกงานข่าวอะไรเนาะเวียกงานสื่อมวลชนนั่นแหละเพราะว่าระยะนี้แม่นคำนำหับต้อนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1หรือว่าครั้งทำอิฐที่ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่13กรกฎก็คือวานนี้จนฮอดวันที่15กรกฎ2026อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติฝากกันเพิ่มเติมท่านผู้ชมท่านใดที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารก็คือรายการของพวกเรา MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารสามารถติดตามได้ทุกวันจันวันอังคารและก็วันพุธเวลา11โมงหา12โมงเนาะคัน12โมงมาแล้วก็สิได้ฟังข่าวแทนเนาะตอนฉะนั้นต้องมาตอน11โมงมื้ออื่นขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีการสนทนากันเกี่ยวกับการกะเกียมสะเลิมสลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีของไอ้น้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งจะร่วมสัมภาษณ์กับอนุรักษ์ในมืออื่นแมนทานนางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์ห้องประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในมืออื่นเนาะ11โมงเด้อทุกท่านสามารถเข้ามารับชมรับฟังน้ำกันจะได้ฮู้ว่าเพิ่นกะเกียมขึ้นเท่าใดในวันที่20กรกฎที่ใกล้จะมาถึงไวๆนี่แหละเนาะก็เป็นขบวนการฝึกฟื้นเป็นการยกฟื้นแล้วยังบ่พอยังเป็นการยกสูงพลบทบาทของไอ้น้องแม่หญิงให้เท่าเทียมกับเพศชายในการปฏิบัติหน้าที่ให้เห็นได้ความหมายความสำคัญก็เสื้อว่าหลายๆห้องละห้องการก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันกระทั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็มีการหั่งหากะเกียมให้กับเวียกงานของการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีข้อมูลข่าวสารนอกจากรายการ MOIC สื่อสารนอกจาก Facebook ของ MOIC สื่อสารแล้วยังมีเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ายังมีเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าไปอ่านข่าวสารหรือว่าไปเบิ่งบรรดาระเบียบการนิติกรรมฉบับปรับปรุงใหม่หรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มใดภาคส่วนใดสถาบันบ่เนาะหรือว่าเวียกงานอื่นๆที่เป็นเวียกงานมหาภาคของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี้ท่านสามารถเข้าไปได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้า www.moic.gov.la เลี้ยวเบิ่งเวลาทางรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงเฮาก็หมุนมาฮอดตอนท้ายท่านใดที่เข้ามาตอนนี้แล้วอยากฝากเสียงเพลงหรือว่ามื้อนี้มาบ่ทันมื้ออื่นเด้อมาพบกันได้รายการของพวกเฮานี้ออกอากาศทางแบบออนไลน์ออฟไลน์ควบคู่กันไปออนไลน์ก็แม่นทาง Facebook เลยที่ไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทอดสดจากทางเพจ Facebook ของ Lao National Radio และมีการกดแบ่งปันมาทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารฝ ฝากกันเติมอีก MOIC ยะวางสื่อสารอย่าลืมไปกดติดตามไว้เด้อนอกจากการถ่ายทอดสดรายการกับพวกเราแล้วเราก็ยังมีการอัปโหลดคืนเพื่อให้ทานได้เข้ามารับชมคืนในหัวข้อการสนทนาในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาของเราเทื่อว่าหลายคนบ่ทันมาตอนที่ออกอากาศสดกะเบิ่งขึ้นหลังเบิ่งย้อนหลังได้มื้อนี้ขอบใจอีกครั้งนึงจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการให้ข้อมูลข่าวสารเฮ็ดให้เกิดมีรายการนี้ให้อนุรักษ์ได้มาเว้าข้อมูลสู่กับมีรายการฟังขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมผ่านทางออนไลน์ที่โทรมาทางเบอร์หลังไมค์0305787052จะส่งท้ายเสียงเพลงในมื้อนี้กับพาข่าวเที่ยงของหลายๆท่านเพลงที่มีชื่อว่าสาวแสนซุ้มนะปิดท้ายเสียงเพลงนี้ถ้าเวลาท่านอาจจะได้ฟังหนึ่งเสียงเพลงถ้าเวลาบ่ทันก็จะมาตอบสนองให้เสียงเพลงในมื้อต่อไปมื้อนี้ลาไปก่อนขอให้ความสุขสุขดีเกิดแม่เกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่นครหลวงวิจันทน์สื่อมวลชนป้องกันความสงบจะสืบต่อพัฒนาเวียกงานสู่คุณภาพใหม่โศกเฮียน2026-2027มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถรับนักศึกษาใหม่เข้าเฮียนให้ได้ 5,570 คนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของจีนเป็นอันดับ1ของโลกกัมพูชาส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 19% ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการส่วนกลางผักมีท่านคำพันธ์เพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมส่วนกลางผักห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักท่านอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติบรรดาการน้ำขันสูงผักหลาดต่างหน้าสื่อมวลชนที่มาจากศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้พลเอกวิไลดาคำฟองได้กล่าวว่าระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันผักและรัฐบาลย้ำใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ที่นำพาอย่างจดจ่อต่อเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายและจะตั้งประชาชนเป็นวิธียุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิบัติเวลาใดก็ถือเอาสื่อมวลชนเป็นสนามหบด้านการเมืองและคิดเป็นพาหนะที่แหลมคมเพื่อสื่อสารความถูกต้องโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลต้านกลอุบายการหันเปลี่ยนโดยสันติของกลุ่มคนบ่หวังดีเพื่อหวังมั่งเพทำลายระบอบใหม่อย่างทันการการดำเนินกองประชุมครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพื่อป้องกันสรุปตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาก็คือการจะตั้งปฏิบัติมติ36ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของภาคการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่เห็นได้ด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างและวิธีแก้ไขพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ให้ทันกับสภาพเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะเล่นอื่น
2: กองประชุมเดียวงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งนี้แม้นมีความหมายสำคัญนี้ซึ่งผมเข้าใจพร้อมกันครับฟังการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเดียวงานสื่อมวลชนในระยะที่ผ่านมาก็คือการปฏิบัติมาที่36ของกรมการเมืองศูนย์กลางครับเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการน้ำท่าของครับและการคุ้มครองของหลักต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่โดยลงลึกสอบให้เห็นผลงานอันดีเด่นที่ผลเด่นเห็นได้ด้านอ่อนขอคงค่าและสาเหตุต้นตอและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากนั้นจะได้พร้อมกันว่างที่ข้างขาดไม้และบรรดาเหตุงานต้นตอที่จะสูงใจจะต่างปฏิบัติการในหอดปี2030ก็คือในระยะ5ปีต่อหน้าเพื่อนำเอาเหตุงานสื่อมวลชนของลาวเฮาไปสู่ทันสมัยและหันเป็นดิจิตอลและหันไปสู่คุณภาพใหม่ในสามกลางที่ยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวและเทคโนโลยีดิจิตอลแบบเขามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได
1: ้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงผู้เข้าร่วมพร้อมกันรับฟังการประกอบคำเห็นในหัวข้อต่างๆเป็นต้นหัวข้อสื่อมวลชนแมนผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แทงถึงใจผู้สะดุ้งไวเมื่อได้อ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าหัวข้อพัฒนาพื้นฐานของรางโทรคมและปัญญาประดิษฐ์ให้เข้มแข็งเพื่อห้องหับกับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ยกระดับวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกหัวข้อพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนให้เป็นมืออาชีพแตะทันกับยุคสมัยหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มไว้หนุ่มในเงื่อนไขใหม่บทบาทของสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการศึกษาอบรมการเมืองนักคิดในทั่วสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันกับสภาพการ การร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและธุรกิจดิจิตอลใหม่ไปสู่คุณภาพใหม่บทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอุปมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักหัวข้อการปกป้องผลประโยชน์ของสื่อมวลชนในยุค 4.0 การนำใช้พาหนะสื่อมวลชนในการปลุกระดมทั่วปงสุลาวทั้งชาติเข้าร่วมการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ของพรรคพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้รับเกียรติฟังโอรมของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประทันประเทศเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในต่อหน้ากองประชุมครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา1เมื่อครึ่งจึงจะสำเร็จ
0: สื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบจะสืบโตบุกทะลุพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของตนให้ก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อเป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็งให้ผักหลัดและจะพยายามปรับปรุงสื่อตนเองให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่เพื่อให้สื่อมวลชนป้องกันความสงบเข้าหาประชาชนอย่างแท้จริงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกักเกียมให้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1พันเอกพลพิรุณปัญญาสิริหัวหน้ากลุ่มสื่อสารมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่13กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาติว่ารู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนป้องกันความสงบให้ก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อเป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็งให้พรรคลัดสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการเป็นสื่อกลางโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจในระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้ตั้งหน้าเฮ็ดหน้าที่โฆษณาแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นปัญหายาเสพติดกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ขี่ลักงัดแงะและอุบัติเหตุมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี
3: สมซื่นเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เปิ่งบรรยากาศแล้วก็เห็นว่ามีความเบิกบานมวลซื่นในการกระตุ้นสื่อมวลชนของพวกเฮาเนาะในการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นบทบาทของสื่อมวลชนปกส.เนาะก็คือแม่นเฮ็ดหน้าที่ในการเป็นสื่อโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วถึงพ่อแม่ประชาชนในสังคมและยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบก็แม่นได้เฮ็ดหน้าที่ของตนอย่างตั้งมั่นโดยเฉพาะแม่นการโฆษณาแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อบ่ว่าจะเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาที่ลักงัดแงะและปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อนะอุบัติเหตุต่างๆในสังคมก็ได้เป็นอย่างดี
0: พันเอกพรพิรุณปัญญาสิริกล่าวตื่มว่าเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายและก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในต่อหน้าสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะสืบต่อปรับปรุง3ด้านหลักคือการพัฒนาบุคลากรเร่งสร้างขีดความสามารถให้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะแม้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการผลิตสื่อการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างยกระดับห้องสตูดิโอห้องอัดเสียงและพาหนะหับใส่ให้มีความทันสมัย
1: ศึกษา2006-2007มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีความสามารถรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในถูกหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ 5,570 คนท่านดิซานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อห้องหับให้แก่นักศึกษาที่จะเข้าสอบสิ่งเข้าเรียนให้มีหลายทางเลือกมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เปิดหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรโตเนืองปริญญาตรีโดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ภาคค่ำซึ่งได้จัดการสอบสิ่งต่างหากสำหรับวันเวลาจัดการสอบสิ่งเป็นวันที่8สิงหาคมนี้และจะประกาศผลในวันที่24สิงหาจะเปิดหับลงทะเบียนในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
4: พวกเราจะเร่งรัดการกวดให้ไวขึ้นกว่าปีผ่านมาก็คือวันที่24สิงหาจะประกาศผลและวันลงทะเบียนอีกวันลงทะเบียนเข้าเรียนจะเป็นวันที่31สิงหาคม2026สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลในหลากหลายช่องทางมีเบอร์โทร WhatsApp Facebook หรือ Sportman เบอร์โทรสำนักงานวิชาการในการสอบเซ็งเป็นเบอร์021770888 นะสามารถติดต่อได้ในหมู่ราชการส่วน WhatsApp ใน LINE ก็สามารถสอบถามได้ในเบอร์020555598 58สำหรับ Facebook ก็สามารถส่งข้อความถามได้ที่ Facebook Fanpage ของศูนย์ประสานงานนะครับในสามารถแห่งทราบสำหรับเว็บไซต์ก็สามารถเข้าเบิ่งข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ www.nun.edu.lau
1: ท่านเดซานุราชเซนดวงเดชได้เรียกร้องให้ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบสิ่งแม่นให้ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ตนเองมักกะเกียมเอกสารให้ครบถ้วนเกี่ยมใบยั่งยืนการศึกษาจบม.7รูปถ่ายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามรายการที่ประกาศไว้เพื่อการยั่งยืนพร้อมทั้งกะเกี่ยมเงินค่าธรรมเนียมการสอบสิ่งและวิธีการชำระตามที่ได้กำหนดไว้ศึกษาข้อมูลการสอบสิ่งล่วงหน้าศึกษารูปแบบข้อสอบสิ่งกฎระเบียบและเวลาสอบสิ่งจากประกาศของมหาวิทยาลัยและรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอเกี่ยมสติให้มีสมาธิที่ดีเพื่อเกี่ยมตัวสอบเสียงอย่างเต็มที่และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่ๆผ่านทาง2ทางการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเท่านั้น
0: วันที่12กรกฎนี้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วได้มอบผู้ถูกหาสัญชาติจีนอยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นบ่อฮานที่กระทำผิดกฎหมายของลาวจำนวนทั้งหมด95คนในนี้ผู้ถูกหาคดีโซโกงสับทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์จำนวน92คนผู้ถูกหาโคหาเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน3คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวไปดำเนินคดีนี่ก็แมนปฏิบัติตามการหัวมือระหว่างเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นการสกัดกั้นต้านอาชญากรรมข้ามชาติการมอบหับครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายลาวมีพันโทสอนเพชรฟงสมุทรหัวหน้าแผนกกวดค้นเข้าออกเมืองท่านพันตีศรีสวาไซยะแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมต่อไปเชิญท่านฟังในงานข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่13กรกฎนี้ที่บ้านน้ำคำเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วได้จัดพิธีปล่อยป่าสัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยป่าแห่งชาติโดยมีพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลาเพชรห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วมีการนำของแขวงเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ท่านบุญคงวงคำจันทร์ห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้รายงานเกี่ยวกับการปล่อยป่าสัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยป่าแห่งชาติประจำปี2026แม้นมีความหมายอย่างลึกซึ้งทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปีผู้นำที่แสนเคารพฮักทั่วปวงชนทั้งชาติสำหรับปี2026พระแนกและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห้วยทรายจะสู่โซนปล่อยป่าทั่วเมืองให้ได้300,000กว่าโตกบ2,000โตในนี้สุกยู่ให้ประชาชนผู้ที่มีเงินไขเลี้ยงตามนองของชุมชนหรือแบบครอบครัวให้ได้100,000โตปล่อยอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าทั่วเมืองมี6จุดป่าที่นำมาปล่อยทั้งหมด200,000กว่าโตในนั้นปล่อยป่าอยู่บ้านน้ำคำวังน้ำคำแห่งนี้ปล่อยจำนวน200,000กว่าโตกบ2,000โตสำหรับลูกป่าที่นำมาปล่อยในครั้งนี้แม่นป่าธรรมชาติและกบเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรของป่าให้หลากหลายและมีความดุลเดียงของสภาพแวดล้อมให้ยืนยงเคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปให้สมกับคำสุภาษิตบูฮานที่กล่าวว่าไปพุ่นได้กินป่ามาพี่ได้กินเขาสีภัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้วว
1: ันที่13กรกฎนี้อยู่วังสงวนท่าเรือบ้านขอนเมืองหลวงน้ำทาจัดพิธีปล่อยป่าหนึ่งในโอกาสวันปล่อยป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎมีท่านคำลาแหล่งสัญญธรรมห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำทาพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: จุดประสงค์หลักแม่นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สังคมรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำชีวะนานาพันธุ์ในน้ำที่เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชีพของพวกเฮามาแต่ดึกดำบรรพ์แม่นนับมือนับมีจำนวนลดน้อยถอยลงไปตามจังหวะการขยายตัวของพลเมืองและด้วยการทำลายของมนุษย์ที่นำใส่เครื่องมือที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายเช่นว่าการหาปลาในยามผสมพันธุ์การปล่อยน้ำที่เป็นผิดลงสู่แม่น้ำลำธาร ทิ่มสิ่งเศษเรือและนำใส่สารเคมีเข้าในการผลิตและอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อชีวะนานาพันธุ์ในน้ำเฮ็ดให้สัตว์น้ำบางชนิดบ่สามารถแพร่พันธุ์และนับมือนับสูญพันธุ์ฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นบ่ให้สัตว์น้ำสูญหายและสร้างความดุลเดียงทางธรรมศาสตร์ไว้ให้ลูกให้หลานได้ใส่ได้เบิ่งได้ส้มรัฐบาลจึงได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎคมของทุกๆปีเป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยปลาแห่งชาติปลาที่นำมาปล่อยในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 61,000 ตัวมีปลาปากและปลานิลในโอกาสดังกล่าวปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
1: เมื่อมานี่ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองภูคูนแขวงหลวงพระบางจัดพิธีทำลายสินค้ามดอายุสินค้าปลอมและเสื่อมคุณภาพโดยการเป็นประธานของท่านบุญเรือมดาลีรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีคณะกรรมการเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ซึ่งค่าทีนำมาทำลายในครั้งนี้ได้มาจากการลงเคลื่อนไหวกดกาของเจ้าหน้าที่กดกาขั้นเมืองในระยะต้นปีผ่านมาอยู่ตามหานค่าย่อยในครอบเขตเทศบาลเมืองกลุ่มผู้สูงกลุ่มผู้เวียงและกลุ่มผ้าเก่งรวมทั้งหมด9บ้านมีทั้งหมด64หันนั้นมีนมข้าวนมมีเครื่องสำเร็จรูปเครื่องปรุงอาหารเครื่องดื่มอัดลมเครื่องดื่มบำรุงกำลังและอื่นๆรวมมูลค่าประมาณ25,500,000กว่ากีบซึ่งหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมรายการค้าเมืองได้มีคำเห็นว่าการทำลายสินค้าในครั้งนี้แม่นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้บริโภคบ่ห้ามมีความเสี่ยงต่อกับสินค้าที่เป็นอันตรายพร้อมด้วยกันนั้นท่านเฮคองห้าผู้ประกอบการพ่อค้าสาวค้าทุกคนจงมีสติและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบ่ห้ามนำเอาสินค้าที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพมาจำหน่ายขายห้าเจ้าหน้าที่กวนพบเห็นในครั้งต่อไปจะถูกปรับหมายและดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเจ้านายได้ดำเนินการฟังและจุดทำลายสินค้าทีจิตมาได้โดยหาประกันบ่ฮาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
1: ธนาคารจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดหน่วยบริการแขวงอัตปือได้มอบเครื่องกีฬาให้แก่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอัตปือเมื่อมณีที่ธนาคารจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดหน่วยบริการแขวงอัตปือซึ่งมอบโดยท่านเวียงทองขันทัสาวิชาการธนาคารจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดหน่วยบริการแขวงอัตปือและกล่าวรับโดยท่านถุกสวัยเกี่ยมพจิตรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
8: ท่านเวียงทองคณศากล่าวว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้แม้นเป็นการประกอบส่วนส่งเสริมต่อการพัฒนากีฬากายกรรมและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะพักคณะแผนกและบรรดานักกีฬาศึกษาธิการและกีฬาแขวงไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาพบปะหอบเวียน4แข่งฝากไต่ที่แขวงสารวันเป็นเจ้าภาพโอกาสได้การทานสุขสวัยเขียมพจิตรกล่าวแสดงความชมเชยมายังสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดโดยบริการแขวงอัตปือที่ให้การสนับสนุนเครื่องกีฬาพร้อมทั้งยังยืนว่าจะนำเอาเครื่องกีฬาจำนวน50ชุดนี้นำใส่เข้าในเวียกงานเคลื่อนไหวกีฬาตามจุดประสงค์เพื่อสร้างผลงานให้แขวงพร้อมนี้ท่านยังได้มอบใบยังยอดจากแผนกศึกษาธิการกีฬาแขวงให้แก่สถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดหน่วยบริการสาขาอัตปือเพื่อจะลึกถึงน้ำใจอันดีงามและการประกอบส่วนอันสำคัญครั้งนี
9: ้สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งในมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยยืดทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหัดตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อน จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง29หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
11: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักจัดหลายกิจกรรมโดยเฉพาะเป็นการแข่งขันมวยมิตรภาพลาวกัมพูเชียกีฬากระโต้กีฬาเป็ดตั้งแลนระยะ3กิโลเมตรหา7กิโลเมตรพร้อมทางจัดบูธวางแสดงสินค้าต่างๆในระหว่างวันที่12หาวันที่13กรกฎนี้เนื่องในโอกาสสร้างขบวนการปลุกระดมปัสสมดาเผ่าสาวแขวงจำปาสักร่วมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกีฬากายกรรมแห่งชาติครบรอบ60ปีให้เป็นขบวนฝุดฟื้นเบิกบานมวลซื่นท่านโพไซวงคำซาวห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักรายงานให้ฮู้ว่าเมื่อบ่ดลผ่านมานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักได้แถลงข่าวแจ้งการให้มวลชนชาวแขวงจำปาสักรับฮู้อย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆซึ่งในปีนี้ได้จัดการแข่งขันมวยมิตรภาพระหว่างลาวและกัมพูเชียในตนแรงวันที่12กรกฎาคมที่ลานนอกสนามกีฬาแขวงจำปาสักเทศบาลนครปากเสภายในงานได้มีการวางแสดงสินค้าต่างๆเพื่อครบงันให้มวลชนได้เข้าไปเที่ยวชมอย่างคึกคืนและเบิกบานมวลชนสำหรับตอนเช้าวันที่13กรกฎาคมนี้ได้สืบตัวจัดกิจกรรมเลนระยะ3กิโลเมตรและ7กิโลเมตรซึ่งได้เชิญท่าน

0: 4ด้านคือการรับประกันการสนองการบริการผู้สมใจสีเขียวคาร์บอนต่ำและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประเทศอยู่ในอันดับ1 5อันดับที่5ในด้านระดับการพัฒนาโดยรวมแม่นแฟงลังสูเอสสวิสจีนและนอร์เวย์สำหรับประเทศจีนแล้วนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าอยู่อันดับ1ของโลกรวมยอดการติดตั้งพลังงานสะอาดก็เป็น1เช่นเดียวกันบทรายงานการแสดงให้เห็นว่าในปี2025รวมยอดกำลังติดตั้งพลังงานใหม่ในทั่วโลกได้ลื่นกาย3ตื้อ950กิโลวัตต์รวมเกือบ40ส่วนห้อยของรวมยอดกำลังการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าในทั่วโลกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการดังกล่าวขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าพลังงานเมนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยืนยงบรรดาประเทศควรเล็งรัดการปฏิสร้างใหม่ในเทคโนโลยีพลังงานและการเสื่อมจอดเครือข่ายไฟฟ้าสนองการช่วยเหลือด้านนโยบายและเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสุขโยกการหันเปลี่ยนด้านพลังงานที่ยุติธรรมและกวมรวม
1: ตามข่าวต่างประเทศกรมภาษีของกัมพูชีได้เปิดเผยเมื่อบนเดือนมีนาว่ายอดการส่งออกของกัมพูชีในระยะ6เดือนต้นปีนี้บรรลุระดับ10ตื้อ700ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาในขณะเดียวกันยอดการนำเข้าของกัมพูชีในระยะเดือนมังกร5เดือนมิถุนาผ่านมารวมมี10ตื้อ970ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมานอกนั้นท่านเพนโซวิซิตหัวหน้ากระทรวงการค้ากัมพูชากล่าวว่าการเติบโตดังกล่าวแม้ได้รับแรงยู่หนุนมาจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภาคพื้นเคียงคู่ไปกับข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีร่วมกับบรรดาประเทศเศรษฐกิจอื่น
0: ๆตามข่าวจากต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกห้องกองทุนบำนาญเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินภายในประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการเงินญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้กองทุนบำนาญขนาดใหญ่ของประเทศเพิ่มการลงทุนในทรัพย์สินภายในประเทศให้หลายขึ้นซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นหลังจากที่หลุดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีและทั้งซวยหนุนตลาดพันธบัตรอีกด้วยท่านนางซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อบุเดือนมะนี้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องการส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนและกองทุนบำนาญรวมทั้งกองทุนบำนาญรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลจะออกนโยบายเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวทั้งนี้กองทุนบำนาญรัฐบาลญี่ปุ่นได้ถือเป็นหนึ่งในกองทุนบำนาญขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการประมาณ293ตื้อเยน
1: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบอดอนมานีท่านแอนโทนีอันบานิสนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและท่านนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงที่กำหนดให้ออสเตรเลียส่งออกยูเรเนียมไปอินเดียเพื่อการนำใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติในระหว่างการประชุมสุดยอดออสเตรเลียอินเดียประจำปีครั้งที่3ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยแถลงการจากท่านอันบานิสเปิดเผยว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ออสเตรเลียสามารถส่งออกยูเรเนียมไปอินเดียภายใต้ขอบการร่วมมือที่มีอยู่พร้อมทางระบุภายหลังกองประชุมร่วมกับท่านนาเรนทราโมดีว่าสายพันธุ์ระหว่างออสเตรเลียและอินเดียบ่เคยแข่งแกร่งขนาดนี้มาก่อนและทั้งสองฝ่ายปรารถนาจะขยายการร่วมมือให้มีความเริกเริงและแน่นแฟ้นหลายขึ้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่ง

0: มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
2: เงินกี่เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
3: คนลาวหักเมืองลาวใส่เงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงฮอตเวลานี้พบพ่อกันเป็นประจำเนาะในรายการเพื่อนธนาคารทักทายมีรายการตอนต้นรายการแบบนี้ต้องแจ้งไว้รายการเพื่อนธนาคารออกอากาศ 12:30-13:00 FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข้อมูลนำเสนอออกอากาศทุกเมื่อจากการสนองของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีนำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นการเผยแพร่เวียกงานของพวกเราให้สังคมให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงมื้อนี้ก็จะสืบต่อข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์เดผู้ใดที่ได้ติดตามตั้งแต่ต้นอาทิตย์มาก็คงจะได้รับรู้บางส่วนไปมื้อนี้จะสืบต่อในมาตราที่เท่าใดนั้นติดตามรับฟังน้ำกันเติมท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเป็นประจำเบิ่งแย้งรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดโชคลาภอันประเสริฐคือการบ่เจ็บบ่ไข้ผู้ที่เดินทางขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางอย่างสวัสดิภาพไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยรับฟังรายการคุณผู้ฟังได้เนาะผ่านทาง FM 103.7 MHz ทั้งเครือข่ายส่งต่อแดระบบเว็บไซต์พร้อม www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกขับยอดยานพาหนะฟังรายการไปน้ำอยู่ห้องล่าห้องการแม่ค้าสาวขายอยู่ตามท้องตลาดตะลีหรือผู้ที่กำลังอยู่เฮือนอยู่ศาลเนาะก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนั้นผู้ใดที่กำลังออกแหงแข่งขันอยู่ในขณะนี้ในการสร้างสาพัฒนาสร้างเศรษฐกิจครอบครัวของตนเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือการประกอบอาชีพอื่นก็ขอให้ประกอบอาชีพความซื่อสัตย์มันเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองต้นรายการแบบนี้ฟังโฆษณากรเป็นรายการและยะต่อไปนั้นจึงเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการกับขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย
4: ์เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล
5: ้
4: ว
5: เด้อว้าเป็นได้เลยล
4: ่
5: ะ
4: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเฮาก็ยังเพิ่นฮู้อย่างหลายซ้ำนะ
5: ตามเชื่อฮู้แม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
4: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
5: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
4: ปาถกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
5: แม่นแล้วถ้าตัวยะหับประกันผลตอบแทนและลึกความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
4: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
6: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากยึดสถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
7: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
6: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
7: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
6: อ๋อแม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
7: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
6: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
7: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
8: กเห็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
9: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
8: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
9: ่แต่มันสบายอันใดแม
8: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
9: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
1: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
10: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
1: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: เป็นรายการหลายคนกันยังสืบต่อขุนเขียวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแข่งขันกับเวลาในปัจจุบันเนาะเพราะว่าวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปวันเวลาบ่เคยของท่าผู้ใดดังนั้นการสืบต่อหน้าที่เวียกงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของเป็นรายการเองหลายคนก็มีหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกันไปแต่ว่าบางคนอาจจะมีอาชีพหลักแต่อาชีพสำรองพร้อมเพื่อการเก็บรายรับเข้าสู่ครอบครัวแต่อย่าลืมเด้อประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องมั่นเพียงและก็ตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเงินคำที่หามาได้ประหยัดได้เป็นการดีที่สุดเนาะเฮาฮู้ว่าอันใดจำเป็นอันดับหนึ่งอันใดจำเป็นสำรองก็ต้องได้ใจแยกบ่แม่นเห็นอันใดก็อยากได้อยากซื้ออันนี้เป็นการฟุ่มเฟือยหลายเกินไปเนาะเพราะว่าอิงใส่เศรษฐกิจในปัจจุบันถ้าว่าเป็นยามบุญเทศกาลต่างๆสินค้าก็ถือว่าเอาแพงได้เป็นรายการแต่ถึงจะถูกจะแพงเฮาก็ยังต้องได้ซื้อยังต้องได้ซุ้มใส่ต่อไปเนาะเพราะว่ามันติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีอาหารการอยู่การกินมีเครื่องอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันมันตัดขาดบ่ได้อันใดจำเป็นได้อันใดที่บ่จำเป็นหลายก็ตัดออกไปเด้เนาะเพื่อหลุดพ้นรายจ่ายตอนนี้มาหาฟังข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่25ในมาตราที่25เว้าถึงสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารสภาบริหารมีสิทธิ์และหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มาตราที่130นอกจากนั้นยังมีสิทธิ์และหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้1ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหับห้อง2ติดตามประเมินผลและสั่งรวมรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมติของกองประชุมผู้ถือหุ้นหับห้อง3เป็นใจกลางประสานงานและติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ4รายงานการเคลื่อนไหวชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ต่อกองประชุมผู้ถือหุ้น5สร้างกลไกระบบบริหารความเสี่ยงตรวจสอบภายในพร้อมทั้งติดตามกวดกาประเมินผลความเสี่ยงและรายงานต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ6คนคว้าสมาชิกสภาบริหารตามการเสนอของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหับห้อง7พิจารณาการแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งห้องผู้อำนวยการตามการเสนอของผู้อำนวยการของตลาดหลักทรัพย์บนพื้นฐานการเห็นดีของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย8พิจารณาแผนการสร้างปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบฮาร์ดแวร์ประเมินระบบดังกล่าวประจำ6เดือนต้นปีประจำปีจากคณะอำนวยการเพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหับห้องและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบ9เสนอแบ่งเงินปันผลการสร้างคลังสำรองต่างๆและการแบ่งปันเงินกำไรเข้าคลังสำรองต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหับห้อง10พิจารณาการสร้างตั้งหรือการยกเลิกกงจากการจัดตั้งขันสภาบริหารคณะกรรมการของสภาบริหารอำนวยการและแผนกการของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหับห้อง11พิจารณาการปฏิบัตินโยบายย่องยอหรือปฏิบัติมาตรการทางบริหารต่อสมาชิกสภาบริหารคณะกรรมการของสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกและพนักงานภายในตลาดหลัก ักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องมาตรการต่อผู้ละเมิดระเบียบการของตลาดหลักทรัพย์ตามการเสนอของผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ12นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องระยะนี้เอาสำนีกร1มาตราผ่านไปในมาตราที่25เว้ายาวย่านมีรายการโบจือเอาเป็นว่าระยะต่อไปสืบต่อในมาตราที่26และมาตราที่27ตอนนี้พักฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: เออเสี่ยวเฮาทำตัวได้ดู
1: มีหยังน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโหน่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อผัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
3: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
4: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7: บรรยากาศตอนเที่ยงอยู่นำกันทุกมื้อ 12:30-13:00 FM 103.7 MHz รายการเพื่อนธนาคารอยู่กับอนุรักษ์เนาะ30นาทีนี้เป็นประจำอยู่แล้วท่านผู้ฟังส่วนว่าขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์มาสืบต่อก่อนเนาะหลังจากที่ได้หาฟังเสียงเพลงมวลๆในรายการของพวกเราผ่านไปแล้วถึกอกถึกใจมีรายการหรือบ่ถ้าว่าถึกใจพวกเราดีใจถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาสืบต่อในมาตราที่26ก่อนในมาตราที่26นี้เว้าถึงคณะกรรมการของสภาบริหารคณะกรรมการของสภาบริหารให้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มาตราที่131คณะกรรมการของสภาบริหารต้องประกอบด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรรมการจำนวนหนึ่งและผู้ช่วยเวียกตามความจำเป็นที่เป็นพนักงานประจำของตลาดหลักทรัพย์หัวหน้าห้องหัวหน้าและกรรมการถึกแต่งตั้งและปลดตำแหน่งโดยประธานสภาบริหารมีอายุการ2ปีและสามารถถึกแต่งตั้งคืนใหม่ได้ในมาตราที่27ในมาตราที่27นี้เว้าถึงเงื่อนไขของคณะกรรมการกวดสอบคณะกรรมการกวดสอบต้องมีเงื่อนไขคือ 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการกวดสอบหรือกวดกาภายในหรือการเงินการธนาคารธุรกิจหลักทรัพย์กฎหมายบัญชีบริหารธุรกิจ 3. บ่เคยเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาบริหารในวิสาหกิจใดหนึ่งที่ถูกศาลตัดสินให้ล้มละลาย 4. บ่เคยถูกดำเนินคดีหรือถูกศาลตัดสินลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับการลักทรัพย์ส่อกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารหับหรือให้สินบนสอราดบังหลวงฟอกเงินบ่เคยกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจด้านหลักทรัพย์หรือบ่เคยกระทำผิดทางด้านการเงิน 5. บ่เคยถูกปลดตำแหน่งหรือถูกไล่ออกจากการเป็นผู้กวดสอบหรือผู้กวดกาภายในและด้านอื่นๆเนาะที่ว่าเกี่ยวข้องกับแขนงการเงินการธนาคารการบัญชีเวียกงานหลักทรัพย์6เงื่อนไขอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอาล่ะท่านผู้ฟังเนาะการนำเสนอผ่านไปในมาตราที่26และมาตราที่27อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืม1602โทรมาได้ในมงรัฐการโดยที่ว่าบ่เสียค่าแต่อย่างใดมาเป็นบรรยากาศก่อนหลายคนกระทาฟังเพลงอยู่ในขณะนี้บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้พักผ่อนย้อนอารมณ์อยู่ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการ

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวตัวว่าน่าสนใจปะ
1: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามฉันดอกตัวก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรขอต่อรอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีขาล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินเก็บทักทายมีรายการเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz หากฟังอยู่ในปัจจุบันเนาะสัญญาณแจ้งสะดวกสบายและบอที่นครหลวงจันทน์เครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์หากฟังได้ทั่วโลกอนุรักษ์ดำเนินรายการ30นาทีในมื้อนี้แน่นอนล่ะและยานี้ก็เป็นระยะท้ายของทางรายการแต่ว่าพวกเรายังอยู่น้ำกันเป็นประจำท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 12:30-13:00 ซึ่งวันรายการนี้ได้รวบรวมเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมในเวียกงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรยากาศได้ฮู้จักน้ำกันพร้อมกันนั้นถ้าว่าอยากติดต่อพัวพันจะเป็นแขนงการตลาดทุน021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในมงรัฐการบ่เสียเงินจักเก็บมีละการพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la ส่องทาง Facebook มีละการกับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรืออยากจะติดตามเวียกงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวก็เข้าไปที่ Facebook ของมีละการแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาลาวว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้ทักทายมีรายการเป็นประจำเพราะว่าจะเป็นระยะใดๆเนาะเคียงข้างกันไปกับเสียงเพลงแดของมนพร้อมซึ่งว่าบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้หลายคนใส่ยานพนาอยู่ขึ้นมาเหนือลงไปใต้เดินทางด้วยความระมัดระวังปลอดภัยไปถึงจุดที่หมายพร้อมกันนั้นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่บรรดาเขตแขวงต่างๆติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแต่อากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันรักษาสุขภาพทางกายเคียงคู่กับการดำรงชีวิตและยาท้ายของทางรายการมีสิ่งที่ควรฮู้ให้มีรายการได้ฮู้จักน้ำกันมื้อนี้เอาหัวข้อสั้นๆเนาะมาเว้าสู่ฟังคุณประโยชน์ของหมากม่วงในที่นี้มีทั้งหมากม่วงดิบและก็หมากม่วงสุกแต่ว่าจะสุกหรือดิบแม่นให้คุณประโยชน์ต่อทางกายดีต่อสุขภาพคือกันบางคนอาจจะกินหมากม่วงดิบบางคนอาจจะกินหมากม่วงสุกมีรายการถ้าว่าเฮากินหมากม่วงจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันพยาธิมะเหงช่วยให้ระบบอาหารเฮ็ดเวียกดีขึ้นป้องกันพยาธิหัวใจลดระดับไขมันในทางกายได้ดีช่วยบำรุงสมองรักษาพยาธิเบาหวานบำรุงสายตาบำรุงผิวช่วยรักษาผิวรักษาเลือดจางในแม่หญิงถือพาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทางกายและยังใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้ดีนี่คือคุณประโยชน์ของหมากม่วงเอามาเว้าสู่มิตรและการได้ฮู้จักน้ำกันขอขอบใจสาระดีๆและข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจเป็นยังธนาคารแห่งสปป.ลาวขอบใจมิตรและการหลายๆเด้ออยู่น้ำกัน30นาทีเป็นประจำ 12:30-13:00 มื้อนี้ขออนุญาตลามิตรและการไปเพียงเท่านี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วเนาะขอความผาสุกสุขดีเป็นของมิตรและการทุกๆคนสบายดี
6: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้า สวยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนหอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
2: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูสวยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
4: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงซึ่งมันส้นเป็นกระบอกเสียงแหลมคมและขั้วโตสำคัญในการพัฒนาหลายแขนงการเนื่องในโอกาสที่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะจัดขึ้นในวันที่13หาวันที่15กรกฎาคมนี้ท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งได้ให้ทัศนะโดยเน้นนักถึงบทบาทอันสำคัญของสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐและของชาติท่านเล็กไหลศิวิไลได้แสดงความย่องยอสมเชยและเชื่อมั่นต่อบรรดาสื่อมวลชนทุกภาคส่วนเช่นโทรภาพแห่งชาติวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสื่อสิ่งพิมพ์และสำนักข่าวต่างๆที่ได้ตั้งหน้าเป็นขั้วโตในการนำเอาแนวทางมติคำสั่งของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐเผยแพร่สู่สังคมเฮ็ดให้ประชาชนมีความรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในระยะผ่านมา
2: ก็คือร่วมกันสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงของพรรคกับของศาสตร์ของพวกเราเสื่อมผ่านมากก็มีบทบาทอันหลวงหลายในการโฆษณาแนวทางของพรรคให้หมดถึงทุกเป้าหมายอยู่ในสังคมของเราทั้งส่องแสงเห็นผลงานอันผลเด่นในการพัฒนาการนำพาการสีนำของพรรครัฐบาลคืออาจจะเห็นบางจุดอ่อนขอพวกขังในการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่รัฐเฮาได้แก้ปัญหาขอขาดตัวปกครองในคงเขตเพื่อจะเป็นบทเรียนถอดเรียนในการนำพาสีนำต่อไปให้มีผลสำเร็จสูงขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านเล็กไหลศิวิไลได้ฝากความหวังนำสื่อมวลชนให้สืบต่อติดตามและส่องแสงการเคลื่อนไหวของแขนงการโยธาธิการและขนส่งบรรณากรมกองและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศโดยเฉพาะแม้นการเจาะจิ้มและทักท้วงอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประกันให้มีความทนทานแข็งแกร่งและสามารถรับใช้สังคมได้อย่างเต็มส่วนตามทิศทางของพรรครัฐท่านเล็กไหลศิวิไลยังได้ทรงคำอวยพรไซอันประเสริฐมายังคณะนำคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคคณะอำนวยการสื่อทุกภาคส่วนตลอดฮอดพนักงานสื่อมวลชนจงมีสุขภาพแข็งแรงและสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรตินี้ให้ยัดได้ผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you.

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันอีกเซนเก่าเซนเคยกับเมื่อวันอังคารพวกเขานำเพลงเก่าๆมาปล่อยมีรายการได้ฟังเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละพวกเราสามารถซื้อสร้างกันผ่าน0305787052มักเพียงแบบใดก็สามารถซื้อสร้างกันได้

0: ติดต่อกันได้ขณะจะทำรายการ0305787052คู่กับข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมส่วนห้างหันได้สนใจอยากจะเดินทางพร้อมกับพ่อเฮาตอนต้นสามารถโทรเข้ามาโอ้ล้มโทรเข้ามาผ่าน0305787052 5787052ฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพ่อเฮาจะโทรกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดฟังเพลงทักทายกันก่อนมีรายการ
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: เสียงเพลงเก่าๆเก่าแท้เก่าว่าบอกอะเก่าอยู่บ่เทิงคั่นว่าเก่ากึกเป็นผลงานของนักร้องสาวแคนาดาเนาะที่ใส่ชื่อว่าเซลีนีออนเพื่อเป็นนักร้องที่เสียงมีพลังเฮ็ดรายการคงจะทราบเนาะว่าเพลงไททานิกอะก็แม่นนักร้องคนนี้เป็นคนฮ้องเนาะเพลงนี้ผู้เกี่ยวฮ้องไว้ Think Twice คิดแล้วคิดอีกบ่แม่นว่าคิดแล้วเว้าไปบ่แม่นว่าคิดแล้วตัดสินใจไปเพิ่นว่า Think Twice อย่างน้อยก็คิด 2-3 ครั้งก่อนจะตัดสินใจอันใดไปเพลงนี้ผู้เกี่ยวห้องไว้1993 2026กา30ปลายปี32 33ปีมีรายการแต่เพลงนี้ที่จริงนี่มันปล่อยท้ายปี1994เนาะถึงว่าอัลบั้มนั้นจะกวม93อ่ะในอัลบั้มผู้เกี่ยวที่ใส่ชื่อว่า The Color of My Love เนื้อในเพลงบอกว่า Don't say what you are about to say Look back before you leave my life จะแม่นใดอกใดใจผู้แต่งก็ได้ Be sure before you close that door Think twice คันท่าว่าจะเอ่ยยังออกมาบอต้องเอ่ยก่อนจะออกจากชีวิตคนคนนี้ไปให้หันลังเบิ่งคืนว่าแน่ใจแล้วบ่ก่อนเจ้าจะอัดประตูนั้นลงต้องให้แน่ใจว่าตัวเองพร้อมแล้ว Think twice เรียกร้องว่าให้คิดดีๆบ่แมนการคู่ออกไปปึ๊บบ่มีทางจะได้กลับมาประมาณนี้บ่แต่ยิ้มให้มีรายการได้ฟังเนาะบ่ฮู้ว่าถึกใจหรือบ่ก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะขณะที่พวกเราจะทํารายการผ่าน0305787052นักเพลงมื้อนี้เน้นเป็นเพลงเก่าๆนะเดินทางพร้อมทั้ง Colorful ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทั้งลาวโทรคมอยู่ก็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามกับรายการพวกเรามีให้ติดตามทุกมื้อนั่นล่ะผ่านทางนี้เนาะทาง103ก็ดีหรือบางคนทูนอินเข้าไปติดตามผ่าน94หลายคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้อแท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
7: ก็ขอบใจที่ติดตามหาฟังรายการฟังคงจะทราบกันไปแล้วเนาะที่กิ่งไม้ปล่อยสปอตให้มีรายการได้ฟังลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิ่นแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

กับอีกตึมหนึ่งซิงเกิลเก่าๆกับบ่เก่าแท้เก่าบาทถือว่าเก่าเวนเตปาก้าเป็นภาษาสเปนิชจริงไหมเข้าไปเบิ่งมามันแปลว่ายังเนาะมันจะแปลออกเป็นอังกฤษว่า come here ว่าว่ามานี่หรือว่า come over here มาห้าแถวนี้ประมาณนั้นริกกี้มาร์ตินเนาะก็เป็นนักร้องสาวปูเอร์โตริโก้ห้องรวมกับมาลูมามาลูมาเป็นนักร้องสาวโคลัมเบียซึ่งมีเสียงเพลงนี้พวกเขาตั้งแต่เดือน9 2016มาฮอดปีนี้ก็10ปีเนาะนั่นแหละจริงไหมบอกว่ามันกับบกเก่าลายมันก็จะออกทำนองลาตินพ็อปมีแร็กเก้มิกซ์อัพกันไปใน Spanish version ให้พวกเราได้ติดตามเวนเตปากะนะจริงไหมกันอ่านยากลายจือเป็นภาษาลาวเวนเตปากะก็เลยขึ้นออกเวนเตปากะของริกกี้มาร์ตินหยิบให้ในรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยากบอกแล้วบอกอีว่าเพิ่นมีโปรแจ้งรางวัลเป็นการเสริมสลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลคาโถในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละหอยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้มแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านกันลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไป

0: ลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปเที่ยวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มกับการที่เราได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกออนได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปไปมื้อหนึ่งก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์หนึ่งก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อก็สะดวกสบายก่อนข้ามก็สมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปซ้อมไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป้มใดเวลาเราสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไว้เพื่อความสะดวกของเรา
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
5: Colorful Music on FM 103.7 MHz
6: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: บริการลาวโทรคมหยิบมาเบ้ามาว่าทุกมือก็มีหลายบริการหนึ่งในฮั้นก็มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนความไวสูงบริการ FTTH อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเปิดใจลองใช้ผู้ใดยังบ่ทันได้ใช้ถือว่าคุ้มอ่ะตอนนี้เพิ่นยังมีความไวให้พวกเฮาได้เลือกตามใจเอาแพ็กเกจพื้นฐานกันเป็น35เมกราคา 165,000 กิบต่อเดือนต่อเดือนได้มีรายการครอบครัวมีหลายคนเนาะเข้ายาวเข้าเหือนแล้วใส่อาเข้าเดียวตัดบัญหากันไปแทนที่จะเติมเงินให้เบอร์นั้นเบอร์นี้มาบวกลบคูณ5เดือนหนึ่งโบเมนน้อยฉะนั้นเป็นวิธีประหยัดสุดๆเอาบริการ FTTH เข้าเอาพื้นฐานเข้ากับเป็น35เมก 165,000 กิกพันเท่าว่ายังต้องการความไวหลายกว่านั้นมีรายการก็เอาตัว55เมก 255,000 กิกเขาสามารถเลือกความไวถึง400พุ่นได้ราคาแน่นอนมันก็หยับขึ้นตามความไวที่เขาเลือกก็เลือกตามความเหมาะสมนั่นแหละแล้วถ้าเขาจะจ่าย3เดือนล่วงหน้าหรือว่าครึ่งปีล่วงหน้าเอา1ปีล่วงหน้าเพิ่นก็ยังมีข้องติดไม้ติดมือเดือนนำไซแถมให้ฟรีฟรีไล่ซ้ำได้นะมีรายการก็สอบถามไปอย่าง101หรือว่าเบอร์ตั้งตัวพวกเฮาเด้อ021-219-385กิ่งไม้ไซตัว35เมกะกิ่งไม้จ่ายเป็นปีก็ได้4เดือนนำไซฟรีได้ก็ถือว่าจนลืมล่างพุ่นละมีรายการก็สามารถสอบถามได้อีกเติมเนาะผ่าน131หรือผู้ใดต้องการอยากจะติดตั้งบริการตัวนี้ได้เลข5พนักงานค่ายพ่อเฮาที่5965-4289อันนี้เป็นเบอร์มือถืออีกเติมเบอร์1แมน5965-5693แถมเติมเบอร์1ได้บ่ได้5580-4053สอบถามได้เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา219385กด021ก่อนก็ขอบใจที่ติดตามหาฟังรายการฟังคงจะทราบกันไปแล้วเนาะที่กิ่งไม้ปล่อยสปอร์ตให้มีรายการได้ฟังเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้ง จกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปใน Recipient Random Mob ทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเฉลิมฉลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: พลงนี้คงบ่มีไผปฏิเสธว่าบ่ได้ยินน่ะมีนักร้องดังๆหลายๆคนเอามาคัฟเวอร์เป็นผลงานของ Stevie Wonder ซื้อของนักร้องคนนี้ Steve Land Hathaway Morris แต่เป็นที่ฮู้จักแม่น Stevie Wonder ปล่อยเพลงนี้1984ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า The Woman in Red ก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงในศตวรรษที่20อเมริกาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเป็นนักดนตรีเป็นรีคอร์ดโปรดิวเซอร์เป็นผู้คุมนะแล้วยังมีเสียงเพลงนี้ฝากไว้ในใจของทุกคนในโลกอ่ะบอกว่า I just want to say I love you and I mean it from the bottom of my heart จังสั้นเลยเนาะเวลาคนโทรไปก็อย่าฟ้าวางสายให้ข้าเจ้านั้นแจ้งเจตจำนงของข้าเจ้าก่อนเนาะว่าต้องการอยากจะบอกอีหยังมันเข้าอกเข้าใจกันก่อนโมเมนต์เห็นเบอร์ก็ยังบ่ฮับแต่ผู้ตั้งใจโทรไปก็ตั้งใจเนาะว่าอยากจะบอกในสิ่งที่อัดอั้นตันใจประมาณนี้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเนาะเพลงเก่าๆกับเมื่อวันอังคารตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทำบริษัทเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเริ่มฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลคาโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านก็ลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
5: Colorful Musicon FM 103.7 MHz
0: สอบถามได้อีกตื่มเกี่ยวกับบริการของเราโทรคมผ่าน101นั้นเป็นบริการมือถือถ้าเฮามีคำถามมีความบ่เข้าใจสามารถสอบถามได้อินเทอร์เน็ต131สินะบริการตั้งโต๊ะ175178มาต่ออีกตื่มนึงเสียงเพลงมีอะไรกะมื้อนี้บ่ได้กินกลางมาขอเป็นเพลงเก่าๆเก่ากึกเ ันทึกตามธีมของเมื่อวันอังคารมาฟังเพลงนี้ Westlife If I Let You Go

คงจะคุ้นกันแม่นบอมีรายการกับเพลงนี้ If I Let You Go ผลงานของวงบอยแบนด์ Eilish นะเป็นเพลงที่พวกเกี่ยวคล้องไว้ในอัลบั้มทำอิฐของตัวเองในปี1999ท้ายปีเดือน7เดือน8นี่แหละที่ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลที่ซองของพวกเกี่ยวอยู่ในอัลบั้มตัวนี้มันมีซิงเกิลที่เศร้าๆกีดกาดกันก็มี Swear It Again แล้วก็มี Flying Without Wing แล้วเพลงนี้ก็มันได้หับกันต้นหับเป็นอย่างดี If I Let You Go I Will Never Know What My Life Would Be Holding You Close To Me แม่นแล้วล่ะเนาะคันถ้าว่าปล่อยเข้าไปหรือว่าปล่อยสิ่งต่างๆให้มันผ่านไปก็จะพอเข้าใจแจ้งอ่ะว่าการที่มีเข้าอยู่ข้างนั้นมันจะเป็นจังใดมันจะสุขหรือจะทุกข์มันจะมีหอยยิ้มหรือมีน้ำตาประมาณนี้เก่าแท้เก่าว่าบ่กะบ่เนาะกะพอเก่าอยู่หยิบไม้มีรายการได้ฟังตามธีมข้องมือเนี่ยวันอังคารเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งแจ้งแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื่มเงินในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื่มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพนแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละห้อยล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเฉลิมฉลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ับทราบกันไปรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของเราโทรโข่งโปรโมชั่นต่างๆถ้ามันยังบ่ทันเข้าใจเถื่อก็จะฟ้ามูลคืนไปใส่นอนอยู่นำกันนี่ล่ะฟังไล่เถื่อเว้าไล่ทีเขาก็จะเข้าใจแจ้งตอนนี้มาฟังเพลงอีกตื่มเสียงเพลงหนึ่งอ่ะเป็นผลงานของ Ben E. King นะก็เป็นเพลงเก่าแล้วล่ะใส่ชื่อว่า Stand By Me

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงพิธีเปิดขบวนการคำนำรับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพักของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครเวียงจันทน์ด้วยการเข้าร่วมของท่านคำพันธ์เพญวงศ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคท่านทองรีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและแขกถือเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เพญวงศ์ได้กล่าวว่าการจัดตั้งขบวนการในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นขบวนการคำนำรับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองวันเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีตลอดระยะผ่านมาสื่อมวลชนลาวได้เฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคลาดและประชาชนเป็นขั้วต่อสำคัญในการหันเอาแนวทางนโยบายและกฎหมายลงสู่หากท่านพร้อมทั้งสะท้อนความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนขึ้นสู่ขั้นถึงอย่างตั้งหน้าในสภาพการปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเต็มตัวเวียกงานสื่อมวลชนจำเป็นต้องได้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงทางด้านเนื้อในรูปการและวิธีการนำเสนอเพื่อให้กลายเป็นแนวหน้าอันแหลมคมในเวียกงานแนวคิดอุดมการและปกป้องผลประโยชน์ของชาติภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลายอย่างและน่าสนใจเป็นต้นเวทีสนทนาปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลและ AI ห้องว่างแสดงนำเสนอประวัติศาสตร์บุญเสื้อสื่อมวลชนความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญหาสุขภาพของวัยหนุ่มกิจกรรมรูปเงามวลเสื้อการทรายฟิล์มรูปเงาเรื่องกองพันที่2ด้วยเครื่องทรายฟิล์มหุ่นเก่าที่หาเบิ่งได้ยากกิจกรรมจำลองเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวโทรภาพผู้จัดรายการวิทยุและการนำใส่เครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกและอาหารพื้นบ้านจากท้องถิ่นต่างๆพร้อมทางมีการแสดงศิลปะดนตรีจากศิลปินลาวที่มีชื่อเสียงตลอดงานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกป้องรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
3: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
5: เอาไปจังไหนมาจังไหนนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ย ข่อยละบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะการอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9549เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
6: ปากดีมีโชคเว้าโยกบ่ดีอันว่าคำปากเว้าจ่ามวลส่วนฝังให้ก็สันละเสริญน้ำแต่คำจ่าต้านปากดีอยากฟังเรื่อยบ่มียามเปิดในมีแต่สมสื่นย่องคำเว้ามวลหู
7: ก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลสื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
8: เอาพบกันวันนี้เป็นมื้อแฮม15ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569วันศีลดับเด้อมื้อนี้เด้อ15ค่ำแล้วเด้อใต้ทูบใต้เทียนกะระมัดระวังระวังฟืนระวังไฟวันอังคารมืดมืดพระพุทธมือแข็งผู้ใดเกิดปีขานวันอังคารเดือนเก้าเป็นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางมาดีทั้งใดก็ขอเป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองก็แล้วกันเอา15คำละได้มือนี้ได้นอกพี่น้องเนาะสินดับสินใหญ่เด้ไต่ทุบไต่เทียนมือลำมือแรงกับเบิ่งฟืนเบิ่งไฟป้องกันอักขีภัยกันเด้อไฟใหม่ไต่ลามจุดปุ่นสิบเถื่อบุรอไฟออกไปเถื่อหนึ่งได้อันตรายได้พี่น้องเอ้ยวันอังคารมือแข็งวอมได้เหนียวบางเนี่ยนะ14วันเต็มๆของเดือนกรกฎกันแล้วก้าวเข้ามาก็ได้ลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลองกว่าเก่าเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านมื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเนาะเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื่อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายเลยพี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยแม่นเลือดนี่เด้อมันสิแลนไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันโมเมนต์แต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นล้านหรือครอบครัวเบิ่งแงงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอยากจะเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนมื้อนี้เฮาต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าซะส
4: สุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่คุ้นสันซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อให้ได้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งต้นหนึ่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเฮ็ดให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาฮักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อเ
7: อามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลำกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและลืมดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อร่างกายที่กำลังบอกเฮาได้เนาะมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุๆบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆนอกเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขานอกควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอสำเหื่ออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นเอิกโดยเฉพาะเมื่อออกแรงงานควรไปห้องหมอโดยไวโดยเฉพาะเมื่อออกแรงงานใจสั่นหายใจเมื่อยควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว้8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนี่อันนี้ได้9สัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้กันฟังมิดรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่าอย่าฟอกเลือดนั่นแหละอย่ากระชายเส้นอย่าฟอกเลือดพวกเฮามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจะนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเขาได้กับบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449 5449 020-88-565-599 020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
2: บัดนี้มาฟังนิทานกันเนาะให้ซื้อเรื่องเท้าตอดสร้างคอเท้างอขี้ถี่ถ้างอนี่เป็นคนขี้ทีที่สุดขีดแหละไอ้นี่ขี้ทีไรนะแบบว่าอีหยังก็บ่ให้ไผกินนะคอก็บ่ได้ต้องมีทีวิธีแก้ออกบ่ให้เขาคอโตคันสิตั้งหน้าคอแท้ๆนี่ลาวก็แม่นบ่ได้เป็นอันขาดตั้งสิมาคอของลาวนี่ความขี้ทีของลาวมื้อนึงนี่เท่างอไปตึกแห่งอขี้ทีนี่

0: โอ้โหตอตอโตมาแต่ไซนี่โดป้าพาใหญ่แท้ๆเนาะเอามาได้จังได๋นี่เฮ้ย
1: ว่าซะนะไอ้ตอดนี่ท่วงขึ้นทางไอ้งอคิดที่โอ้เห็นโมแถลงแปลงวาดย่านเขาคอเลยว่าคนน่ะโอ้ยป้าฟ้าแล้วเออป้าฟ้าสิได้ข้อให้มาห้าด้วยเฮี้ยงแล้วเว้ยว่าซั่นซะโอ้เว้าออกไปปึ๊บแบบบ่อยากให้โมขอตัวไอ้ตอดได้ยินซะแล้วว่าคนน่ะห้อยบัดมันไปคือสีลังซะลังซะเนาะเฮ้ยเนาะว่าซั่นเด้ไอ้งอเขาว่าอีกว่าเออลังซะลังซะฮะเลยเว้ยอื้อว่าเลยยันหมู่ขอต่อยกับซัดเข้าไปอีกว่าโอ้บาดมันมาคือสีปางช้างปางช้างเนาะไอ้งอก็ตอบไปแบบสั้นๆไปว่าเออปางช้างปางช้างฮะล่ะอื้อว่าอีกไอ้ตอดก็ยังเจาะจริงเฮ้ยว่าโอ้เจ้าคือสีง้างเหือขึ้นเหือรถเนาะเนาะง้างเพ้อเว้อขึ้นเหือรถได้หันโอ้ยนักได้หันเนาะไอ้งอว่าเออง้างขึ้นเหือเลยเสียได้เสียเกียนมาเสื้อในน้ำว่าท่านอีกบอกแล้วบอกเราไอ้ตอดกับสัตว์ครับพี่ว่าโอ้เจ้าคงสิเถือใส่ถาดเนาะหมายว่าเอาเถือใส่ถาดมานะไอ้งอนี่ก็ว้าวอีกว่าเออเถือใส่ถาดท่านเลยเอ้ยแนวเอาถาดไปห้องตอดกับสัตว์ครับพี่อีกโอ้เจ้าคงสิปาดให้คอยค้าหนึ่งเนาะเนาะว่าซะๆวันนี้ยอมไปยอมมาอย่าของเขาได้อายนี่ว่าขึ้นว่าเจ้าคงสิปาดใช่ปาดให้คอยค้าหนึ่งเนาะอันแหละทางเท่างอได้ยินสั้นอ่ะโอ้โมว่ามาหลายแล้วจอจิ้มหลงความก็เลยหลงปากว่าเออค้าหนึ่งกับค้าหนึ่งว่าซะได้ขาดหนึ่งกับขาดหนึ่งเป็นหลงความกับจอจิ้มหลายย้อนย่านโมขอก็จึงว่าแบบไว้แล้วไปลงความให้เขาก็ได้ลงตัดป้าให้ขาหนึ่งซะได้แล้วย้อนความชัดชื่อของลาวได้หับปากได้ว่าสิให้ขาหนึ่งก็ให้จึงได้เสียขาปลาฟ้าไปหนึ่งขาฝ่ายเท่าตอดได้ขาปลาฟ้าแล้วก็เอาเมืองเหือนไอ้ตอดสั่งขอนี่ก็แต่ก็ยังขึ้นบ่แล้วแล้วพออยากได้ชิ้นปลาฟ้าตื่มอีกซ้ำขานี่มันสิอิ่มบ่ว่าซั่นจึงใส่กลระยะซึ่งใส่กลวิธีกลยุทธ์แล้ววันนี้ซอกหาวิธีพี่ปองเอาปลาเอาไม้อีกคือได้แล้วก็ฝ้าวยางยางไปเงินเท่างอแล้วแบบนี้มันบ่ได้เราเว้ยจะมากินแต่ขาเดียวนี่เป็นหาวิธีเอาของมันนี่ทั้งตอนทั้งสิ้นมดก็น่าเว้ยไปหามันก่อนว่าวแล้วก็ไรว่าก็มนไปส่วนเท่างอกับโอ้งอคิดทีกับความคว้าป่าฝ่าอยู่เฮือนนั่นแล้วคัวปลาฟาร์มตัวใหญ่เนาะปาดขาให้โมขาหนึ่งแล้วเอามาคัวอยู่เงินเงือกคอบังเอิญเห็นเท่าตอดกำลังยางมาหาตนแล้วก็เอิ้นใช่ปะเท่างอกระจึงห้องใช่ปะโอ้ชิไปใส่ตอดชิไปใส่ไม่บุกินว่าข้าปลาฟ้าเอาให้ข้าหนึ่งไปใส่เองว่าจ้ะด้วยความห้องใส่เป็นห่วงไอ้ตอดเห็นโมห้องใช่ใช่โอ้ได้เดิมจึงว่าคนโอ้ยชิมาเฮือนเจ้านี่แล้วสหายเอ้ยต่างเท่างอได้ยินใช่เลยว่าคนเอามายังอีกปลาฟ้าก็ปาดให้ข้าหนึ่งคือเว้าแล้วเด้อยากได้ยังอีกบ่โอ้เท่าตอดก็ทำท่าใจเย็นแล้วเว้าแบบซ่าๆว่ะเออบ่อยากได้ยังดอกคอยคิดว่าเจ้าเมื่อยกุ้มปลาผาก็พอแห้งแล้วยังมาอุกอังบุกขลุกกับน้ำมันคั่วมันอีกแล้วแตงกินอีกคอยละดูต้นเจ้าเด้ชุมตูนี่นะคอยคิดว่าชิมาแตงกินให้แล้วให้เจ้าไปอาบน้ำอาบทาไปไปแล้วมานอนสันขาคางดื่มน้ำชาทาแล้วนะไปคอยชี้เหตุให้กินเองหรอกว่าสันซะเออโอ้เว้าด้วยความใจเย็นแบบนั้นไอ้งอขีดทีนี่ก็คิดพ่อก็ดีใจแฮะแล้วก็ตอบไปว่าว่าขันเว้าแนวนั้นก็ฮีดีแล้วมาเฮ็ดไหมมาเฮ็ดให้กินนี่ด้วยโอ้ห้ามาแล้วอย่างนี้ให้ขั่วอีกมันก็ยากล่ะเอาชิ้นนี้เห็ดลาบเด้อกระดูกมันนั่นเห็ดแกงขันแล้วก็ตักเอาน้ำแกงนั่นเมื่อสู้ลูกสู้เมียเจ้ากินก็ได
2: ้ว่าซะไหนบอกเขาตักเอาน้ำแกงหมดกระดูกกระเดียวชิ้นก็บ่ยอมให้เขาจากนั้นเท่าตอดสร้างขอก็ปฏิบัติตามคำบอกของเท่างอจนสำเร็จปาดออกเป็นเปียงเป็นเปียงซอยโอ้ยก้อยเว้ยเนาะเมื่อเห็ดลาบเห็ดก้อยปลาฝาแล้วเท่างอขีดทีกับพอดีนอนใส่ขาห่างจิบน้ำห้อนน้ำชาท่าอยู่ไอตอดสร้างขอกันเลยว่าคุณว่าอ่ะได้แล้วได้เฮ้ยมาชิมติเฮ้ยมาลาบเรียบร้อย

0: Rồi. Mà xìm đúng.
1: Và sạch. Bọc hãy anh ngò sang, anh ngò kỳ thị mà xìm. Thảo ngò đi nhìn mù bọc ra lấy bọc nó. Áo, cháu có xìm thầm mẹ, xìm bố bên quá, hết bên chứ xưa quá. Mà, tên anh kìm bên là có xìm bên đấy mẹ, xìm lốt, xìm lốt, xìm lốt. Khoai nơi đây có đây nữa, đấy.
2: Và sạch đấy.
1: Ô, phải bọc ai tọt xìm, ai tọt cái đây khâu cấp คนอุบายของโตจึงเว้าขึ้นเด้อโอ้ยบ่ดอกบ่ดอกไอ้โตหั่นมาซีมเองนะไอ้เฮาบ่กล้าดอกเว้ยวางเฮาสิมานี่สิลงเฮือนมาหาโตนี่นะโอ้ยไปงมสมปิลูกเฮาหั่นมันถอกท้องนะไปงมสมปิเวลามันถ่ายหั่นแล้วบ่ได้ล้างมือนะมาเฮ็ดลาบนี่ขี้เดียดแล้วเว้ยเฮาบ่ซีมได้โตมาซีมซะ
2: ว่าซั่นได้บัดนี้โอ้ยว่าลูกเพิ่นถอกท้องถอกไส้ลงท้องขี้แตกขี้แตนเพิ่นไปงมล่างงมสวยกันลืมล่างมือมาเฮ็ดกินในหมู่กินโอ้ยบ่อยได้ยินจังซั่นเฒ่างอนี่ห่วยเว้าขึ้นไปว่าโอ้ยโอ้จังแม่นเวรมึงเนาะโอ้ยมึงเอาลาเพิ่นเมื่อซักเมื่อเฮือนมึงเมื่อกินอยู่เฮือนพุ่นกูก็ขี้เดียดคือกันแล้วเว้ยเนาะจ้างกูก็บ่กินดอกจงแต่แกงไว้ให้กูก็พอแล้วแล้วถ้าตอดผู้สร้างขอก็เลยปฏิบัติตามที่ไอ้งอกิทีบอกโอ้ยเลยได้กินปลาฝาผู้เดียวเจ้าของปลาฝาไอ้งอได้กินแต่น้ำแกงหูบน้ำแกงกระดูกปลาฝาชวนลาบอันแซ่บช้อยไอ้ตอดผู้สร้างขอเอาไปงาบเรียบร้อยในครอบในครัวของเพิ่นพร้อมลูกพร้อมเต่าผู้ไปขอมูคือกันคันเขาให้1แล้วเพิ่นอยากได้2บางคนไปเป็นนั้นแท้ได้บ่พอเป็นจักเทื่อว่าซั่นซะเห็นว่าขอได้ขอเอาบางคนเที่ยวไปขอพ่อสิไข่หมูนี่จนหมดก่อจังค่อยเซาขอเทื่อเดียวเอาเลยๆบ่ไปบอกขอน้องใหม่คือกันขอเทื่อเดียวแล้วเที่ยวไปเอาเลยๆก็บ่เป็นนั่นเนาะเอ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้จริงใจต่อกันต่อซึ่งกันและกันหั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาจะซื้อซอกเอาลัดเอาเปรียบกันมันบ่ดีก็ต้องให้มันได้สมเหตุสมผลเนาะมาฮอดนี่ก็สิโจบ่อนบั่นนิทานเรื่องไอ้ตอดสร้างขอไอ้งอขี้ทีนี่ไว้ซะก่อนเหลือหมดตอนนี้ละ
3: เอาบัดนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจุ่มเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากนู่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียว โทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้มันช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอยู่สินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวทุกวันนี้นี่ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจพวกเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลพวกเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมรับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ทานและคนที่ทานหักถ้ามื้อนี้ทานกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อทานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเขาทุกคนก็จะสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดแนวใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดแนวใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดแนวใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นหอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-8856-5599 020-8856-5599
1: เอาเบิ่งเวลาเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลาน โนนี่เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599บ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449 เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี่สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้โนนี่เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี่เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า200ชนิดเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปัวเซลล์มะเหงที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสเตรียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะ ู้คนจะนำไส้มากโน่นนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลือดโนนี้เอนไซน์นำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
4: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
5: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสัมมนาเสื่อมซึมเอกสารเพื่อกักเก็บให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานเผยแพร่เอกสารของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวรัฐสังสาสประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคบรรดากรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการสำหงศูนย์กลางภาคต่างหน้าบรรดาสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่น พร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้ยกให้เห็นถึงเนื้อในของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้ประกอบมี3เอกสารสำคัญเป็นต้นเอกสารเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของภาคโตสื่อมวลชนในระยะใหม่จรรยาบรรณของสื่อมวลชนและบรรดากฎหมายและนิติกรรมกลุ่มกฎหมายหับใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมกะเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้เป็นการเพิ่มทวีบทบาทการนำพักของพรรคหมายถึงการยกสูงฐานะบทบาทอิทธิพลของพรรคในการนำคุ้มครองสื่อมวลชนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้กำหนดแนวทางหน้าที่การเมืองเพื่อหับประกันให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมยกสูงความสามารถนำพาหอบด้านต่อสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หับประกันการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายอย่างมีผลสำเร็จพร้อมทั้งปกป้องทฤษฎีปฏิวัติแนวทางการเมืองแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็คือภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและก่อสร้างสังคมนิยมในอนาคตทางกีแก้วไข่คำพิทูลได้ยกเห็นตื่นว่าระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันรัฐบาลย้ำใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ซีนำนำพาอย่างจดจ่อต่อเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายและจัดตั้งประชาชนที่เป็นวิธียุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิวัติในนั้นสื่อมวลชนได้กลายเป็นอาวุธอันแหลมคมที่ประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงเข้าในเสสนะรวมของภารกิจปฏิวัติในแต่ละระยะของประเทศเฮาสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดของบรรดาองค์การจัดตั้งการเมืองซึ่งมีผักเป็นแก่นนำปัจจุบันได้กลายเป็นพาหนะสื่อสารต้นโตสำคัญกว้างขวางที่สุดที่ผูกพันระหว่างผักรัฐกับประชาชนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดับมือได้รับการพัฒนาจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
6: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

0: คำนับหับตอนกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสารเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 นมื้อนี้ใส่วางว่าโกฮับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่14 กรกฎาคม 2026กงกะปิมะเมียแฮม15ค่ําเดือน8พุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังในเดือนกรกฎนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งที่มีความหมายและความสําคัญก็คือในวันที่20ก็แม่นวันสังฆสหพันธ์แม่นหญิงลาวครบรอบ71ปีวันที่29ก็แม่นวันบุญเข้าพรรษาเอาละท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสารซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านไปรับฟังท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสารต้อนรับการเข้าเยี่ยมคํานับอําลาหน้าที่ของเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสารเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาลาวจีนและระยะที่2จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังฝึกอบรมเกี่ยวกับการนําใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ท่านประธานแนวลาวสังสารแขวงหัวพันประกอบคําเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสารทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจัก1เสียงเพลงแล้วเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้อนมาฟังให้บรรดาทานได้ติดตามหับฟังท่านผู้ฟังถ้าหากบรรดาทานพาลูกหลานไปลินไปเที่ยวบางท่านอาจมีการสั่งสรรซุ่มแซวต่างๆจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรที่สำคัญเมาแล้วบ่ขับเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั้นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเหือนก็ขอให้บรรดาทานกวดกามอดไฟกันก่อนก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟังท่านประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับอำลาหน้าที่ของเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเนื้อในคือแนวใดเอาเปลี่ยนว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
1: ท่านประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาหน้าที่ของเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนบ่ายของวันที่6กรกฎาคม2026ที่ศูนย์กลางในลาวสร้างชาติท่านปริญญาเอกกิ่งแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาหน้าที่ของท่านอีดีอีวานบินมามุดเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสที่ท่านจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งทางการทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพบปะท่านเอกอัครราชทูตมาเลเซียได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่ได้ให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจนได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งสรุปตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมือระหว่าง2รัฐบาลลาวมาเลเซียในระยะผ่านมาโอกาสเดียวกันท่านปริญญาเอกกิ่งแก้วไขคำพิทูลก็ได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวทางการทูตของท่านอีดีอีวานบินมามุดที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้มีการขยายตัวต่อเนื่องพร้อมนี้ท่านประธานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติยังได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนมาเลเซียที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดมาโดยเฉพาะแม่นการสุขยู่ส่งเสริมโครงเขตการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลมาเลเซียจะสืบต่อให้การสนับสนุนและยกระดับการร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในต่อหน้า
0: และต่อไปจะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟัง
2: ห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาลาวจีนเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีและผลการค้นคว้าแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่ท่านปริญญาเอกวีระพงษ์พรมดวงศรีห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวที่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคในอาทิตย์ผ่านมานี้ในกองประชุมเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยท่านพลเอกวิไลล่าคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคท่านปริญญาเอกคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะพรรคคณะประจำพนักงานหลักแหล่งของกระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลาง และพนักงานสถานทูตจีนเข้าร่วมในกล่องประชุมท่านพลเอกวิไลล่ะคำฟองได้ต่างหน้าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและในนามส่วนตัวได้ให้เกียรติขึ้นอ่านสารอวยพรคณะบริหารงานพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากนั้นท่านนางฟางหงได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์โดยท่านได้ยกให้เห็นสี่เนื้อในใหญ่ที่สำคัญเป็นต้น 1. ยึดมั่นการนำพาของพรรคแมนการค้ำประกันพื้นฐานที่พาให้ภารกิจสังคมนิยมก้าวไปสู่ไสยศาสตร์อย่างบ่หยุดยั้ง 2. การที่จะสร้างพรรคมาซีฟที่กำอำนาจแบบใดแนวใด 3. การสร้างสาและการปฏิบัติตามทัศนะผลงานการเมืองอันถูกต้องแมนการค้ำประกันอันสำคัญในการสุดยู่การขยายตัวในภารกิจสังคมนิยมและ4การร่วมการสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการในยุคใหม่จากนั้นท่านปริญญาเอกคำพันธ์เผยยวงและท่านปริญญาเอกคำม้อนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคก็ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวคำเห็นและประกอบคำเห็นอย่างมีเนื้อในความหมายสำคัญต่อกองประชุมดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังได้รับชมวิดีโอสั้นเกี่ยวกับการกำเนิดเติบใหญ่ผลงานการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอด1ศตวรรษกว่าผ่านมาโดยเฉพาะผลการนำพาในยุคสมัยใหม่ที่มีสีสันพิเศษของจีน
0: ท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นและฝนตกฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของทานบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังเนื่องในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเราจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อไหนจากทางรายการกันต่อ

วันที่13กรกฎ2026นี้เป็นวันครบรอบห้อย17ปีวันเกิดของท่านประธานสุพานุวงศ์วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่แห่งประเทศชาติลาวตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศตนเพื่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยประเทศชาติเป็นผู้ก่อตั้งและนำพาแนวลาวอิสระแนวลาวฮักชาติและแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบันท่านได้วางรากฐานความสามัคคีอันหนักแน่นของทั่วปวงชนลาวทุกสั้นคนจริงปลูกป่าซาบ่ยอมจำนนจักรพรรดิแทรกแซงเพื่อเอกราชและความก้าวหน้าของประเทศชาติมูลเสื้อองค์อาจกล้าแก่นและความเสียสละของท่านยังคงเป็นเข็มทิศซี่นำทางให้พวกเฮาสืบต่อสร้างประเทศชาติลาวให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

0: ประธานสุภานุวงศ์มั่นยืนวีรบุรุษผู้เก่งกล้าเสงสาเจ้าสายแดงท่านประธานสุภานุวงศ์เกียรติคุณย่องยอเป็นคันทุงน้ำหน้าปราสาทส่วนล้าบรรดาเผ่านำพาการต่อสู้ศัตรูต้านมูมานท่านเป็นผู้หักซาเสื้อสูงทรงเสียสละคุณธรรมมีจิตใจพองใสเสมอแก้วแบบอย่างแนวมุนเสื้อคนลาวได้หำเหียนวิรกรรมสร้างไว้บ่อไรล้างหางแคลนดีห่วงส่วนลาวยอยุกย่องหุ่นคุณทานเหลือหลายจะลึกในดวงใจซาดปราสาบ่ลืมได้ยิ่งใหญ่ยืนยงมั่นมีลันดอนเคียงคูในแผ่นดินแผ่นนี้บ่มีมือเสื่อมสลายทานเอ๋ยท่านผู้ฟังระยะนี้ถ้าหากบรรดาทานเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองก็ขอให้บรรดาทานกวดกาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวทานเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟัง
1: ฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ห้องการศูนย์กลางยะลาวสังสาดได้จัดฝึกอบรมการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้พนักงานศูนย์กลางยะลาวสังสาดโดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านปริญญาเอกดาเวียงศักดิ์วังวิจิตรของประธานศูนย์กลางยะลาวสังสาดท่านนางเลยจริงอาจารย์มาจากวิทยาลัยเซิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากรมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรศูนย์กลางในลาวสังสาดเข้าร่วมในอาทิตย์ผ่านมานี้ที่ห้องประชุมศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางในลาวสังสาดการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นการยกระดับทักษะให้พนักงานในการนำใช้เครื่องมือ AIไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงโดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการแนะนำวิธีการนำไส้โปรแกรม AI ต่างๆพร้อมทางลงภาคปฏิบัติตัวจริงในการนำไส้แอปดิปซิกและแอปตู้เปล่าเพื่อตอบสนองกับยุคสมัยแห่งการหันเปลี่ยนดิจิตอลโดยเน้นใส่การนำไส้เทคโนโลยี AI เข้าในการพัฒนาเวียกงานให้มีความว่องไวและถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพเวียกงานเอกสารโดยการนำใช้ AI ในการซวยหางเอกสารสรุปเนื้อในกล่องประชุมและการแปลภาษาเพื่อลดพรเวลาในการเฮ็ดเวียกประจำวันโอกาสนี้ท่านรองประธานศูนย์กลางยะลาวสังสาดยังได้ยกให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี AI แม่นเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้พนักงานของพวกเขาเฮ็ดเวียกได้อย่างมีแบบแผนว่องไวและมีวิทยาศาสตร์หลายขึ้นการฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นก้าวกระโดดสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของแนวลาวสังสาดให้กลายเป็นพนักงานยุคดิจิตอลเทื่อละก้าวและยังเฮียงห้องมายังสามัญกรจงนำเอาบทเรียนในครั้งนี้ไปหมุนไส้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงและให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
0: และระยะสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟัง
1: ท่านตงลีเต็งคณะประจำพรรคแขวงประธานในลาวสังสาดแขวงหัวพันประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12
2: เป็นงบการต่างอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีเนื้อที่ทั้งหมด 16,500 กิโลตารางประกอบมี10เมืองมี53กระแสมี700โซซีบาทมี13,200ไร่ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด315,566 คนได้ประกอบด้วยเก่าเขาคือเขาลาวเขาม่วงเขากระมุกเขาไตเขาพ่องเขาม้อยเขาอีเมียนเขาเชียงมูลเขาหอดำรงชีวิตอยู่รวมกันซึ่งแต่ละเขาล้วนแต่มีเอกลักษณ์ทั้งด่านการปากว่าวมุงถือแบบแผนการดำรงชีวิตขีดของประเพณีอะไรกันเสื่อถือแตกต่างกันในระยะที่ผ่านมาคณะกรรมการยาลาสังสาดไปกับพันธ์ได้เอาใจใส่เต่าโค้งสร้างความสมคีความร่องกระเพาด้วยหลายรูปหลายสี โดยการลงหักฐานพบปะอบรมประชาชนโฆษณาเพย์แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนื่องในวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติวันบุญประเพณีประจำปีของแต่ละเขาได้จัดตั้งเป็นวัดขอแข่งขันของแนวรามสังสารเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองไปตามคำแนะนำของศูนย์กลางแนวรามสังสารผ่านการจัดตั้งเป็นวัดขบวนการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองโบกไว้ของการสมัครประกาศครอบครัวสามัคคีปองดองได้ทั้งหมด 50,792 ครอบครัวเท่ากับ 94.54 ส่วนห้อยประกาศบ้านสามัคคีปองดองได้ทั้งหมด 707 บ้านเท่ากับ 97.65 ส่วนห้อยในทั่วเพลงและก็ประกาศเมืองสามัคคีปองดองได้ที่เมืองเท่ากับห้อยส่วนห้อยทำร่วมแล้วทางการจะทำไปวัดในการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองเห็นว่ามีหลายเมืองจะต่างไปวัดสำเร็จทำแผนการและก็มีตัวแบบในกระบวนการต่างๆ

0: ริญกันในการสกัดกันการกระทำที่นำไปสู่ความขัดแย้งความอาฆาตบาดหมางแนวคิดตำแหน่งจนเขาบ่ให้เกิดขึ้นอยู่ในสังคม3ทุกยุคครอบครัวและบ้านที่ใดครับห้องเป็นครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองสืบต่อจะตั้งเป็นวัดขบวนต่างกล่าวให้ยืนยงและอาจจะใส่ทุกยุคครอบครัวบ้านที่บ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิวัติในขบวนต่างกล่าวตามมาตรฐานเงื่อนไขของขบวนไทยบรรลุตามแผนการที่วางไว
1: ้ท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสังสาสที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเรายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเราให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสังสาสได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวลาวสังสาส www.lfnd.gov.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมเทนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหับในการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 ถึง 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อรายการนอกจากนั้นก็คือท่านสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่น FM ห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุโทรทัศน์นครหลวงเวียงจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเนาะในมือพักผ่อนและก็มีถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมรับฟังพร้อมสำหรับรายการประกันสังคมผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองไปเบิ่งรายการคืนย้อนหลังได้ทางใดที่บ่ได้ติดตามหรือว่าพลาดในการรับชมรับฟังสามารถย้อนหลังนะไปฟังผ่านทางเพจดังกล่าวสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์เนาะก็จะเป็นข้อมูลดีๆนะให้มีรายการได้รับรู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพราะว่าก็ปราศจากบ่ได้แต่ละทางก็มีหน้าที่ที่จะต้องได้ปฏิบัติไว้เฮียนไว้ศึกษา

ไว้เฮ็ดเวียกพ่อแม่เนาะสอกอยู่ทำมาหากินก็บางเทื่อก็จะบ่ได้ติดตามเนาะข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาเป็นปกติแต่ว่าช่องทางง่ายๆท่านสามารถไปติดตามได้นั้นก็คือทาง Facebook พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเนาะเป็นเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติและก็ TikTok เช่นเดียวกันชื่อคือกันเนาะพิมพ์ว่าประกันสังคมแห่งชาติอันนี้ก็จะเป็นช่องทางนึงที่จะเฮ็ดให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาโดยเฉพาะแมนบรรดาผลประโยชน์ที่ทาง TikTok เนาะพวกเขาก็จะมีการนำเสนอเป็นทางผ่านละครสั้นเกี่ยวของกับผลประโยชน์แต่ละอย่างแต่ละอันที่ควรจะรับชมรับฟังเนาะอันนี้ก็แมนฝากไว้เนาะ TikTok Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวแล้วก็ซื้อทางหนังสือพิมพ์อย่างต่างๆและก็ช่องทางในการติดต่อ1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. 4:00 น.แรงเนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่ท่านสามารถพัวพันประสานงานกับทีมงานของพวกเขาได้หรือว่าอยากให้ทีมงานของพวกเขาลงไปเผยแพร่ถึงสถานที่ก็ยินดีเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดในการลงเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงอำนาจการปกครองบ้านที่มีความสนใจอยากให้ประชาชนเนาะเข้าใจเข้าถึงข้อมูลประกันสังคมก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกประกันสังคมในอนาคตนะเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเกิดลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตนะก็จะรวมอยู่ในทั้งหมดนะผลประโยชน์7อุดหนุนในการสำหรับประชาชนสมัครใจเนาะรายการในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาอีก1หัวข้อที่สำคัญเป็นหัวข้อที่จะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกของผู้ประกันตนพวกเขานี่แหละเนาะมีการเสียสิทธิผลประโยชน์เพราะว่าผ่านมามีหลายกรณีเนาะที่นะเฮ็ดให้เกิดมีการเสียผลประโยชน์ในหัวข้อดังกล่าวนั่นก็คือการคุ้มครองลูกอายุเกิน18ปีนะอย่าลืมว่าระบบประกันสังคมนี้เนาะเพิ่นจะคุ้มครองลูกในเบื้องต้นฮอดเพียงแต่18ปีนะแต่ถ้าลูกยังศึกษาเรียนอยู่ก็ยังจะคุ้มครองไปเติมไปฮอด23ปีแต่ว่าก่อนที่จะไปคุ้มครองต้องมีการประกอบเอกสารมายืนจึงจะได้รับการคุ้มครองอันนี้เป็นหัวข้อรายละเอียดที่จะโอลมให้มริการนะครับฟังแต่ในเบื้องต้นนี่จะมาโอลมให้มริการรับฟังกันก่อนว่าการคุ้มครองระบบประกันสังคมในการปินปัวสุขภาพนี้อยู่ลาวเพิ่นใส่ระบบใดในการคุ้มครองก็คืออยู่ในประเทศลาวนี่ก็รัฐบาลเพิ่นให้ความสำคัญในการคุ้มครองดูแลครอบครัวของผู้ประกันตนนะซึ่งในครอบครัวก็หมายถึงคู่สมรสกับลูกเท่านั้นเนาะคู่สมรสกับลูกที่สามารถใช้สิทธิ์รวมในการปินปัวสุขภาพอยู่ในบัตรประกันสังคมนั้นวันนี้ว่าเรื่องของการคุ้มครองคู่สมรสกันแน่นอนนะกับคุ้มครองเพิ่นไปนะเคียงคู่นะกับผู้ประกันตนนะส่วนลูกนี้นะส่วนลูกนี้ก็แม่นบ่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุนะสำหรับลูกขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีมีลูกจักคนก็สามารถแจ้งเข้าเพื่อใช้บัตรประกันสังคมได้หมดขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้แมนประเทศลาวนะประกันสังคมลาวนะก็ถือว่าให้สิทธิผลประโยชน์เกื้อกูลหลายกว่าหลายๆประเทศในการปินปัวสุขภาพคันเอาไปเทียบใส่หลายๆประเทศเพิ่นก็จะให้การคุ้มครองลักๆกับแมนผู้ประกันตนนะหรือสามารถแจ้งเพิ่มนะผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใส่บัตรปินปัวนำในหลายๆประเทศได้เป็นเล็งใส่แต่คุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกันตนหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานหรือว่าผู้เป็นผู้ประกันตนสมัครใจเท่านั้นแตกต่างจากอยู่ลาวจากอยู่ลาวคันลูกนี่ก็คือแม่นบ่จำกัดจำนวนขอแต่ว่า
อายุต่ำกว่า18ปีสามารถแจ้งเขาได้มั้ยต่างประเทศนี่แจ้งเขาได้ป่ะแต่แจ้งเขาได้แต่ว่าต้องติดนะได้ตัดเงินเพิ่มแต่ว่าอยู่ประกันสังคมลาวนี่ขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีแจ้งเขาได้มั้ยสมมุติว่ามีลูกต่ำกว่า18ปีอยู่5คนแจ้งเขาได้มั้ย5คนแต่ตัดเงินหันเท่าเก่าบ่ได้ตัดเพิ่มแต่อย่างใดบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เช่นเดียวกันนะคือตัวอย่างเราเป็นพนักงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งมีเงินเดือนอยู่2ล้านสมมุติบริษัทตัดอยู่ 5.5% ของ2ล้านตกอยู่ 100,000 กับ 10,000 กีบหรือว่า 100,000 กับ 10,000 กีบหักเข้าประกันสังคมมีลูก1คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 10,000 มีลูก2คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 กับ 10,000 มีลูก5คนก็แจ้งเข้ามาหมด5คนอายุต่ำกว่า18ปีก็ยังตัดเท่าเก่า 100,000 กับ 10,000 กีบอันนี้กรณีที่เงินเดือนเพิ่น2ล้านเนาะก็บ่ได้ตัดเพิ่มเนาะอันนี้เป็นนโยบายที่สูงหลายเนาะนโยบายที่สูงหลายในการปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมเนาะก็ย้อนรัฐบาลเพิ่นเห็นความสำคัญบ่อยากให้ครอบครัวของผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อนจนเกินไปเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเป็นก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปหาหมอได้ช่วยลดผ่อนค่าใช้จ่ายในการปิ้นปัวก็เป็นกำลังใจอันนึงแล้วเนาะให้กับผู้ประกันตนเนี่ยได้เอิ้นว่าบ่ยุ่งยากบ่ลำบากบ่แบกหาภาระ 100% นะจากการจะเป็นของลูกของคู่สมรสนะอย่างน้อยก็มีเงินจากประกันสังคมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวและก็อันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าระบบการคุ้มครองการปิ้นปัวระบบประกันสังคมอยู่ลาวก็ถือว่าแตกต่างจากหลายประเทศในโลกหลายประเทศเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้เท่ากับการคุ้มครองอยู่ลาวเนาะโดยเฉพาะแม่นการปิ้นปัวสุขภาพหลักๆก็แม่นบ้านเพิ่นละแม่นคุ้มครองแต่ผู้ประกันตนหรือว่าเลือกได้ผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้ร่วมนําเท่านั้นเนาะแต่ว่าระบบประกันสังคมของลาวก็คือแม่นเกื้อกูลเนาะลูกนี่แม่นบ่จํากัดจํานวนเนาะจํากัดอยู่ที่อายุอันนั้นก็แม่นเอิ้นว่าอายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถแจ้งเข้าได้หมดเลยเนาะบัดนี้ก็มีหลายคนถามกันเข้ามาก่อนแล้วนี้ลูกนี่บ่แม่นลูกอันน่ะลูกแท้บ่แม่นลูกคิงบ่แม่นลูกที่เฮาเกิดมาเองเนาะแต่ว่าเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมอีหยังประมาณนี้เนาะสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้บ่สามารถใส่บัตรประกันสังคมได้บ่ถ้าว่าลูกบุญธรรมดังกล่าวหรือว่าลูกเลี้ยงดังกล่าวมีเอกสารมอบสิทธิ์จากศาลคักแน่เนาะก็เบื้องต้นก็มอบสิทธิ์จากครอบครัวพ่อแม่เพิ่นนั่นแหละกันบ่มอบสิทธิ์จากพ่อแม่ของเพิ่นแลนเอกสารผ่านบ้านผ่านเมืองเนาะไปหาศาลมีเอกสารตัดสินเนาะจากศาลว่าได้มอบให้กับอันน่ะเฮาเป็นผู้เลี้ยงถามว่ามีเอกสารจากศาลคักแน่แม่นสามารถแจ้งลูกดังกล่าวใส่บัตรประกันสังคมได้นำเส้นเดียวกันหมายความว่าลูกถูกต้องตามกฎหมายเนาะลูกที่ได้รับการมอบสิทธิ์อย่างคักแน่และมีการลงลายเซ็นจากศาลอำนาจของศาลว่าตกลงให้เฮาเป็นผู้เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเป็นผู้เลี้ยงผูกเกี่ยวตัวนี้ก็สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะถึงว่าจะบ่แม่นลูกคิงเฮาก็ตามแต่ว่าต้องมีเอกสารแต่คันบ่มีเอกสารเนาะอันนี้ก็แน่นอนก็จะบ่สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรร่วมนำได้ลูกเลี้ยงบ่มีเอกสารเนาะหรือว่าเป็นล้านซินี่ก็บ่ได้เช่นเดียวกันเนาะอยู่ในสัมมโนครัวต้องเป็นลูกเฮาเนาะ
ลูกคิงการลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมก็ต้องมีเอกสารจากศาลจึงสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้นะเอาโอล้มกันสำนึกก่อนในเบื้องต้นจะหน่อยจึงมาล้มกันตื่มกรณีคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีตัวนี้หลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะลูกหลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์ความจริงแล้วอายุกาย18ปีนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าเป็นวัยที่วัยหนุ่มนะมีการเคลื่อนไหวมีเอิ้นว่าบางเพิ่นเอิ้นว่าวัยรุ่นนี้เป็นวัยเนาะเป็นวัยที่วัยบางทีก็ใจฮ้อน อย่างต่างๆหั่นน่ะเนาะความคนึกคึกคะนองอีหยังประมาณนี้เนาะก็ผมจริงแล้วคำทราบนี่อาจจะนะเอิ้นว่าใส่นักเกินไปเนาะคึกคะนองกับบ่ถึงขั้นนั้นเนาะบางเทื่อก็ได้เนาะเอิ้นว่าเป็นวัยที่นะเฮาหันมีการเคลื่อนไหวนะเอิ้นว่าเป็นปกติหั่นแหละเนาะค่อนข้างจะมีกำลังวังซาเป็นวัยที่นะวัยหนุ่มเนาะคันว่าสีสมเทียบกับไว้หรือกับเป็นไว้ที่ค่อนข้างจะแข็งแห้งแหละนะแข็งแห้งและบางทีแข็งแห้งเกินแล้วก็เกิดความประมาทเหตุให้เกิดมีการเจ็บการเป็นนะมาหาพูดน้ำกันระยะต่อไปเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกที่อายุกาย18ปีเนาะสันนิพพานมาโอลมให้บริการให้ฟังตื่นตอนนี้ไปหาฟังเพลงจากทางรายการ

ผ่านไปผลงานเพลงฝากเป็นความเบิกบานมวลซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมยังคงอยู่กับสันติภาพภายใต้อันนะหัวข้อภายใต้หัวข้อหัวข้อการคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีเพราะว่าส่วนหลายแล้วหลายคนฮู้แต่ว่าคุ้มครองลูกเฮาแต่18ปีอย่าลืมว่าถ้าลูกทานอายุกาย18ปีปุ๊บระบบโปรแกรมอยู่ห้องหมอนี่จะตัดอัตโนมัติหมายความว่าจะบ่สามารถใส่บัตรไปห้องหมอเพื่อปิ้นปวดสุขภาพได้แล้วสำหรับลูกดังกล่าวเนาะถ้าว่าอยากให้นะประกันสังคมคุ้มครองตื่มเนาะลูกของทานต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่ต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่มีแต่ให้นำเอาเอกสารก็คือบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษาอยู่สถาบันอยู่โรงเรียนมาพร้อมกับบัตรประกันสังคมมาแจ้งประกันสังคมว่าตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่เนาะแล้วก็มีเอกสารเป็นบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษาอันใดอันหนึ่งเข้ามาแจ้งปีหนึ่งมาแจ้งเธอหนึ่งตอน18ปีมาแจ้งเธอหนึ่ง19ปีแจ้งเธอหนึ่ง20ปีแจ้งเธอหนึ่ง21ปีแจ้งเธอหนึ่ง22ปีแจ้งเธอหนึ่งและจะได้รับการคุ้มครองไปฮอดอายุ23ปีซึ่งการแจ้งบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษาแมนบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดหมายความว่าฟรีเนาะยื่นฟอร์มเอกสารแจ้งเพื่ออัปเดตอายุลูกการคุ้มครองปิ้นปวดสุขภาพลูกไปฮอด23ปีนี่นะเนาะตัวนี้แมนบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดและก็บ่ยุ่งยากเพียงแต่เอาใบยังยืนหรือบัตรนักศึกษามาแจ้งประกันสังคมพร้อมบัตรประกันสังคมนั้นเท่านี้เนาะลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปั่วสุขภาพไปเนาะตื่มอีก5ปีเนาะตื่มอีก5ปีตัวนี้แมนผ่านมาเนาะก็แมนหลายคนเสียสิทธิ์เนาะลูกอายุ19ปี20ปี21ปี22ปีเจ็บป่วยแล้วไปไส้อยู่ห้องหมอได้เสียเงินเองมาถอนเงินคืนบ่ได้ไปแล้วท่านหมอว่าลูกเจ้าบ่มีอันน่ะรายชื่อปิ้นปัวเด้อเพิ่นก็จะแจ้งเฮาเนาะก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองจะมาถอนเงินคืนก็บ่ได้เนาะเพราะว่าการที่เฮาจะได้รับการคุ้มครองเฮาต้องมาแจ้งฐานข้อมูลเป็นปกติเบื้องต้นก่อนหมายความว่าต้องได้มาอัปเดตข้อมูลให้มีให้พร้อมก่อนบ่แมนว่าไปปัวจึงฮู้ว่าลูกอายุกาย18ปีแล้วจึงมาแจ้งแล้วสิถอนเงินคืนบ่ได้เนาะหมายความว่าตัวใดที่ได้จ่ายไปแล้วถ้าว่าท่านบ่ได้มาแจ้งก่อนหน้านี้ท่านจะต้องได้รับผิดชอบ 100% เนาะตัวนี้มันเป็นห่วงหลายเนาะเป็นห่วงหลายเพราะว่าหยังการเจ็บป่วยณปัจจุบันนี้ถ้าว่าเฮาได้ใช้เงินของเฮาเองเนาะได้ใช้เงินของเฮาเองนี่นะถ้าว่าบัตรประกันสังคมบ่ได้คุ้มครองนี่นะเนาะเป็นห่วงว่าการเจ็บป่วยครั้งนั้นคันว่าน้อยยังใครคันว่าถึงต้องคันได้นอนห้องหมอแขนหักขาหักแล้วเนาะมูลค่านี่มันบ่แม่นน้อยบ่แม่นน้อยอีหลีนะปัจจุบันนี้ท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าอันน่ะค่าครองชีพนี่นะเนาะมันสะท้อนไปถึงค่าใช้จ่ายทุกอันที่เพิ่มขึ้นบางท่านบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าเอ้าค่าน้ำมันค่าไข่ค่าอันนะมีค่าเฟอร์ค่าหยังต่างที่ว่ามันขึ้นความจริงแล้วมันขึ้นทุกอันรวมถึงค่าพยาบาลค่ายาที่นำเข้าค่าอุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าปัจจุบันนี้โรงหมอกับบ่ธรรมดาแบกหาภาระดังกล่าวย้อนสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อเพราะว่าอยู่ลาวบ่สามารถผลิตได้ทุกยาเนาะต้องได้นำเข้ายาจากต่างประเทศเพื่อให้มีเพียงพอในการปิ้นปัวคนเจ็บเนาะก็ถือว่าแบกหาบ่ธรรมดาเนาะก็สมเสยทางห้องหมอเนาะที่ยังเอิ้นว่าสู่ซนให้การบริการเป็นปกติอยู่คนป่วยเนาะที่ว่าไปใช้บริการเนาะก็เห็นใจเนาะทางห้องหมอเช่นเดียวกันซึ่งในนั้นเนาะก็แน่นอนถ้าว่าท่านบ่ได้มาอัปเดตบัตร
ประกันสังคมพร้อมด้วยบัตรนักศึกษาหรือใบยังจีการศึกษาแล้วถ้าว่าลูกทานอายุเกิน18ปีก็คือแมนจะบ่มีสิทธิ์ไปใส่บัตรปิดไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอหมายความว่าท่านจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เลยเนาะอันนี้แมนสันติภาพเป็นห่วงหลายในจุดนี้กรณีที่ความจริงแล้วมันบ่ได้มีอย่างยากเลยในอันนะกรณีนี้ในการที่จะมาแจ้งบัตรนักศึกษาซื่อๆนี่นะเนาะบ่ได้มีอย่างยากเลยเอกสารท่านก็มีอยู่แล้วเนาะลูกของท่านนี่ก็มีอยู่แล้วทุกคนที่ว่าเป็นนักศึกษาจะมีบัตรนักศึกษาอยู่แล้วเนาะทุกคนมีอยู่แล้วหรือใบยังยืนการศึกษาทุกโรงเรียนก็ถ้าว่าไปพัวพันเพิ่นก็จะมีให้อยู่แล้วเพียงแต่เอาเอกสารเก่ามายื่นประกันสังคมเท่านั้นเองเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดแล้วลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มตามปกติเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้แมนอยากฝากส่วนหลายแล้วก็คือแมนบ่ฮู้ระเบียบอันที่1อันที่2ฮู้แล้วอาจจะถือเบาอ้ามือนั่นมือนี่จึงอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจึงไปแจ้งก็ได้ก็คิดว่าสิบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นแต่บังเอิญเนาะคันว่ามีการเจ็บการป่วยเกิดขึ้นของลูกของทานเนาะอันนี้เนาะทานจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองคือสันติภาพได้ว่าไปเลยคันว่าเจ็บหน่อยนี่ก็แนวนึงแมนอยู่ท่านอาจจะมีเงินนะเพราะว่ามูลค่ามันบ่หลายแต่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแขนขาหักพูดได้เนาะหรือแม้แต่พยาธิเองก็ดีเนาะผ่าตัดต้องได้ผ่าตัดจังซี่เนาะยุคนี้ก็ถือว่าค่าครองชีพก็แพงเรื่อยแล้วนะเงินหามาได้ก็พอแต่ได้กุ้มแม่นบ่คันว่าสนสั้นกลางแม่นบ่พนักงานทั่วไปกินเงินเดือนสินะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วแหละหายากเนาะที่ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนเผื่อไว้ในการปิ้นปั่วสุขภาพนี่นะเนาะก็ถือว่ายากหลายเพราะฉะนั้นมันก็จะแตะต้องสภาพเศรษฐกิจครอบครัวถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นเนาะความจริงแล้วอันนี้เป็นการป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังก็คือแมนให้มีสติเนาะท่านได้ฟังสันติภาพในมื้อนี้แล้วให้ท่านไปเบิ่งสมโนครัวคืนเนาะลูกของท่านขณะอยู่ในวัยเกี่ยมเข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือว่าเดี๋ยวนี้เฮียนอยู่วิทยาลัยแล้วให้ท่านไปเบิ่งสมโนครัวคืนว่าลูกของท่านกายอายุ18ปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าอายุกาย18ปีแล้วให้ฮีบฮ้อนให้ลูกของท่านเนาะแนะนำให้ลูกของท่านเอาบัตรนักศึกษามาให้พ่อก็ได้พ่อมายืนให้ก็ได้หรือว่าใบยังยืนการศึกษาเนาะให้พ่อให้ใครก็ได้มายืนให้ก็ได้เนาะเคียงคู่กับบัตรประกันสังคมสำเนามามายืนเพื่ออัปเดตข้อมูลแล้วลูกของท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติหมายความว่าสามารถไปใช้บัตรประกันสังคมได้ตามปกติคือเก่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นนะสิ่งอันว่าความปรารถนาดีเนาะจากทั้งรายการประกันสังคมของพวกเขาทางคณะนำเพิ่นก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะกับบรรดาท่านครอบครัวของท่านลูกของท่านพร้อมเพื่ออยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินเฮาทอกทุกเดือนได้อย่าลืมว่าเงินเฮาทอกทุกเดือนแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบเฮาก็จะเสียสิทธิ์อยู่ดีเนาะเพื่อป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังนะเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาตามคอยน้อยใจว่าเป็นอย่างตัวเองได้ทอกเงินแต่ละเดือนคือบ่ได้รับสิทธิ์เวลามีการเจ็บเป็นก็ย้อนว่าทุกอันมันมีระเบียบการคุ้มครองของมันเนาะเฮาต้องยอมรับเฮาต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะบ่สปอร์ตแต่ว่าประกันสังคมดอกนะประกันภัยเพิ่นก็มีระเบียบของเพิ่นคือกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ขอให้ฮีพอนเนาะให้ลูกของท่านได้นำเอาเอกสารบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษาเพื่อมาแจ้งประกันสังคมเพื่อลูกของท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติเต็มนะภายใต้ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะก็ขอขอบใจในการที่รับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ติดตามรับฟังในมื้อต่อๆไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาในการไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศในทางได้หับฟังทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 นและท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมซึ่งท่านสามารถรับฟังได้จากทางรายการของพวกเขาและมาพบกันในมื้อนี้ตอนต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนปกส.เมืองอาสพรนำตัวผู้ถูกหาไปจำลองเหตุการณ์ฆาตกรรมอยู่บ้านกุดสูงเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปกส.เมืองอาสพรได้สมทบกับปกส.กลุ่มบ้านที่4และอำนาจการปกครองบ้านกุดสูงได้นำตัวเท่าแอผู้ถูกหาในคดีฆาตกรรมลงมือเหตุแผนทศกรรมจำลองเหตุการณ์ตัวจริงเพื่อประกอบสำนวนคดีอยู่สถานที่เกิดเหตุบ้านกุดสูงเมืองอาสพรแขวงสวรรณเขตซึ่งอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองอัสพรแห่งฮู้ว่าในเวลา 8:00 นของวันที่4กรกฎาคม2016เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตอยู่บ้านกุซุงหลังจากได้รับแจ้งท่านพันโทไซสนะแก้วดวงศิลป์หัวหน้ากองบัญชาการปกส.เมืองอัสพรได้ซี่นำให้เจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะลงกวดกาสันนสูตรสถานที่เกิดเหตุผลการกวดกาพบเห็นมีผู้เสียชีวิตซื่อเท่านิดอายุ45ปีอาชีพเฮ็ดนานอนเสียชีวิตอยู่ต่อหน้าเหือนของเท่าแอคนบ้านเดียวกันซึ่งผู้เกี่ยวถูกยิงด้วยปืนแก็บจำนวน3ลูกวานถูกบริเวณบ่าไหล่เบื้องขวาทะลุออกหน้าอก1ลูกเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวเท่าแอพร้อมของกลางเป็นปืนแก็บ3กระบอกเพื่อมาดำเนินคดีและผ่านการสืบสวนสอบสวนเท่าแอได้รับสารภาพว่าในเวลา 11:00 นของวันที่3กรกฎาคม2016ขณะที่ตนเองกำลังนอนอยู่เฮือนเท่านิดได้เข้ามาหาและสวนดื่มเหล้าแต่ตนได้ปฏิเสธเนื่องจากเท่านิดเองซูซีบ่ยอมกลับและเกิดมีปากเสียงกันด้วยความโมโหเท่าแอจึงได้จับเอาปืนแก๊ปที่วางไว้ข้างบนนอนยางออกมายืนอยู่ต่อหน้าห้องนอนและไล่ให้เท่านิดหันกลับเมื่อเห็นว่าเท่านิดยังบ่ยอมหนีและพยายามยางขึ้นคันไดเฮือนเท่าแอจึงได้ตัดสินใจลั่นไกปืนใส่เท่านิด1นัดเหตุให้ผู้เกี่ยวนี่ล้มลงเสียชีวิตคาทีหลังเกิดเหตุผู้ถูกหาได้ยางลงไปกวดเบิ่งศพและเมื่อฮู้ว่าเสียชีวิตแล้วจึงกลับขึ้นเมื่อไปนอนจนฮอดเช้ามื้อต่อมาจึงได้ไปแจ้งต่อครอบครัวและการจัดตั้งบ้านซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีต่อเท่าแอในข้อหาฆาตกรรมตามมาตรา188ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงปี2017เพื่อดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นย้อนขาดสติเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกท่านได้ฟังเพลงก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสืบต่อหาฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักพบจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศ
1: หลายบอนหลายเขตหลายแขวงสามารถจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าพวกคอลเซ็นเตอร์นี้ได้ซึ่งว่าอีกหนึ่งผลงานที่สามารถบุกจับแก๊งสแกมเมอร์ได้อีก102คนอยู่เฮือนเซาเจ็ดหลังอยู่บ้านบึงขยองเมืองศรีสัตนาถดังนั้นพวกเขาเจ้าข่อยแต่ละคนที่อยู่ในสังคมนี่ต้องได้ระวังได้เพราะว่าสแกมเมอร์นี่อาจจะนั่งอยู่ทั้งข้างเขาก็เป็นไปได้เพราะว่ามันหลายอีหลีรู้สึกว่าจับเท่าใดก็บ่หมดจักเทื่อซึ่งว่าล่าสุดนี่วันที่11กรกฎาคม2016เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์กระทรวงป้องกันความสงบได้ลงกวดค้นเฮือนไห่เซา7หลังของบริษัท CAMCE Investment ลาวจำกัดตั้งอยู่บ้านบึงขยองเมืองศรีสัตนาถนครหลวงนิ่งจันทร์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ถูกหาส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด102คนพร้อมเครื่องของกลางได้หลายรายการซึ่งเฮือนหลังที่1สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้14คนเป็นสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก14หน่วยโทรศัพท์มือถือ56หน่วยหนังสือผ่านแดน9หัวเฮือนหลังที่2แม่นกักตัวได้31คนหญิง9คนในนี้มีสัญชาติบราซิล26คนหญิง8คนจีน3คนหญิง1คนอุรุกวัย1คนและสัญชาติปากีสถานอีก1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ10หน่วยโทรศัพท์มือถือ97หน่วย iPad 15หน่วยหนังสือผ่านแดน6หัวพง4ข่าวค่ายคือยาเสพติดอีก3ถุงน้อยส่วนเฮือนหลังที่3กักตัวได้19คนหญิง5คนสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1หน่วยและยังมีโทรศัพท์มือถือ24หน่วยหนังสือเดินทางอีก19หัวรถใหญ่2คันเป็นรถจักรไฟฟ้ายี่ห้อออดี้สีเทาบ่มีหมายเลขทะเบียนและรถตู้สตาร์เล็กสีขาว1คันหมายเลขทะเบียนกน3436นครหลวงจันทน์พร้อมยาสูบไฟฟ้าอีก13อันส่วนเฮือนหลังที่4แม่นกักตัวได้6คนสัญชาติจีน5คนและสัญชาติเมียนมา1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยตั้งโต๊ะ13หน่วยโทรศัพท์มือถืออีก41หน่วยเฮือนหลังที่หามันกักตัวได้34คนยิง3คนสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ35หน่วยโทรศัพท์มือถือ1ห้อย54หน่วยหนังสือผ่านแดน17หัวรถกระบะลีโว่สีขาว1คันหมายเลขทะเบียนกจ7831จำปาสักเฮือนหลังที่6แม่นกักตัวได้11คนยิง1คนสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ14หน่วยและเฮือนหลังที่7แม่นกักตัวได้6คนยิง1คนสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก6หน่วย iPad 2หน่วยโทรศัพท์มือถือ21หน่วยยาสูบไฟฟ้า2อันหนังสือผ่านแดนอีก9หัวนอกจากนั้นยังกักตัวผู้ที่ว่ามาพัวพันขอประกันตัวจำนวน1คนเนาะเป็นสัญชาติจีนยึดรถเบนซ์สีขาว1คันหมายเลขทะเบียนกก6661หลวงพะบางซึ่งปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อจะขยายผลหากลุ่มแก๊งขบวนมาดำเนินคดีและก็ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดท่านผู้ฟังที่เคารพหลายอีหลีสำหรับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในบ้านเมืองเฮาดังนั้นพวกเฮาต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าเห็นกลุ่มคนแก๊งคนที่เคลื่อนไหวผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเฮาต้องได้แจ้งให้เพิ่นได้ฮู้เพื่อจะได้ลงแก้ไขอย่างรีบด่วนเพื่อจะป้องกันและก็ช่วยกันบ่ให้ประชาชนลาวของพวกเฮาตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือคอลเซ็นเตอร์เอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกัน

ในฐานะเป็นผ้านะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ตอนหาทุกการกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพสินค้ากสิกรรมหนึ่งในความหวังการส่งออกของเราในอนาคตซึ่งอยู่ในกล่องประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2006ได้จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2006ผ่านมาท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าใน6เดือนต้นปี2006ลาวเฮาสามารถส่งออกสินค้ากสิกรรมมีมูลค่าถึง800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนสินค้าที่ส่งออกได้แก่หมากกล้วยมันต้นแห้งหมากโมแป้งมันต้นและกาแฟในระยะผ่านมาแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแม่นได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลัก3ด้านคือด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารและการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกลไกเงินสีเขียวและสินเชื่อคาร์บอนและด้านการปรับปรุงกลไกบริหารซึ่งปัจจุบันนี้สปป.ลาวสามารถสำเร็จการเปิดตลาดส่งออกกับประเทศคู่ค้าได้ทั้งหมด84รายการในนั้นประกอบมีสปป.จีน41รายการพืช36รายการและสัตว์อยู่5รายการสสเวียดนาม19รายการพืชประเทศไทย17รายการพืชกัมพูชา6รายการพืชและ1รายการสัตว์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวย้ำในอนาคตแน่นอนว่าสินค้ากสิกรรมของลาวเฮาอาจจะมีหลายรายการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าหมักทุเรียนพืชผักหมักไม้นานาสนิทและข้าวปลาอาหารนับมือหลายขึ้นดังนั้นพวกเขารับรู้กันแล้วว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินดอนต้นหญ้าภูผาป่าไม้แม่น้ำลำเซธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีเนื้อที่ทำการผลิตอุดมสมบูรณ์ที่สุดว่าได้ว่าเป็นค้ำเขียวถึงแผ่นดินลาวเป็นต้นกระแมนเขตภูเพียงบริเวณเพราะว่าเป็นเขตภูไฟระเบิดมาหลายพันปีทั้งมีอากาศหนาวเย็นฝนตกซุ่มซื่นตลอดปีส่วนอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันออกเส้นแขวงไซสมบูรณ์แขวงหัวพันก็มีอากาศซุ่มซื่นอันเป็นเงื่อนไขในการปลูกพืชนานาสนิทส่วนแขวงเสียงขวางก็มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีธงเพียงเวียงจันทน์ธงเพียงสวรรณเขตสารวันและจำปาสักนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาแม่น้ำของหลายแห่งที่เป็นท่าแห่งในการกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ขอเพียงแต่พวกเขานี่พร้อมกันบุกทะลุเพื่อเฮ็ดให้สินค้ากสิกรรมกลายเป็นหนึ่งในการส่งออกของลาวเฮาให้นับมือแข็งแห้งหลากหลายทั้งกลายเป็นหนึ่งในแรงรายรับอย่างมหาศาลให้ผู้ประกอบการและประเทศชาติหั่งนี้เข้มแข็งในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเราต้องได้ช่วยกันว่าเรื่องเกี่ยวกับกสิกรรมก็เป็นหนึ่งความหวังในการส่งออกของเราในอนาคตท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาท่านสามารถติดต่อหาการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่14กรกฎาคม ค.ศ. 2026ตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงจำปาสักไปล้มสายกับท่านคำนิรวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงจำปาสักได้กล้าเกี่ยมกันเนืองในวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติคือแนวใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านคำนิรวงศ์
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เป็นจังได๋เนาะ

0: ขวงจำปาสักได้มีแผนการปล่อยป่าขึ้นได้เนื่องในวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติเนาะครบรอบ29ปีทางแขวงจำปาสักได้มีแผนขึ้นได้ในท่าน
1: จะขออนุญาตเนาะก่อนอื่นก็ขอสบายดีบรรณาธารที่รับชมอยู่ทางบ้านเนาะข้าพเจ้าคำนิรวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการกาเกียมให้แก่การปล่อยป่าเนื่องในวันอนุรักษ์สัตว์ปล่อยป่าและก็วันอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำปี2016กับมาฮอดปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ29ปีเนาะฉะนั้นในการกาเกียมนี้พวกเฮาก็ได้ภายหลังที่ได้รับแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะพวกเฮาก็ได้แจ้งหาบรรดาเมืองที่เกี่ยวข้องและทั้งเก่าเมืองหนึ่งนครเนาะในการสร้างกระบวนการดังกล่าวนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแต่ละเมืองก็มีความพร้อมเนาะในการกาเกียมลูกปลาและการกาเกียมสถานที่ในการสิจัดพิธีอย่างเป็นกระบวนกว้างขวางก็สมควรนั่นแหละเนาะสําหรับปีนี้เจ้า
0: และเฮาได้วางแผนว่าคาดคะเนเฮาจะเพาะพันธุ์ลูกป่าปล่อยอยู่เบิดปีนี้นี่หลายน้อยปานใดท่าน
1: ตัวนี้นี่พวกเฮาได้เอกภาพและก็เก็บกรรมตัวเองแผนของแต่ละเมืองเนาะคาดว่าเฮาจะจัดในพิธีการปล่อยในกระบวนการในวันที่13กรกฎาคมหรือก่อนหาถ่ายเดือนกรกฎนี้เนาะอาจจะเริ่มก่อนวันที่13ก็อาจจะมีบางเมืองและก็ไปหาถ่ายเดือนกรกฎอันนี้เฮาจะจัดอยู่ในพิธีการกระบวนการปล่อยนี้คาดว่าบ่ให้ลด1ล้านตัวเนาะในเก่าเมืองหนึ่งนครและกับพิธีการของแขวงพิธีการของแขวงแม่นเฮาเกียมอยู่บ้านคีรีอยู่บ้านนาขามเมืองสนาสมบูรณ์อันนั้นเป็นจุดที่เลยครับผลกระทบจากป่าตายในฤดูแล้งผ่านมาหันพวกเฮาจะไปจัดพิธีปล่อยอยู่หันเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ในเขตดังกล่าวหันอันนี้ก็บ่ลดประมาณ 350,000 ตัว
0: เจ้า
1: พิธีดังกล่าว
0: เจ้าแต่ว่าทั่วเมืองที่สิจัดเอาแต่ละเมืองที่มีโอกาสเนาะท่านเนาะจะเป็นรวมบ่ติ1ล้านตัวแต่เฉพาะมื้อที่ของแขวงจัดนี่แม่น300,000กว่าโตแม่นบ่ท่าน
1: เจ้า 350,000 กว่าโตเฮาว่าจังได
0: ้เจ้าแล้วส่วนใหญ่มันเฮาจะปล่อยนี่มันลูกป่านี่มันป่าหยังแน่ท่าน
1: เฮาเน้นใส่ป่าพันธุ์พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่เนาะเช่นป่าปากป่าป่าอันนี้เฮานี่แหละเนาะป่าไนป่านี่ที่ว่าบ่ทําลายต่อระบบนิเวศธรรมชาตินั้นเฮาจะเน้นใส่ป่าพันธุ์พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่เนาะ
0: เจ้าป่าพันธุ์พื้นเมืองเนาะ
1: เจ้า
0: และท่านส่วนใหญ่ท่านเห็นว่าอยู่ทางแขวงจำปาสักเฮาเก่าคือฮู้แหละเนาะเพราะเรื่องว่าท่าเฮงก็เป็นการบริโภคป่านี่แหละความอุดมสมบูรณ์และเฮาเองในระยะผ่านมานี่ทั้งแขวงเฮานี่ได้กวดพบบ่เห็นประชาชนเอาป่าที่ว่าอันน่ะไปหาเนาะหาตามธรรมชาตินี่แหละได้เจอป่าที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์มีบ่ท่าน
1: ตัวนี้เฮาก็ยังพอเห็นเนาะยังพอเห็นโดยเฉพาะป่าที่อยู่ในหมวดบัญชี1ของกฎหมายได้กําหนดเนาะอยู่ในเขตภาคใต้เฮาป่าอยู่ในหมวดบัญชี1โดยเฉพาะแม่นป่าฟ้านี่ป่าฟ้าไร่นี่เนาะเฮาเอิ้นป่าฟ้าหางกันเอิ้นในทรัพย์ท้องถิ่นเฮานี่ก็ยังแม่นบัญชี1ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งนอนอยู่ในบัญชี1เฮาก็ยังพบเห็นอยู่ประชาชนได้จับได้แต่ว่าถ้ากรณีเจ้าหน้าที่เฮาพบเห็นก็ได้แม่นได้ไปเฮ็ดบทบันทึกเอาปล่อยคืนหยังต่างๆเฮาก็ยังมีพบเห็นเนาะแต่ป่ากวางนี่ก็ยังพบเห็นเนาะป่ากวางก็นอนอยู่ในบัญชี1แต่ป่าอื่นที่ว่านอนในวันที่1จํานวนหนึ่งก็แม่นบ่เห็นพบประชาชนจับได้ล่ะเนาะเดี๋ยว
0: เจ้าและอันนั้นท่านเมื่อกี้ก็ลืมถามว่าบัดเบิดปีนี่นะเฮาสิระดมในการน่ะนะปล่อยป่านี่เนาะหลายหน่อยไปได้คันเบิดปี
1: บัดปีนี่มันมี2อย่าง1สําหรับการปล่อยในพิธีการเฮานี่ก็บ่รู้อ่ะล้านกว่าโตขึ้นไปเนาะอันสําหรับคืนสู่แรงนำธรรมชาติอันนี้เฮาเว้าได้แน่นแต่เฮาแยกเป็น2อันและกรณีสุกหนูส่งเสริมการปล่อยเพื่อการเลี้ยงในน้องสร้างขึ้นหรือว่าในกระสร้างป่าและก็การเลี้ยงแบบเป็นเศรษฐกิจนี่อ อันนี้แม่นอยู่แขวงจอมซางเฮาวางแผนไว้เกือบ50ล้านกว่าตัวเนาะ50ล้านกว่าตัวอันนี้แม่นปล่อยเลี้ยงเนาะอันนี้แม่นปล่อยเลี้ยงบ่แม่นปล่อยลงสู่น้ําธรรมชาติคือข้าพเจ้าได้เว้ามาเจ้า
0: 1ล้านกว่าตัวแม่นสู่ธรรมชาติแต่ละเมืองแต่ละอยู่ของแขวงนี่แล้วก็แต่ละเมืองแต่ว่าเลี้ยงเพื่อการผลิตเนี่ยมัน50ล้านกว่าตัว
1: แม่นอันนี้เพื่อเป็นเศรษฐกิจของแต่ละฟาร์มเขามีตัวเลขละเอียดแล้วเนาะน้องมีจักน้องกับมีฟาร์มปลาสวายอยู่เมืองโค้งกับบรุษล้านกว่าตัวแล้วเนาะเฉพาะฟาร์มใหญ่ๆจ้ะ
0: แล้วบัดนี้ท่านว่าเรื่องเวียกงานโฆษณานี่ดิเกี่ยวกับปลุกระดมบ่ให้ประชาชนไปหาป่าแบบดับศูนย์อยู่ทางเมืองโค้งเฮาเฮ็ดใช้การโฆษณาได้
1: อันนี้พวกเฮาก็ถือเป็นเวียกงานนึงที่สําคัญเนาะถือเป็นเวียกงานนึงที่สําคัญก็โชคดีแกงจังหวัดสร้างเฮาก็ยังมีองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกเนาะ WWF ให้การสนับสนุนอยู่ในเขตเมืองโค้งก็เป็นโครงการองค์การจัดตั้งสากลที่จะตั้งปฏิบัติอยู่ใน6บ้านของเมืองโค้งและนอกนั้นเฮาก็ยังมีภาครัฐเฮาก็ยังได้สุมใส่ในหลายๆจุดคือข้าพเจ้าได้งานว่าปัจจุบันนี้ในทั่วแขวงเฮามีอยู่162วังสงวนที่พวกเฮากําหนดได้เนาะมีหน้าที่ถึง454เฮกตาร์เนาะอันนี้พวกเฮาในวังสงวนพวกเฮาได้เอาใจใส่อย่างเข้มงวดในการกวดกาลาตะเวนติดตามเนาะอันเป็นเจ้าการแท้ๆกับพวกเฮาก็ต้องได้เฮ็ดต้องเป็นเจ้าการในการโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมกฎหมายติดพันกับการปลูกจิตสำนึกให้แก่พ่อแม่ประชาชนก็คือน้องหน่อยนักเรียนเนาะได้เฮาก็ได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์หยังต่างๆสิเป็นหนังสือพิมพ์บ่โทรภาพวิทยุหยังอื่นๆเนาะให้สังคมได้มีความเข้าใจอันเนี้ยแต่ที่2ของเฮาก็ยังสุมใส่ให้เป็นเจ้าการในการอนุรักษ์และรักษาป่าพันธุ์พื้นเมืองนี่เป็นหลักเนาะโดยเฉพาะการปล่อยคือข้าพเจ้าได้เว้าไปเบื้องต้นก็แม่นเฮาเน้นใส่ปลาปากปลาเพียปลาแกงปลาช่วยปลาเครื่องหมวดนี่ที่เป็นปลาพันธุ์พื้นเมืองเนาะแต่เฮาก็ห้ามเฮาก็มีข้อห้ามสําหรับปลานิ่นปลาไนปลารุกและปลาชนิดอื่นๆที่เป็นลักษณะมีการทําลายแดงนําธรรมชาติหรือว่าไปทําลายระบบนิเวศอันนี้พวกเฮาจะบ่สามารถปล่อยลงอันนั้นๆ
0: ธรรมชาติได้
1: แดงนําธรรมชาติเฮาจะปล่อยในลักษณะน้องเลี้ยงอันนี้ก็ถือว่าแยกออกเป็นนั้นอันต่างหากเนาะแต่การหาฟ้าแบบรับศูนย์นี้พวกเฮาได้เอาใจใส่แท้ๆตัวนี้เนาะเนาะอันที่1แม่นพวกเฮาติดตามกฎกาเรื่องการนําใส่ระเบิดถาดเบืออาวุธหรือว่าเครื่องสัตว์ป่าเนี่ยเนาะอันนี้ก็ปีนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาเฮาก็ยังถือว่าลดหน่อยถอยลงเฮาจับบ่ได้หลายคือปีผ่านมาเฮาก็ได้เฮ็ดเป็นปกติอยู่เนาะปีผ่านมาเฮาก็จับหลายๆกรณีแล้วมีฮอดต่างชาตินําเนาะโดยเฉพาะชายแดนที่อยู่ทางภาคใต้นี
0: ้
1: แต่สําหรับเครื่องมืออีกประเภทนึงก็แม่นพวกอ้วนพวกมองตาทีพวกตรงพวกอันนี้เนาะร่วมทั้งดีอยู่ในเขตเมืองโค้งนี่เฮาก็ซุ้มใส่แต่ว่าก็ยังพบเห็นหลายทางก็สิเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนาะเฮาก็พยายามต้องมีทั้งรูปใหม่รูปเก่าแต่ว่าพวกเฮาก็สุมใส่เนาะการหาปลาแบบเฮ็ดตีเฮ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดมาแล้วเนาะและอันสําคัญในระยะนี้ก็แม่นระยะที่นําห้วยน้ําหองกําลังไหลนําดังสู่นะก็เป็นโอกาสในการขึ้นวางไข่ของปลานี่พวกเฮาก็ได้ออกแก้งการห้ามแต่ละจุดแต่ละบ้านในการตั้นทางขึ้นดงของป่าโดยเฉพาะห้วยฮองที่ป่าจะขึ้นว่างใครตามธรรมศาสตร์ครับอันนี้ก็แม่นพวกเฮาได้สุมใส่ในระยะต้นแม่นแนวนั้นเนาะจ้ะ
0: เจ้าและท่านเห็นว่าปัจจุบันนี้เนาะคือเห็นแต่เมื่อก่อนเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่ว่าการหาป่าของประชาชนเพื่อทําการผลิตเพื่อบริโภคแน่ภายในแขวงเฮาแน่เนาะท่านเนาะแล้วมาเห็นเทียบใส่ในปัจจุบันนี้เทียบเสมอก่อนนี่ความอุดมสมบูรณ์ของป่านี่ยังคือเก่าบ่ท่านหรือว่ามีท่าเอียงขึ้นแท้ใด
1: มันก็สังเกตได้ยากเนาะข้าพเจ้าอยากในเมื่อก่อนหลายทางก็ว่าป่าเฮานี่ลดน้อยถอยลงมันเป็นมันบ่ต่อเนื่องคือแต่ก่อนนี่ฤดูกาลขึ้นของป่าจะเป็นปกติฮอดยามป่าสะอี้ป่าสะอี้ก็ขึ้นมาฮอดยามป่าสอยป่าสอยก็ขึ้นมาฮอดยามป่าเพียป่าวาป่าหยังก็ขึ้นมาตามฤดูกาลแต่ แต่เดี๋ยวนี้บ่แม่นแน่นอนเนาะบ่แม่น
0: เจ้
1: แน่นอนบางปีนี่คือปีนี้แม่นปลาหลายที่สุดอยู่เขตเมืองคงทุกชนิดแม่นมีมาเดิมแต่ปลาซอยปลาเพียปลาสะอีปลาพอปลาแกงแม่นหลายที่สุดปีนี้เนาะข
0: ึ
1: ้นมาแม่นปกติแต่ปีผ่านมาเขาจะเห็นแต่ปลาพอ
0: เห็นฤดูกาลว่าซั่นๆเนาะ
1: ปลาเปียนปลาเปียนจังซี่แล้วมันจะบ่ครบสนิทขึ้นในเมื่อก่อนเอาแต่ว่าก็หลายอยู่หลายอยู่บ่แม่นว่าลดน้อยถอยลงดอกก็ปรากฏว่าคือปลาพอปลาแกงนี่ก็ปรากฏว่าหลายแต่มันบ่ต่อเนื่องว่าทุกปีมันต้องขึ้นมาบางปีก็บ่พบเห็นบางปีก็บางชนิดนี่บ่เห็นด้วยพวกเฮาบ่สามารถสิเห็นว่ามีขบวนปานกลางของปลาขึ้นมาอย่างหลวงหลายคือปีนี้เนาะจะเป็นแน่น่ะจะสิเทียบว่ามันน้อยลงบ่กับบ่สามารถสิยืนยันได้แน่นี่เนาะ
0: เจ้าแต่ว่าขอบเขตอยู่ทางภาคใต้เฮานี่น่ะพบเห็นบ่มีการปล่อยน้ําที่เป็นทําลายกับระบบนิเวศก็คือทําลายสิ่งแวดล้อมนี่มีอยู่บ่ท่านมีบางจุดมีบ่อนตามห้วยฮองหรือว่าตามแม่น้ําคลองบ่หรือว่าตามจุดต่างๆมีบ่ท่านคือกับบ่อนจุดอื่นบ
1: ่ตัวนี้เฮาก็ยังติดตามเนาะแต่ก็ยังบ่ทันปรากฏเห็นมือก่อนนี้เนาะหลังจากที่พวกเฮากวดกาควบยั่งยืนที่มาของแดงนําธรรมศาสตร์แดงนําที่เฮ็ดให้ปลาตายในเขตคงเสโดนเฮาก็มาพบเห็นกรณีต่อมานี่แม่นในเดือนในต้นเดือนกรกฎนี่แหละอยู่หวยเพียไฟกับหวยโตโมเมืองปทุมพรนั้นแต่ว่ากลัวสาเหตุแท้ๆก็บ่ติดพันกับการปล่อยสารเคมีบ่ปล่อยน้ําเสียจากโรงงานหรือว่าจากพื้นที่การผลิตกสิกรรมนี่เฮาบ่เสื่อมจอดกันว่าซั่นซะแต่ก็มีปลาตายจํานวนหน่อยนึงเนาะพวกเฮาก็ติดตามอยู่แต่กรณีปล่อยน้ําเสียลงสู่แดงน้ําธรรมศาสตร์นี้ที่เป็นหุ้นแห้งให้ปลาตายอย่างนี้เฮายังบ่ทันพบเห็นอยู่แกงจอมศักดิ์ของพวกเฮาเนาะ
0: เจ้าและท่านสําหรับที่ว่าเฮายังบ่ได้พบแล้วและการบริโภคของประชาชนในเดี๋ยวนี้เด้ในปัจจุบันนี้เด
1: ้
0: มีความต้องการปรับซีนป่านี่ล่ะหลายหน่อยปานใดคือปัจจุบันนี
1: ้อันนี้ครับพระเจ้าก็อยากรายงานว่าความต้องการของสังคมนี่ก็บ่ลดลงแล้วนับมือนับหลายขึ้นเนาะดีนี่การหาป่าอยู่ในเขตเมืองโขงนี่ในเมื่อก่อนเฮาคือว่าแข็งจมสากกับว่าแมนเนาะในเมื่อก่อนแมนเฮาหาอะไรในรูปแบบว่าเป็นการรับใช้การบริโภคภายในครอบครัวได้แต่ทีนี้มันบ่แมนหาได้เท่าไหร่ก็แมนตลาดมีความต้องการเท่านั้นหมายความว่าออเดอร์มีจองไว้แล้วว่าซั่นซะหาได้เท่าไหร่ก็ขายได้หมดเนาะฉะนั้นเดี๋ยวมาเบิ่งแล้วความต้องการในการบริโภคภายในแขวงจำปาสักนี่แม่นเพียงพอและส่วนหนึ่งแม่นพวกเฮาเหลือแล้วก็ส่งไปบรรดาแขวงใกล้เคียงรวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้อยู่แขวงจำปาสักนี่ก็ถือว่าได้สนองหลายๆปีนี้ประมาณ 2-3,000 กว่าตนที่ส่งออกเฉพาะป่าธรรมศาสตร์เฉพาะป่าธรรมศาสตร์
0: เจ้า 2-3,000 กว่าตนโอ้บ่ธรรมดาเนาะท่านเนาะ
1: แม่นตัวเองพวกเฮาติดตามก็ประมาณนั้น
0: เพราะว่าเห็นว่าส่งออกหลายเท่าใดก็แห่งความเฮียงของต้องการป่าก็แห่งหลายเท่านั้นแล้วกันความยืนยงของป่านี่ก็แห่งมีความต้องการในการที่เฮาจะต้องได้แห่งปล่อยหลายกว่าเก่าเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดให้ธรรมชาติมันจังอยู่ดุลเดียงกัน
1: เจ้าแม่นแหละ
0: เจ้าตัวนี้เป็นสิ่งท้าทายบ่ต่อแผนกของเฮาในการรักษาอนุรักษ์สัตว์น้ําและก็ในการนั้นปล่อยสัตว์น้ําลงสู่ธรรมชาติ
1: เจ้าอันถ้าจะว่ามีความท้าทายบ่ก็มีส่วนเนาะในเมื่อความต้องการมีความสูงขึ้นเนาะพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกรผู้อาชีพที่ติดพันกับการหาปลาก็ยิ่งสอกทุกวิธีทางคือเว้าน่ะเพื่อเฮ็ดแนวใดก็ให้ได้มาหลายที่สุดว่าซั่นซะเฮายังสุมใส่ในการหาที่มีลักษณะผิดตามระเบียบกฎหมายพวกเฮาบ่สามารถอยู่เขตเมืองโขงอยู่เขตแข้งจำปาสักนี่ก็เป็นน้ำคลองกว้างใหญ่แหละพวกเฮาบ่สามารถสิติดตามได้ทุกจุดทุกแง่ทุกมุมแต่พวกเฮาก็พยายามเฮ็ดแล้วก็เผยแพร่บรรดานิติกรรมให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันการหาปลาแบบรับศูนย์นี้เนาะเพื่อให้ได้มาจํานวนหลายนั่นแหละเพื่อสนองให้แก่ตลาดก็คือความต้องการของสังคมมันฉะนั้นพวกเฮาก็ยังมีความชิงท้าทายเนาะในการจะตั้งปฏิบัติแต่แน่ใดกันแน่พวกเฮาก็ ฮ็ดหน้าที่โดยเฉพาะแม่นฤดูการปล่อยก็แม่นซุ้มใส่ในการปล่อยและก็ห้ามในฤดูการวางไข่นี่ก็แม่นซุ้มใส่ในการสกัดกั้นเพื่อบ่ให้ทําลายระบบนิเวศในระยะที่ป่าวางไข่อันนี้เฮาก็เชื่อว่าจะสามารถเฮ็ดให้ป่านี่รอดเหลือเนาะสามารถขยายพันธุ์เพื่อตอบสนองให้กับระบบนิเวศให้มันสมบูรณ์ขึ้นเติมมาแหละอันนี้พวกเฮาก็ซุ้มใส่แนวนั้นจ้ะ
0: เจ้าเล่นปัจจุบันนี้เป็นนักลงทุนมีความสนใจที่ว่าอยากมาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเฮานี่หลายหน่อยปานใดท่าน
1: ตัวนี้นี่ก็แม่นหลายเนาะนักลงทุนหลายแต่ว่าติดพันกับพื้นที่ของพวกเฮาก็ฮักก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้บ่เกินแต่4 5ภาคส่วนที่เป็นน้องอยู่ในนาดินเฮาก็ยังติดพันกับการเนื้อที่นี่แหละเนาะแต่ว่าการเลี้ยงป่าแบบกระสังบ่หยังอันนั้นก็มีหลายพอสมควรเลี้ยงกระสังตามลําแม่น้ําคลองอีหยังต่างๆแต่ว่าตัวนี้มันจะบ่สามารถได้หลายอย่างก็จะเน้นแต่ปลานิ่นป่าอันนั้นไปเนาะส่วนการเลี้ยงในน้องนี้ก็ถือว่ามี4 5ภาคส่วนใหญ่ๆนี่แหละในการจะตั้งปฏิบัติอยู่แข่งจมสักของพ่อ
0: เจ้าเป็นต้นเป็นประเภทป่าใดที่นักลงทุนนั่นมาลงทุนเลี้ยงแล้วก็ว่าอันนั้นสภาพอากาศอยู่ทั้งนั้นแขวงจำปาสักเฮาเหมาะสมในการเลี้ยงป่าตัวนี้เพื่อสนองให้แก่ตลาดส่วนใหญ่เป็นประเภทป่า
1: เจ้าป่าที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี่ก็คือป่าสวายนี่ถือว่ารับประกันแหละในการส่งออกไปสปจีนเนาะของบริษัทมหานาทีชิพันดอนนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่เนาะเนื้อที่เกือบ100ปลายกว่าเฮกตาร์แต่นอกจากนั้นก็แม่นเลี้ยงป่าพันธุ์พื้นเมืองอยู่เขตมุ่งโค้งอยู่เขตเมืองปทุมพรเนาะปลาเครื่องปลาเพียนี่มันสามารถเลี้ยงหลายๆพอสมควรแหละเดี๋ยวนี้เนาะมีกลุ่มของผู้เลี้ยงป่าเนาะอยู่ในเขตเมืองปทุมพรในเขตเมืองโค้งอันนี้แม่นเน้นป่าพันธุ์พื้นเมืองป่าปากป่าเพียป่าเครื่องนี่มันเขาสามารถเลี้ยงเนาะแล้วอันใหม่ที่มันเกิดขึ้นอยู่แข้งจมสักปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังสอบสองทางในการส่งออกโดยเฉพาะแม่นตลาดก็คือการเลี้ยงปลาคาเวียร์เนาะซึ่งเป็นพันธุ์ปลาต่างประเทศอันนี้เฮาสามารถเลี้ยงอยู่เมืองปากซองอันนี้ก็มีประมาณ3ฟาร์มแหละ3ภาคส่วนที่เฮ็ดผู้ประกอบการเลยมาซุ้มใส่เนาะก็ถือว่ามีผลผลิตออกมาหลายพอสมควรเนี่ยแต่ตอนนี้พวกเฮายังบ่ทันสามารถดําเนินการในขั้นตอนของเอกสารเพื่อการส่งออกได้เถื่อเจ้า
0: โอ้ปลาคาเวียร์นี่ก็ถือว่าผู้บางคนก็ฮู้ได้ว่าปลาคาเวียร์มันอย่างไข่มันก็มีความสําคัญแล้วก็ดีอีกได้เนาะท่านเนาะปลาคาเวียร์นี่เนาะแล้ว
1: เจ้า
0: เพิ่นมันมีความแตกต่างกันได้ได้บ่ว่ามาเลี้ยงอยู่ลาวเฮากับเลี้ยงอยู่อันกับอยู่ประเทศของอันนั้นที่ว่าก็จะมีต้นแบบมาเนาะปลาคาเวียร์นี่เนาะเรามานําใส่มาเลี้ยงอยู่ลาวนี่แนวพันธุ์มาเลี้ยงอยู่ลาวมันมีความแตกต่างกันบ่หรือว่าจังได
1: ๋โดยรวมแล้วก็สิเหมือนกันเนาะเรื่องสีเรื่องหยังกันหยังก็ตามผู้เขาเลี้ยงเขาก็ยังยืนว่ามันก็อันเดียวกันเนาะต่างแต่ว่าอยู่เขตเมืองปากซองเฮาโดยเฉพาะไข่ของปลาคาเวียร์เฮาบ่สามารถเอามาขยายพันธุ์ในการผลิตดูกไรๆเนาะมีแต่ไปนําไข่จากต่างประเทศเข้ามามาพันขยายพันธุ์อยู่ปากซองนี่แหละแต่ว่าไข่ของปลาที่อยู่ปากซองนั้นมีแต่เข้าหาอาหารอันนี้บ่สามารถสิเอามาขยายพันธุ์ได้บ่ฮู้ว่ามันก็สิมีจุดพิเศษลักษณะโดยเฉพาะสภาพอากาศอาจจะบ่เหมาะสมแนวใดบ่ความสมบูรณ์ของไข่อาจจะบ่ดีเนาะมันจะยังเจอปัญหาแบบนั้นโดยเฉพาะเลี้ยงอยู่ปากซอง
0: โอ้แปลว่าเลี้ยงได้แต่เป็นโตแต่ไข่นี่ได้บริโภคเลยแต่ว่าสิมาขยายพันธุ์นี่บ่ได้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นต้องได้นําเข้าไข่มาจากต่างประเทศมา
0: ขนาดนั้นแต่ว่าเปิ้นเบิดไปก็ต้องได้นําเข้ามาเบิดไปแล้วก็นําเข้ามาเลี้ยงเอา
1: จ้ะ
0: เจ้าและแผนในต้นหน้านี่เด้เฮาจะมีการจะสุ่มใส่หยังแน่เพื่อเฮ็ดให้ทาแฮงกันเลี้ยงป่าเนาะก็คือเลี้ยงสัตว์น้ําเลี้ยงป่านี่แหละอยู่ทั้งแขวงเฮาให้มีเป็นตลาดที่สิส่งออกและเป็นทาแฮงอันดับต้นๆที่เป็นการดึงดูดกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี
1: ่ตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของพวกเฮาเนาะในการสุขอยู่ส่งเสริมเนาะก็คือข้าพเจ้าได้นําเสนอไปแต่ต้นตลาดความต้องการในการบริโภคปลาก็ถือว่าสูงเนาะปัจจุบันนี่ก็ถือว่าบ่คันเว้าในศัพท์นึงก็ว่าบ่อ่านว่าซั่นซะมีเท่าไหร่ก็ถือว่าสามารถขายได้เนาะขายได้หมดอันนี้พวกเฮาก็เฮ็ด การชุมอยู่ส่งเสริมโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีอยู่ภายในแข็งนี่ให้มีความแข็งแรงตื่มเนาะแต่เขาอันที่สองเนี่ยพวกเขาจะซุ้มใส่ในการชุมอยู่ผู้ประกอบการในการขยายพันธุ์หรือว่าดีอย่างดูขยายพันธุ์ดูป่าอยู่ภายในให้มีความเข้มแข็งเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขายังนำเขาเนาะดูป่าเป็นทางนำเขาเขาดีอย่างเขาผลิตได้เพียง10หรือ 30% ของอยู่ภายในแข็งเขาจะประมาณนั้นเขาสามารถผลิตได้ส่วนร้ายดูป่าเขายังนำเขาจากต่างประเทศยังไงต้นทุนมันก็สูงอันนี้เขาก็จะซุ้มใส่อีกอันหนึ่งเพื่อหาประกันในการส่งเสริมการเลี้ยงเนาะอันนี้เราเรื่องการเลี้ยงในการขยายพันธุ์แต่อันสุดท้ายครับเจ้าก็อยากเคียงห้องนั่นแหละทุกปากส่วนโอกาสในวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์นำแห่งศาสตร์นี้เนาะจงรวมแห่งรวมใจกันนะเนี่ยเอาใจใส่ในการคุ้มครองปกป้องรักษาและพัฒนาป่าและสัตว์นำเนาะตามทิศยืนย่องนี่แหละแน่ใส่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางชีวนานาพันธุ์แต่ก็เพิ่มจำนวนประชากรของป่าก็คือสัตว์น้ำที่เป็นมรดกทางธรรมศาสตร์ให้ได้ส้มใสอย่างยืนยงเนาะแล้วก็เป็นมรดกสืบทอดให้กับลูกกับหลานเราในอนาคตต่อไปนั่นข้าพเจ้าอยากเก็บห้องตัวสังคมในนั้นเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่านี้เจ้า
0: ก็ขอขอบใจทานคํานี้ระวงหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมในรายการของพวกเราในมื้อนี้อันโฆษกอย่าถามตื่มอีกน้อยนึงเนี่ยว่าปัจจุบันนี้สภาพอากาศอยู่ทางนั้นแขวงจะประสักเขานี่เป็นขึ้นเท่าไ
1: หร่ช่วงนี้ก็ถือว่าสิว่าดีพอก็ดีเนาะเพราะว่าเฮาแรงมากเป็นเวลาหลายมื้อพอสมควรบ่แม่นหลายมื้อและหลายอาทิตย์อันนี้ก็ถือว่าตกติดต่อกันประมาณ 3-4 วันแล้วเนาะก็สิเป็นผลดีให้กับชาวเกษตรกรที่ตกกาแล้วก็สิสามารถได้ต้องนําหน้าสู่กับเขาสู่กระบวนการผลิตอย่างเป็นกระบวนก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวเกษตรกรถือว่าฝนตกติดต่อกัน 3-4 มื้อแล้วอยู่ข้างแข็งจอมศักดิ์จ้ะ
0: แต่ว่าเฮาก็ได้มีการเตรียมต้านแรงต้านท่วมอยู่แม่นบ่เจ้าเรื่องเกี่ยวกับ
1: การกาเตรียมละเอียดพอสมควรแล้วเนาะเพราะว่าเฮามีแจ้งการของกระทรวงแล้วเกี่ยวกับการรับมือของภัยแล้งบ่เอลนิโญอีหยังต่างๆเฮาก็ได้ออกขอแนะนําอีหยังต่างๆลงถึงเมืองและก็กลุ่มบ้านอีหยังต่างๆละเอียดพอสมควรแล้วจ้ะ
0: อ๋อเจ้าแปลว่าปัจจุบันนี้แม่นความคืบหน้าในการผลิตฤดูฝนนี้เดี๋ยวนี้ประชาชนเกษตรกรนี่สุ่มใส่อย่างนี้ท่าน
1: กําลังสุ่มใส่การปักดําข้าวนาปีนี่นะเนาะการปักดําข้าวนาปีการผลิตพืชฤดูฝนนี่ก็ถือว่าอยู่ในได้ยากกว่าควบคุมนะอยู่ในระดับ 30-40% ขึ้นไปแล้วจ้ะ
0: ปีนี้เนื้อที่หลายหน่อยไปได้ท่าน
1: สําหรับนาปีของเฮาตั้งไว้อยู่แม่น 119,000 เฮกตาร์เนาะนาปีแม่นประมาณ 119,000 เฮกตาร์เฮาตั้งไว
0: ้อ๋อเฮาตั้งไว้แล้วแนวพันธุ์นี่เฮาใช้แนวพันธุ์หยังท่าน
1: แนวพันธุ์นี่ก็มี 3-4 แนวพันธุ์เนาะสิเป็นพ้นงามหาพ้นงาม6แล้วก็พ้นงาม7พ้นงาม8ที่มีออกมาใหม่แม่นพ้นงาม8พร้อมพ้นงาม8เนาะแล้วก็พ้นงาม7ก็สิมีประมาณนั้นก็มีทาดอกคําเนาะก็ประมาณ77,000 กว่าต้นถ้าเทียบใช้กับความต้องการแนวพันธุ์เพราะว่าเนื้อที่เฮา 119,000 กว่าเฮกตาร์
0: เจ้าแล้วพืชดิเด
1: ้พืชต้นตอกพืชฤดูฝนนี่ก็แม่นพืชผักนี่แหละเนาะพืชผักเนาะ
0: เนื้อที่ได้เนา
1: ะเฮาสุ่มใส่กับประมาณอยู่เกือบ 30,000 เฮกตาร์สําหรับพืชผักในทั่วแข็งโดยเฉพาะในฤดูฝนนี่เนาะแต่ต้นตอก็แม่นกาแฟเนี่ยกาแฟนี่จะแม่นสุ่มใส่ในการบริวารรักษาปลูกใหม่ก็ประมาณ 3,000 เนาะเนื้อที่ปลูกใหม่เฉพาะปีนี้แม่นประมาณ 3,000 เฮกตาร์เฉพาะปลูกใหม่ส่วนอื่นก็แม่นบริวารรักษาแหละตัดแต่งขึ้นใหม่เนาะโดยเฉพาะกาแฟที่อายุแก่ในต้นแก่ต้นที่เฒ่าแล้วก็ต้องได้ตัดแต่งบำรุงขึ้นใหม่จ้ะ
0: ฟื้นฟูขึ้นใหม่เนาะเจ้าและนอกจากกาแฟนี่ยังเป็นพืชผักพืชมักไม้ชนิดใดที่เป็นเป็นอันพ้นเด่นและเป็นท่าแห้งอันหลักๆอยู่ปัจจุบันนี้ที่เป็นการตลาดที่เรียนนั้นพวม
1: พืชมักไม้ปัจจุบันนี่ก็แม่นที่มากกว่าหมู่ก็แม่นมักทุเรียนเนาะกําลังเป็นกระแสอยู่แข็งจอมสร้างเฮาก็ถือว่าเนื้อที่โดยรวมก็ประมาณอยู่เกือบ 3,000 เฮกตาร์ในตัวแข็งเนาะในนั้นเนื้อที่ที่สามารถเก็บหมากได้ก็ประมาณ1,000 กว่าเฮกตาร์ ปัจจุบันนี้ก็มีหลายภาคส่วนมีหลายบริษัทมีความพร้อมแน่เนาะในการสนองแก่สังคมในจำนวนหนึ่งก็นั่งติดตามในการสอบเงื่อนไขเพื่อการส่งออกเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้กระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเจรจากับจีนเนี่ยแต่ยังขั้นตอนบางขั้นตอนที่ยังบ่ทันได้อีกบ่ทันได้สมบูรณ์แบบว่าสันสาบ่ทันสามารถส่งออกจีนได้ฉะนั้นภาคแข็งปัจจุบันนี่ก็ถือว่าหมักทุเรียนนี่กายและเรือเนี่ยเนาะส่งบรรดาแข็งไก่เคียงก็ฤดูกาลนี่ก็มีหมักทุเรียนหมักนัดเนาะถือว่าสนองได้เพียงพอกับความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดีจ้ะ
0: เจ้าทุเรียนนี่แหละเนาะเขาก็อยากให้ประชาชนลาวเฮาอันส่งเสริมบริโภคทุเรียนนํากันทุเรียนลาวเฮานี่แหละเพื่อเฮ็ดหยังเพื่อสุขยู่ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรได้มีกําลังใจเนาะในการปลูกแล้วก็ขยายแนวพันธุ์เพื่อให้เป็นพื้นที่ของลาวเฮาเองในการปลูกว่ารสชาติจะได้มันแตกต่างจากทุเรียนต่างประเทศคือแนวใดอันเดียวกันบ่ทานถ้าทานเป็นทานได้ไปลองชิมนี่เป็นแนวใดคือกันบ่
1: ชิมนี่เนาะตัวชิมเฮาก็ได้ชิมอยู่เนาะฉะนั้นสิว่าเฮาเข้ากลางเฮาเองความหมายเฮาก็คิดว่าของเฮาเนี่ยแซ่บกว่าแต่บ่ฮู้ว่ายืนแท้ๆนะให้นักชิมบ่หรือว่า
0: ผู้นักชิมหรือว่าผู้บริโภคก็ขึ้นแต่ละคนเนาะท่านเนาะความหมักของแต่ละคน
1: เจ้า
0: แต่คุณภาพของทุเรียนเฮานี่ก็ถือว่าสามารถส่งออกได้อยู่แม่นบ่ท่าน
1: ได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนอันนี้ก็นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการเข้ามาเบิ่งเนี่ยก็ถือว่าเข้าหาพ้องได้เข้าผ่านแน่เน
0: า
1: ะมันบ่แม่นแต่คือเว้าแน่เนาะพืชผลิตภัณฑ์พืชที่เฮาส่งออกไปซาปูจีนก็นอกจากทุเรียนมะกล้วยกาแฟกาแฟยังก็ส่งไปหมดแล้วเนาะยังเหลือแต่ทุเรียนยังขั้นตอนของเจรจาเรื่องความปลอดภัยเรื่องพยาธิศัตรูพืชซื่อๆเรื่องคุณภาพเรื่องความอันนั้นสวยงามของหน่วยบ่ยังต่างๆถือว่าผ่านหมดแล้ว
0: โอ้มีได้อันนี้มันยังเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือพวกศัตรูพืชซื่อๆแม่นบ่
1: จ้ะยังยืนขึ้นเรื่องพยาธิศัตรูพืชความปลอดภัยต่างๆเพื่อเขาเจ้า
0: เอาขอขอบใจท่านคํานิรวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสักหลายๆเพราะว่ามื้อนี้ก็สัมภาษณ์ได้หลายเติบเกือบชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงที่ว่าได้สัมภาษณ์ท่านนะครับตัวนี้พวกเขาก็จะเอาไปเฮ็ดเป็นข่าวแล้วก็เว้าให้สู่ประชาชนได้ฟังนี่แหละว่าทุเรียนของลาวเฮากับบ่น้อยหน้ากับประเทศอื่นคือกันคุณภาพก็แซ่บคือกันเนาะท่านเนาะเอาแล้วแต่ผู้บริโภคว่าทุเรียนลาวเฮาสิแซ่บบ่ผู้ว่าแซ่บก็คือแซ่บแต่ว่าทางโฆษกเองเห็นว่ามีผู้เพิ่นเอามาจำหน่ายอยู่ทางนครหลวงวิจันทน์เนาะข้าพเจ้าซีมก็แซ่บอีหลีแซ่บอีหลีคือกันเจ้าบ่แตกต่างกันขอขอบใจท่านหลายเด้อเจ้าที่ให้เกียรติกับร่วมในรายการกับพวกเฮาในมื้อนี้เจ้าโอกาสหน้าสิขอรบกวนท่านคํานี้ระวงตื่มอีกเจ้าเอาโชคดีท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของท่านคํานีระวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังเวลาของรายการกับเบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการอำไพวันผู้อมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพิ่นเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้ แรงน้ำสิวรรณนาพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกป้องรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
6: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนหับทานเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเม้งจันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ่อนหับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันอังคารวันที่14กรกฎาคมคศ2026กงกะมื้อแฮม15ค่ําเดือน8ลาวปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้วันอังคารจะบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเพิ่นเข้าร่วมสนทนาในรายการนําพวกเฮาวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์มีรายการพบกันในมื้อนี้ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็จะมีบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์นำเสนอสู่ท่านรับฟังเนาะขออภัยหลายๆเมื่อนี้มาเข้ารายการซาแดเพราะว่าฝนตกเหงลัดทางก่อนจะเข้าห้องซุงเนาะทัศนวิสัยในการเบิ่งเห็นเวลาที่ขับรถฝนตกแหงนี่เนี่ยโอ้ยอันตรายได้มีรายการเลยดอกซ้อนก็ได้จอดรถหลายเทื่อก่อนจะมาฮอดนั่นน่ะห้องทรงมีรายการก็เส้นเดียวกันเนาะผู้ใดที่ว่าพร้อมใช้รถใช้ถนนอยู่ในตอนนี้อันนี้ก็เว้าเฉพาะขอบเขตหรือว่าอ้อมแอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเขตสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นี้ก็ว่าบ่สร้างได้บางเทื่อขอบเขตอื่นนี่ฝนบ่ตกจนได้มีรายการฟังอยู่พัดสิว่าอ้าวบอลคอยอยู่คือแห้งกระแดงอยู่ซะนะคือบ่มีฝนเนาะบางเทื่อฝนตกบ่ทั่วฟ้าก็มีได้มีรายการเอ้ยว่าให้มีรายการฟังว่าเป็นยังจึงมารายการซ่าเนาะพบกันวันนี้วันที่14ก็ยังอยู่ในทำกลางบรรยากาศที่ว่ากองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1แม่นพร้อมดำเนินอยู่มีรายการภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีบทบาทกันน้ำพักของพรรคพัฒนาเรื่องงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงใครขึ้นยังเป็นทางการก็แม่นมื้อนี้เนาะวันที่14กรกฎาคมประชุมแห่งชาติตั้งแต่มื้อวานนี้มาก็ได้มีการวางแสดงอยู่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กแล้วก็อยู่หอประชุมแห่งชาติได้จะดำเนินไปจนฮอดมื้ออื่นพุ่นละมีรายการเอ้ยเพราะว่า 13:55 เด้เนาะสำหรับรายการของพวกเฮาในมื้อนี้ดอกซ่อนจะนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อคำนามรวมความหมายในภาษาลาวซึ่งว่าค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยอาจารย์บัวสอนธรรมจักรดอกซ้อนอยากจะนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังหลายๆได้มีรายการคำน้ำหรือว่าคำประเภทอื่นๆก็คือกันเนาะที่ว่าเป็นคำที่มันรวมความหมายนะเนาะเพราะว่าคำหนึ่งนี่บางเทื่อมีหลายซื่ออื่นแต่ว่าได้มโนภาพอันเดียวกันเป็นคำประเภทเดียวกันแต่ว่ามันรวมความหมายกันแสดงว่ามันมี2คำหรือ3คำมันบ่ให้เลือกใช้ตามแต่ละกรณีเนาะมีรายการซั่นมื้อนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังคำนามรวมความหมายในภาษาลาวเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะบทความวิชาการนี่ก็อยากเอาหน่อยได้เนาะมีรายการหน่อยแล้วบ่แล้วได้การนำเสนอบทความวิชาการในขงเขตวิชาเฉพาะใดหนึ่งให้มีรายการฟังนี่นะผ่านพาหนะสื่อมวลชนนี่มันก็อยากหน่อยเนาะฟังเพลงบ่หรือว่าอันนะความบันเทิงต่างๆนี่ก็อยู่ใส่ก็หักว่ามีเนาะคำบ่ได้ฟังในรายการวิทยุมีรายการฟังอยู่ YouTube อยู่อินเทอร์เน็ตอยู่หลายๆบ่นก็หักได้แต่ว่าในเรื่องของวิชาการเฉพาะนี่ก็อยากเอายากได้จักหน่อยคันซะนั้นในเมื่อว่ามีโอกาสก็จะนำเสนอเป็นความรู้แลกเปลี่ยนนำกันเนาะผู้ค้นคว้าเลยเฮียงก็ดังที่ได้เสนอไปอาจารย์บัวสนธรรมจักรซึ่งว่าเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่สอนอยู่ในภาควิชาภาษาลาวคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเราเนาะในบทนี้อาจารย์ได้เสนอว่าการศึกษาหัวข้อคำนามรวมความหมายในภาษาลาวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประเภทคำนามรวมความหมายในภาษาลาวข้อมูลที่นำมาศึกษาครั้งนี้แม่นได้รวมเอาบรรดาคำนามในปื้มวจนานุกรมภาษาลาวของทานทองคำออนมณีสอนในปี2008และคำนามอีกจำนวนหนึ่งแม่นได้มาจากการนำไส้ตัวจริงในแต่ละท้องถิ่นอันนี้คือขอบเขตเนาะเมื่อวานนี้ดอกซ้อนสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าให้มีรายการฟังในคำว่าคงเขตและขอบเขตพอดีว่ามหอนี่ดอกซ้อนคิดพ่อก็เลยการค้นคว้าหรือว่าการศึกษาเนาะสิเป็นบทความสั้นหรือว่าลักษณะวิชาการที่เอายาวรวมถึงบทค้นคว้าวิทยานิพนธ์ขั้นต่างๆเนาะ
มันต้องมีขอบเขตที่เขากำหนดว่าเขาจะศึกษาซ้ำใดคือดอกซ้อนในเบ้านำอาจารย์เมื่อวานนี้อาจารย์ถามว่าถ้าบอกกำหนดขอบเขตเป็นแล้วใดเป็นแล้วใดดอกซ้อนคันวิทยานิพนธ์ก็บอกเลยว่าบ่จบได้เนาะคันเขาบอกกำหนดขอบเขตนี้มันกว้างเกินไปเขาก็บ่สามารถที่จะค้นคว้าได้และการค้นคว้าเนาะมันต้องมีระยะเวลาที่กำหนดฉะนั้นแล้วการกำหนดขอบเขตให้เขาก็เพื่อเฮ็ดให้เขาสะดวกในการค้นคว้าแล้วก็อิงใส่กำหนดเวลามันจึงจะทันตามกำหนดที่ได้วางไว้ฮั้นอันนี้คือกันนี่ในนะหัวข้อคำนามห่วมความหมายในภาษาลาวนี้อาจารย์ก็ได้กำหนดเอาวัจนานุกรมภาษาลาวของท่านทองคำอ่อนมณีสอนปี2008และคำนามจำนวนหนึ่งได้มาจากการนำไส้ตัวจริงในแต่ละท้องถิ่นนอโดยนำเอาข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดเป็นกลุ่มว่าบรรดาคำนามเหล่านั้นรวมความหมายน้ำกันในกรณีใดๆข้อมูลที่นำมารวบรวมได้ทั้งหมดนี่มีห้อยสาวคู่คำศัพท์มีรายการห้อยสาวคู่แสดงว่าเป็น200200ห้อยเด้นี่ต้องตั้งใจเลยเนาะ240คำเด้มีรายการซึ่งว่าในห้อยสาวคู่คำศัพท์หรือว่า240คำนี่มันก็จะเป็นประโยชน์หลายให้แก่พวกเฮาในการนำใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมาใน240คำนี้บ่ได้เอาคำทับศัพท์และคำนามที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตจากนั้นนำเอาข้อมูลมาจัดประเภทโดยอิงตามแนวคิดเกี่ยวกับศัพท์พร้อมความหมายในปื้มแบบเฮียนวิชาภาษาศาสตร์พื้นฐานที่ได้แบ่งศัพท์พร้อมความหมายออกเป็น2ประเภทคือซับพร้อมความหมายคือการอ้อยต้อยมีรายการอ้อยต้อยนี่นะเป็นคำเดิมในภาษาลาวดอกซ้อนอยากขยายความว่าอ้อยต้อยนี่ถ้าว่าเป็นคนลาวโดยกำเนิดนี่คือสิเข้าใจแล้วมีรายการคือกันแท้ๆคือกันเอาแท้เอาว่าคือกันหมดเลยหมดเลยเนาะมีรายการและซับพร้อมความหมายต่างกันด้านภาวะคำนามแมนซื้อเอิ้นของคนสัตว์และวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันนี้แมนความหมายของคำนามเนาะมีรายการคำนามแมนจำพวกคำที่ใช้เป็นซื้อเอิ้นทั่วไปที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนามที่เป็นรูปธรรมมีคนนกม้าดินและก็อื่นๆอีกเนาะนามที่เป็นนามธรรมก็มีจิตใจอำนาจสันติภาพเนาะมีรายการและอื่นๆอีกนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์รีฟอร์เมสกี้นี่ได้ว่าว่าซับห่วมความหมายแมนวัตถุอันเดียวกันแต่มีซื่อเอิ้นสองอย่างหรือหลายกว่านั้นและพวกมันก็มีสายพัวพันกับวัตถุสิ่งของขออภัยและพวกมันก็มีสายพัวพันกับวัตถุดังกล่าวด้วยความสำนึกแตกต่างกันพาให้วัตถุดังกล่าวหันแสดงลักษณะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากว่าภาษาแมนระบบอันหนึ่งเมื่อเว้าถึงศัพท์รวมความหมายต้องเว้าถึงจุดคือกันเกี่ยวกับบรรดาความหมายของคำศัพท์ดังนั้นศัพท์รวมความหมายแม่นบรรดาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันพันเสียงต่างกันแต่แสดงถึงมโนภาพอันเดียวกันเฮามีรายการนี่คือใจความสำคัญดอกซ้อนจะเว้าขึ้นอีกเท่านึงดังนั้นศัพท์รวมความหมายแม่นบรรดาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันพันเสียงต่างกันแต่ว่าแสดงถึงมโนภาพอันเดียวกันนอกจากนั้นบรรดาคำศัพท์ที่มีความหมายอันเดียวกันจะสังรวมเป็นกลุ่มศัพท์หนึ่งพวกมันนอนอยู่ในธงความหมายอันเดียวกันกลุ่มคำศัพท์รวมความหมายต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่คือกันในด้านความหมายหรือว่าอีกอย่างหนึ่งว่าศัพท์พร้อมความหมายแมนบรรดาศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคือกันหรือแมนวัตถุและเหตุการณ์ใดหนึ่งที่มีซื่อเอิ้นต่างกันปรากฏการพร้อมความหมายของศัพท์นี้หมายว่าความหมายของพวกมันหันจะคล้ายคือกันแต่ว่าน้อยที่สุดที่จะใช้แทนกันได้เพราะส่วนหลายใช้ใน

หมายที่คือกันอ้อยต้อยแล้วก็ซับพร้อมความหมายต่างกันด้านภาวะข้อที่1เสนอเป็นคำนามรวมความหมายอ้อยต้อยคำนามรวมความหมายอ้อยต้อยนี่มันคำนามที่มีความคือกันอ้อยต้อยความหมายของพวกมันบ่มีด้านใดที่แตกต่างกันและอาจจะใส่แทนกันได้ตัวอย่างคนกับมนุษย์เลือดกับโลหิตคุกกับตารางเนาะโดยอิงใส่ความหมายของคำนามในเวลานำใส่อยู่ในเขตภูมิศาสตร์ที่ต่างกันสามารถแบ่งคำนามรวมความหมายอ้อยต้อยออกเป็น2กรณีคือศัพท์ท้องถิ่นรวมความหมายกับศัพท์ทั่วไปและศัพท์ทั่วไปรวมความหมายกับศัพท์ทั่วไป2กรณีเด้อ1ศัพท์ท้องถิ่นรวมความหมายกับศัพท์ทั่วไป2ศัพท์ทั่วไปรวมความหมายกับศัพท์ทั่วไปเอาอันที่1ซะก่อนเนาะศัพท์ท้องถิ่นกับศัพท์ทั่วไปศัพท์ท้องถิ่นนี่หมายถึงภาษาอยู่ในภาษาที่ใช้อยู่ตามท้องถิ่นต่างๆของประเทศเฮามีหลายกันหรือหมายถึงภาษาที่ใช้เว้าแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นต่างๆที่เจ้าของภาษานั้นตั้งหลักแหล่งอยู่และสามารถเว้าจาสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกันคือตัวอย่างเนาะภาคเหนือจังซี่ตัวอย่างเด้อแขวงเสียงขวางภาคกลางบริคำไซภาคใต้เนาะมีหลายกันจำปาซักจังซี่น่ะซึ่งว่ามันก็การเว้าจาขึ้นกับคนเจ้าของภาษาแต่ละถิ่นหั่นเนาะและผู้ที่ว่าดำรงชีวิตหรือตั้งรักแรงอยู่ตั้งรักปักฐานอยู่เด็กน้อยๆเนาะมีรายการคือตัวอย่างอยู่แขวงจำปาซักจังซี่น่ะน้อยๆเกิดมาฮู้เว้าได้ปากเป็นสินะเริ่มเว้าเริ่มนะก้าวเข้าสู่วัยเข้าโรงเรียนเขาเจ้าก็เว้าออกเสียงเสียงท้องถิ่นทางใต้เลยได้คันว่าอยู่หั่นดำรงชีวิตอยู่หั่นสิให้เขาเจ้าเว้าออกเสียงเป็นเสียงขวางหรือว่านครหลวงเมืองจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะมันก็ต้องออกเสียงหรือว่าเว้าสำเนียงไปตามท้องถิ่นที่เขาเจ้าดำรงชีวิตอยู่หั่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปอาซีอยู่ใจกลางของแหลมอินโดจีนท่านผู้ฟังประเทศลาวนี่มีสายแดนติดกับ5ประเทศคือทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทิศใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทิศตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยและทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่ติดกับสหภาพเมียนมาสปป.ลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด 236,800 กิโลตารางเมตรโดยทั่วไปแล้วประเทศลาวนี่แบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เมื่อประชาชนดำรงชีวิตในถิ่นฐานที่ต่างกันแน่นอนว่าภาษาวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีและความเชื่อถือก็แตกต่างกันไปตามภูมิสันฐานของแต่ละท้องถิ่นเนาะเช่นว่าการออกเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุตก็ต่างกันรวมไปถึงทำนองเสียงในเวลาปากเว้าก็แตกต่างกันไปดังนั้นนี่การเฮียกซื่อเอื้นให้แต่ละอย่างก็มีความแตกต่างกันไปตัวอย่างหม่างฮงเนาะคนผู้ไทยจังซี่น่ะในท้องถิ่นคำมวนบอกสวรรณเขตจังซี่เนาะแล้วก็บัดนี้เสียงกลางเวียงจันทน์ก็อาจจะฮ้องเป็นหม่างฮงโตเยียนกับโตเอียนจังซี่น่ะเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นคือเว้าหั่นแหละคือเว้าบางกี้ว่าท้องถิ่นก็มีสำเนียงหรือว่ามีคำศัพท์ที่เป็นเฉพาะของเขาเจ้าบ่แม่นว่าผิดใดมีรายการคือดอกซ่อนได้ยกเรื่อยๆเนาะคันเว้ามาฮอดบ่อนนี้บ่ได้มีการกำหนดว่าท้องถิ่นใดเว้าผิดหรือเว้าถูกมันเป็นศัพท์ภาษาถิ่นมันเป็นความงามหนึ่งในสำเนียงของภาษาลาวของพวกเฮาเปรียบเหมือนดอกไม้หลายสีที่อยู่ในส่วนเดียวกันพร้อมนี้ประเทศลาวก็ยังมีสายแดนติดกับหลายประเทศเลยมีการพัวพันไปมาหาสู่กันคือทิศเหนือนี่ติดกับจีนทิศตะวันตกติดกับไทยและเมียนมาทิศตะวันออกติดกับเวียดนามและทิศใต้ติดกับกัมพูชาฉะนั้นภาษาลาวจึงเป็นพาหนะสื่อสารของคนลาวในการคบค้าสมาคมซึ่งกันและกันในทั่วประเทศด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเฮ็ดให้มีการเอาซับภาษาอื่นหันมาใส่ในภาษาลาวโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปซับสำเนียงบางซับน่ะมีรายการมีการผสมมีการประสานสมทบกับภาษาที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งพาให้เกิดสำเนียงเสียงเว้าของซับใหม่ขึ้นซับใหม่นี้ได้กลายเป็นภาษาถิ่นเมื่อมีซับใหม่เกิดขึ้นอยู่ในท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้มีหลายซับที่มีความหมายรวมกันเกิดขึ้นตัวอย่างเนาะหมักโอยกับหมักสีดาทั้งสองซับนี้ล้วนแต่มีความหมายอันเดียวกันคือหมายถึงหมักไม้สนิทหนึ่งหมักโอยเป็นซื่อเอื้นที่ถึงนำใส่ในท้องถิ่นทางภาคเหนือบางแขวงเซนวาเสียงขวางหัวพันเนาะ

มักสีดาเป็นซื่ออื้นไส้ทั่วไปอยู่ในสังคมลาวนอกจากนี้ยังมีคำนามที่เป็นภาษาถิ่นรวมความหมายกับทรัพย์อื่นๆอีกซึ่งแสดงไว้ในตาตารางในตาตารางนี้นี่ผู้ค้นคว้าเนาะได้แสดงไว้อย่างละเอียดถึงคำทรัพย์ที่เพิ่นใส่ว่าตาตารางคำนามที่เป็นทรัพย์ท้องถิ่นรวมความหมายกับทรัพย์ทั่วไปอันทำอิฐนี่ดอกซ้อนจะคำทรัพย์ทำอิฐที่เว้าเนาะจะหมายถึงคำทรัพย์ภาษาถิ่นเนาะมีรายการคำทรัพย์ที่สองจะเป็นคำทรัพย์ที่ใช้ทั่วไปที่เว้าทั้งหมดเว้ามานี่มันรวมความหมายกันหมดเนาะให้มีรายการจืออันนี้ว่าเป็นทรัพย์ท้องถิ่นที่รวมความหมายกับทรัพย์ทั่วไปแต่ละทรัพย์แต่ละคู่ที่เว้ามานี่นะจะแม่นความหมายอันเดียวกันมโนภาพอันเดียวกันแต่ว่าทำอิทธิเว้าจะแม่นทรัพย์ท้องถิ่นที่สองจะแม่นทรัพย์ทั่วไปตัวอย่างเด้ออยู่ในนี่ตารางนี้เสนอไว้ทั้งหมดอยู่30คู่มีอะไรกัน30คู่ก็หมายถึง60คำศัพท์เนาะ1หมากพุกอันนี้เพิ่นบอกละเอียดได้ว่าคำศัพท์นี้ใส่ท้องถิ่นใดหมากพุกใส่ท้องถิ่นทั้งเหนือทั้งกลางเนาะแล้วก็รวมความหมายกับหมากเกี้ยงใหญ่ที่เป็นทรัพย์ทั่วไปเด้อ2นาบคะแนบท้องถิ่นทั้งเหนือรวมความหมายกับแนบที่ใช้กับป๋า3หน้าแดนท้องถิ่นทั้งเหนือรวมความหมายกับหน้าภาคควงทั้งเหนือรวมความหมายกับสนามหรือว่าเดิน6หรือว่าห้วยท้องถิ่นทั้งเหนือไส้น่ะรวมความหมายกับมดลูกเฮ็ดสนุนเฮ็ดเต้นทั้งเหนือไส้เนาะรวมความหมายกับเฮ็ดหูหนูหมวงสระอ่วงหม่อหมวงทั้งเหนือไส้เนาะรวมความหมายกับข้องอ้อทั้งเหนือภาคเหนือรวมความหมายกับพอมากห่อภาคเหนือดอกซ้อนจะเว้าโย่เนาะนี่เด้อให้มีรายการเข้าใจว่าคําศัพท์ละอิดเป็นคําศัพท์ท้องถิ่นภาคเหนือก็แม่นคนทั้งภาคเหนือก็กว้างเนาะมีรายการทั้งภาคเหนือก็มีหลายแขวงเพิ่นก็ได้เสนอรวมแบบนี้แล้วก็อีกคำศัพท์ที่จะเว้าต่อไปแม่นศัพท์ทั่วไปที่เป็นศัพท์กลางว่าซิซะมากห่อภาคเหนือรวมความหมายกับมากโครดินเอ็มภาคเหนือรวมความหมายกับเมเฮือนไฟภาคเหนือรวมความหมายกับเฮือนครัวผ้าห่มนวมหรือว่าผ้าฟ้าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ใส่หมดเลยเนาะรวมความหมายกับศัพท์กลางว่าผ้าห่มเฮือเหาะภาคเหนือใส่แล้วก็ภาคใต้ไส้รวมความหมายกับเหือบินเอิ่มภาคเหนือไส้รวมความหมายกับกาน้ำมากเอือดภาคเหนือไส้รวมความหมายกับมากเพชรมากฮงภาคเหนือไส้รวมความหมายกับมากฮงโตเยียนภาคเหนือไส้รวมความหมายกับเอียนหูดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ไส้รวมความหมายกับคำว่าข้างเทือลูกบ้านภาคใต้ไส้รวมความหมายกับคำว่าสาวบ้านยุ่งเหี้ยเล่าภาคเหนือไส้รวมความหมายกับคำว่าสางขั้วภาคเหนือไส้รวมความหมายกับอาหรือว่าน้องสาวพอลัวภาคเหนือไส้เนาะรวมความหมายกับคำว่าอาเมียของอาวห้อยภาคเหนือไส้รวมความหมายกับเกือบแอบเข้าภาคเหนือไส้นี่รวมความหมายกับติ๊บเข้าหรือว่ากองเข้ายาวภาคเหนือไส้รวมความหมายกับคำว่าถุงตีนก้อนรวมความหมายขออภัยภาคเหนือไส้รวมความหมายกับคำว่าไรประตูนะเนาะไรประตูเกือภาคเหนือไส้รวมความหมายกับว่าเซียวสหายผักซูภาคกลางกับภาคใต้ไส้รวมความหมายว่าผักกะลำหมากสะเวอภาคกลางกับภาคใต้ไส้รวมความหมายกับหมากซูโอ้สองอันนี้นะ เป็นแต่ยักหัวได้มีนิทานตลกหลายเรื่องได้มีรายการเนาะนะเมาเรื่องผักซูกับหมากสะเวอเวลาเขาไปทางใต้นี่นะหมากโอยภาคเหนือไส้รวมความหมายกับหมากสีดาที่ดอกซอนได้เว้ามาทั้งหมดเมื่อกี้หันมี30คู่ก็คือแม่น60คำศัพท์ที่เป็นตาตารางที่1ตาตารางคำนามที่เป็นศัพท์ท้องถิ่นรวมความหมายกับศัพท์ทั่วไปไหนเป็นความรู้แลกเปลี่ยนน้ำกันมีรายการเลยจะให้มีรายการฝากผักฟังเพลงฝากแม่นอย่างพอภูกับพอไฟคือว่าออกเสียงบ่ได้ผักฟังเพลง1เพลงซะก่อนมีรายการบทนี้หันเป็นบทที่ยาวบ่หมดแน่นอนจะได้โตอีกวันพหัสเด้อในเอกสารนี่นี่เริ่มแม่นหน้าที่9เนาะ10 11 12 13 14 9 ฮอด16
9 10 11 12 13 14 15 16 8หน้า JAC หรือว่ามีแต่เนื้อในที่เต็มเลยได้หน้าใดก็มีแต่เนื้อในถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์เนาะมีเนื้อในหลายก็เฮ็ดให้การอธิบายหั่นจะแจ้งดีในบทความวิสาการคำนามรวมความหมายในภาษาลาวค้นคว้าละเอียดเฮียงโดยอาจารย์บัวสอนธรรมจักรเมื่อกี้ดอกซอนได้เสนอไปข้อที่1แล้วเนาะศัพท์ท้องถิ่นกับศัพท์ทั่วไปแล้วก็มีตารางนำเสนอสักหน่อยจะให้มีรายการได้ฟังเพลงบุ๊ดเดียวในนี่นี่อาจารย์ได้บอกว่าตารางที่ได้เสนอมานี่มันยกเอาคำนามที่เป็นภาษาถิ่นที่มีความหมายรวมกับศัพท์ที่ใช้ทั่วไปซึ่งว่าคำนามรวมความหมายในกรณีที่อยู่ในวรรจานุกรมเนาะมีรายการแม้นมันมีปริมาณหลายแต่ว่าในบทนี่นี่ยกมาเพียงแต่30คู่คำศัพท์โดยส่วนหลายได้เลือกเอาคำนามที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนศัพท์ที่มีในบทวรรณคดีแล้วก็ศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาลาวแม่นเพิ่นบ่ได้ยกมาเนาะสังเกตได้ว่าคำนามที่เป็นศัพท์ท้องถิ่นทางภาคเหนือแม่นกวมเอาจำนวนหลายกว่าหมู่เนาะใน30คำศัพท์ที่ได้ยกมาบัดนี้หลังจากฟังเพลงกลับมาพบกันระยะที่2นี้จะเสนอศัพท์ทั่วไปกับศัพท์ทั่วไปจากเป็นวรรจนะแห่งชาติเนาะมีรายการฟังเพลงสักก่อนหนึ่งเพลงจากทางรายการจากหน่อยพบกันตื่น

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่รายการนี้ออกอากาศทับไซมีรายการเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงสำหรับวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการก็คืออาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพส่วนวันอังคารและวันพฤหัสดร.จะมาพบกับมีรายการพร้อมกับบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์เนาะหรือว่าภาษาลาวหรือว่ามีรายการท่านใดที่มีบทความหรือว่าเอกสารอันใดที่เกี่ยวข้องกับเรียกงานด้านภาษาลาวที่เป็นประโยชน์อยากจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนมีรายการก็ยินดีเนาะมีรายการส่งให้ดอกซ่อนดอกซ่อนก็เป็นสื่อกลางในการนำเสนอหรือว่าเผยแพร่สู่เพื่อนมีรายการรับฟังเมื่อกี้ผ่านไปแล้วข้อที่1เนาะฟังเพลงก็ผ่านไปแล้วข้อที่1เมื่อกี้นี่แม่นศัพท์ท้องถิ่นกับศัพท์ทั่วไปบัดนี้ข้อที่2จะเป็นศัพท์ทั่วไปกับศัพท์ทั่วไปวัจนาแห่งชาติเนาะมีรายการศัพท์ทั่วไปนี่แม่นหัวหน่วยวัจนาที่ทุกซนทุกสั้นคนอยู่ในชาตินั้นพร้อมกันหมุนไส้เข้าใจและก็รับรู้มันแม่นหัวหน่วยที่ใช้ในการสื่อสารพัวพันการเมืองวารสารหนังสือพิมพ์ตลอดถึงการศึกษาในแขนงการต่างๆหมายความว่าแม่นศัพท์เว้าทางรัฐการศัพท์ทั่วไปกับศัพท์ทั่วไปที่มีความหมายร่วมกันในหัวข้อนี่นี่หมายถึงคำน้ำหลายคำน้ำหลายคำที่ใช้ทั่วไปแต่มีความหมายร่วมกันบรรดาคำน้ำเหล่านี้อาจถูกนำใช้ในแวดบทเดียวกันหรือว่าต่างกันก็ได้เนาะตัวอย่างคำน้ำคณิตศาสตร์กับเลขทั้งสองคำนามนี้ล้วนแต่มีความหมายว่าแม่นการคิดไล่การคำนวณคำว่าคณิตศาสตร์หมายถึงตำราเลขตำราคำนวณเอิ้นว่าวิชาคณิตศาสตร์ส่วนหรือว่าเอิ้นอีกอย่างหนึ่งก็แม่นวิชาเลขเนาะมีรายการบัดนี้เลขส่วนคำว่าเลขนี่นะหมายถึงเครื่องหมายจำนวนนับหรือว่าวิชาคิดไล่หรือคำนวณซึ่งทั้งสองศัพท์นี้ล้วนแต่ถูกนำใช้ทั่วไปอยู่ในสังคมคันเว้านี่ก็แม่นเข้าใจโลดได้มีรายการและอาจจะใส่แทนกันได้พอพวกเราเคยได้ยินว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาเลขนอกจากนี้ก็ยังมีหลายศัพท์ที่แสดงไว้ในตัดตารางจะนำเสนอเนาะตัดตารางที่2เมื่อกี้ที่1เสนอผ่านไปแล้วตัดตารางที่2เนี่ยมันตัดตารางคำนามที่เป็นศัพท์ทั่วไปรวมความหมายกับศัพท์ทั่วไปอยู่ในนี้เสนอไว้19คู่คำมีรายการ19คำศัพท์ก็คือ19คู่สนดอก19คู่กับเป็น38สมแล้วที่เป็นโคสุภาษาลาวบวกเลขบ่ตก19คู่กับเป็น38คำศัพท์เนาะมีรายการ1วิธีเนาะหรือว่าอีกอย่างนึงมันกลยุทธ์ร่วมกับหนทางประชาชนกับพลเมืองเสบียงกับอาหารตำราหรือหนังสือรวมกับคำว่าปึ้มกวีกับกรลูกศิษย์นางเฮียนจุดประสงค์จุดหมายอิสรภาพเสรีภาพวินัยระเบียบหลักการหลักเกณฑ์คุกตารางเดินบินเดินยนต์แหกทำอิฐภาพรูปคุ้มหลุมแกนกับในกษัตริย์กับพญามือกับวันเลขกับคณิตศาสตร์ทั้งหมดแม่น19คู่คำศัพท์19คู่ไปว่า38คำคือได้เสนอแหละเนาะมีรายการคำพวกนี้นี่แม่นคำนามที่เป็นศัพท์ทั่วไปทั่วไปก็เมื่อกี้ได้เสนอแล้วเนาะว่ามันเป็นศัพท์เว้าทางรัฐการมันเป็นคำศัพท์ภาษากลางว่าซั่นซะมีรายการเนาะซึ่งว่ามันรวมความหมายกันเนาะคันเว้าโดยทั่วไปแม้มันรวมความหมายกันมีมโนภาพอันเดียวหรือว่าบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้แต่ว่าคันแม่นล้มกับอาจารย์แสงฟ้าดอกซ่อนสนทนากันนี่นะเพิ่นใจแยกอย่างละเอียดแน่นอนว่าแต่ละคำศัพท์จะมีความหมายเฉพาะแต่ถามว่าร่วมกันบ่แน่นอนห้อยซนห้อยร่วมกันมีหลายการอธิบายซึ่งกันและกันมันร่วมกันและบางกรณีใช้แทนกันได้แต่ว่าแต่ละมือที่พวกเรามาพบกันคือดอกซ่อนกับอาจารย์แสงฟ้าหรือว่าคำศัพท์ที่มีรายการฝากนะอันนั้นเป็นการอธิบายซีแจงและใจแยกอย่างละเอียดให้มีรายการได้เห็นทั้งความคือความต่างและกรณีในการใช้แต่โดยรวมกับแมนห่วมกันเนาะทุกเทื่อที่อาจารย์เว้าก็บอกว่าโอ้ครูคำนี้มันห่วมความหมายกันดอกซ่อนเป็นคำศัพท์ห่วมความหมายใช้แทนกันได้บางกรณีจังซี่นะให้มีรายการเข้าใจว่าการใจแยกอย่างละเอียดกับการนำเสนอคำนาม ที่ห่วมข้อหมายกันจังหน่อยมีรายการเพื่อนสิว่าเอาคือประชาชนกับพลเมืองอันนี้ยกตัวอย่างเด้อบาดอาจารย์แสงฟ้าอธิบายเพื่อนว่ามันมีความหมายเฉพาะแน่นอนคันใจแยกมาแต่ละคำมันกับโบแมนอันเดียวกันเนาะคันว่าเป็นอันเดียวกันเพิ่นกับโบมีสองคำจะสิหนาแต่ว่าเรื่องห่วมมันห่วมเนาะให้มีรายการเข้าใจแนวนี้บรรดาคำนามในตารางที่เสนอมานี้มีความหมายห่วมกันในกรณีซับทั่วไปกับซับทั่วไปมีความหมายห่วมกันสามารถสั่งห่วมมาได้19คู่คำที่ได้นำเสนอเมื่อกี้ฮั้นบัดนี้มีรายการคำนามห่วมความหมายต่างกันด้านภาวะเนาะเพราะว่ามันจะมี2อันที่1แม่นคำนามห่วมความหมายแบบอ้อยต้อยเนาะอันที่2จะแม่นคำนามห่วมความหมายต่างกันด้านภาวะหมดแล้วข้อที่1นะเสนอต่อข้อที่2คำนามห่วมความหมายต่างกันด้านภาวะแม่นบรรดาคำนามที่ห่วมความหมายกันแต่ใส่เทนกันโบได้ภาวะเนี่ยต่างกันทางด้านภาวะถ้าอิงใส่ความหมายละเอียดของคำซับแต่พวกมันก็จะห่วมความหมายน้ำกันในการแสดงถึงมโนภาพเดียวกันแต่เวลานำใส่พวกมันจะแตกต่างกันด้านเนื้อในความหมายใดหนึ่งคำนามห่วมความหมายต่างกันด้านภาวะโดยสังห่วมแล้วสามารถแบ่งปิ่นได้3กรณีอีกได้ย่อยของย่อยของย่อยอีกได้มีรายการอันที่1หรือว่ากรณีที่1เนาะคำนามห่วมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีระดับต่างกันคำนามห่วมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีระดับต่างกันแม่นบรรดาคำนามที่ห่วมความหมายน้ำกันแต่แสดงถึงมโนภาพขนาดแตกต่างกันในระดับในระดับ1ตัวอย่างมีดและผ้าอีโต้ทั้ง2คำนี่นะมีความหมายห่วมกันคือเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ตัดอาหารและสิ่งของแต่พวกมันมีรูปห่างและขนาดบ่คือกันคือมีดแม่นเนี่ยนะมีขนาดน้อยเนาะมีรายการมีดแม่นไส้ตัดสิ่งของที่บ่แข็งและบ่ใหญ่เกินไปส่วนผ้าอีโต้แม่นมีดใหญ่สั่นหนาปลายตัดใส่ปั๊มไม้หรือว่าฟันฟืนเด้อันนี้แม่นบ่อนที่ต่างกันแต่ถามว่ามันอยู่ในอันน่ะแม่นอุปกรณ์ใช้สำหรับตัดคือกันเนาะแต่ตัดหยังหั่นตัดสิ่งของคือกันอันบ่อนที่ว่าคือกันหั่นน่ะแต่ว่าบนต่างกับมีคือดังเสนอไปตัวอย่างที่2ฮากและเงาทั้ง2คำศัพท์นี้มีความหมายรวมกันคือฮากแม่นส่วนของต้นไม้ที่อยู่ในดินสำหรับดูดอาหารและพาให้ลำต้นตั้งอยู่ได้สิ่งที่เป็นข้าวเป็นกกส่วนว่าเงาก็หมายถึงฮากกกจุ้มเมื่อพวกเขาได้ยินหรือนำใส่ตัวจริงทั้ง2คำนี้ก็จะมีมโนภาพเกี่ยวกับลักษณะและขนาดที่บ่คือกันเนาะฮากหมายถึงฮากกุกฮากเข้าของต้นไม้หรือสิ่งใดหนึ่งรวมทั้งคนแต่เงานี่หมายถึงฮากบอนปิ่นจุ้มโตกุกไม้ก็เอิ้นเงาไม้นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคำศัพท์ในนี้เพิ่นแสดงไว้ในตารางซึ่งเป็นตารางที่3ตารางที่3คำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีระดับต่างกันตัวอย่างทั้งหมดนี้มี16คู่คำศัพท์แม่น32คำศัพท์เนาะ16คู่คำก็คือ32คำศัพท์การค้ากับธุรกิจทรัพย์สินกับทรัพย์สมบัติอาคารกับตึกวิลสนวิลบุรุษเปเฮือนนะกับหลังคาเฮือนกกต้นกระทู้กับเนื้อในหัวหน้ากับผู้จัดการแองกับอุ้มโองกับไหหองกับคองหอมกับทางมูเพื่อนกับสหายมีดผ้ากับผ้าอิโต้ฮากกับเงามีรายการอันนี้แม่นคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีระดับต่างกันการใจแยกนี่ก็ละเอียดสมควรได้มีรายการคำนามรวมความหมายในกรณีนี้แม่นมีความหมายรวมกันแต่เวลานำใส่จะมีมโนภาพและขนาดต่างกันคำนามชนิดนี้สามารถสังรวมจำนวน16คู่คำศัพท์ดังที่ได้เสนอไปแล้วเนาะบัดนี้อันที่2เมื่อกี้เป็นที่1คำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีระดับต่างกัน2คำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันบางกี้แมนต่างระดับบัดนี้ต่างเป้าหมายคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันแม่นบรรดาคำนามที่รวมความหมายน้ำกันแต่ต่างกันทางด้านขอบเขตและมีจุดประสงค์ในการนำใส่ตัวอย่างเมียและภรรยา สองคำศัพท์นี้ความหมายรวมกันคือแม่นผู้หญิงที่อยู่รวมกินนอนกับผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคู่สร้างคู่สมกับเพศชายหรือแม่นแม่หญิงที่ได้แต่งดองกับผู้ชายที่ถูกต้องตามประเพณีและกฎหมายทั้งสองคำนี้มีความหมายรวมกันแต่เวลานำไส้ตัวจริงเห็นมาเมียมักไส้ทั่วไปภรรยามักเห็นไส้ในกรณีเป็นทางการหลายกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายคำศัพท์ซึ่งจะแสดงไว้ในตารางเนาะซึ่งเป็นตารางที่4ตารางคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันทั้งหมดมีอยู่24คู่คำศัพท์ก็เป็น48คำศัพท์หัวเรื่องกับหัวข้อวาดกับท่าทางคังกับทงตูบกับเถียงฟังไปแล้วอย่าลืมคิดใส่หัวข้อเด้อว่ามันมีเป้าหมายต่างกันเนาะหัวคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันตูบกับเถียงเสากับลักหัวหนามีรายการเสาหัวลักหัวพื้นกับตำนานกาบกับเปลือกขอบเขตกับแดนเที่ยวกับข้างเทือเพกับผ้าเล่มกับหัวกระทอกับกล้วยเจกับมุมกระเป๋ากับถุงห้านกับเวทีในกรณีใส่กับแสดงศิลปะเนาะอาหารกับเหงื่อหังหรือว่าลูกกับคอกเบาะกับอ่านควันกับอายอิทธิฤทธิ์กับอำนาจแคมหิมกับขอบงิมกับกีบพญากับปัญญาเมียกับภรรยานี่ทั้งหมดนี้24คู่คำ48คำศัพท์อันนี้เป็นคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันบัดนี้3บัดนี้นะคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีลักษณะสังหวมต่างกันเพราะว่ามี3กรณีเด้เนาะอันนี้เป็นกรณีที่3คำนามรวมความหมายต่างกันภาวะต่างกันด้านภาวะที่มีลักษณะสังหวมต่างกันแม่นกลุ่มคำนามที่มีความหมายรวมกันซึ่งเขาอาจจะแยกเอาคำศัพท์ใดหนึ่งที่มีลักษณะรวมออกเป็นจุดยืนศัพท์ดังกล่าวเอื้อนว่าศัพท์ต้นโตและอีกศัพท์นึงเป็นศัพท์สำฮองหมายความว่าคำนามที่รวมความหมายน้ำกันนั่นศัพท์หนึ่งอาจจะเป็นศัพท์ต้นต่อที่นิยมใช้ในธงความหมายหนึ่งหรือคงเขตใดหนึ่งในทางกลุ่มกันข้ามในธงความหมายอื่นมันอาจจะกลายเป็นศัพท์สำฮองก็เป็นได้ตัวอย่างคำศัพท์ว่ารูปห่างแม่นลักษณะของห่างกายเช่นเท้าก๋อมีรูปห่างต่ำเตี้ยสีเนื้อดำแดงและแบบแม่นแม่แผนเนาะมีหลายการแล้วก็ตัวอย่างว่าตำลากับแม่พิมพ์อีกคำศัพท์ว่าหุบห่างนี่สามารถเป็นศัพท์ต้นต่อนิยมใช้ในกลุ่มคำศัพท์ที่เว้าถึงห่างกายตุนตูหรือว่าเราคิงของคนเป็นต้นในเวลาถามถึงหุบห่างของคนมักถามว่าหุบห่างหรือว่าหน้าตาของเรามันเป็นแนวใดนี่แสดงว่าหุบห่างหน้าตาเป็นศัพท์ต้นต่อในกลุ่มห่างกายตุนตูเราคิงบ่มักถามว่าแบบเนาะแบบที่หมายถึงหน้าตาของเราฮะนะเป็นแนวใดในทางกลุ่มกันข้ามเมื่อเว้าถึงอาคารบ้านเฮือนต่างๆเซนว่าหุบห่างของเฮือนเป็นแนวใดจะหมายถึงอยากถามว่าแบบเฮือนหรือว่าผังเฮือนหันเป็นแนวใดเนาะหรือจะว่าหุบห่างของเฮือนเป็นแนวใดก็พอเว้าได้แต่ว่าเฮาบ่นิยมเว้าในที่นี้นี่หุบห่างที่หมายถึงหุบห่างของเฮือนฮะนะมันเป็นซับสำโฮงในกลุ่มแบบเฮือนหรือว่าผังเฮือนเนาะหมายความว่าแบบจะเป็นซับต้นต่อในเวลาที่พวกเฮาเว้าถึงอาคารบ้านเฮือนหมายความว่ามันก็จะต่างกลุ่มกันเด้มีหลายการเลยต่างลักษณะกันคือเมื่อเว้าถึงคนนี่นะเนาะห่างกายก็หุบห่างเมื่อเว้าถึงคนหุบห่างนี่จะเป็นคำต้นต่อหรือว่าคำลักแม่นบ่หุบห่างเป็นแนวใดก็หมายถึงหน้าตาเป็นแนวใดงามบ่ขี้ห้ายบ่มีลักษณะแนวใดสินะเนาะอันน่ะบัดเว้าถึงสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอาคารบ้านเฮือนคันถามถึงรูปห่างของเฮือนเป็นเท่าใดคือเว้าบางกี้หั่นแหละก็เข้าใจได้แต่เฮาบ่นิยมใช้นิยมใช้คำใดก็คำว่าแบบเนาะเฮือนของเจ้ามีแบบเป็นเท่าใดหรือว่าหมายถึงผังหั่นนะเป็นเท่าใดในกรณีเคลื่อนไหวในหลายๆกลุ่ม นั้นหลายกลุ่มความหมายอยู่ในกลุ่มนี้อาจจะเป็นศัพท์ต้นตอแต่ว่าในกลุ่มซับอื่นมันจะเป็นซับสำฮองเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีคำนามอีกหลายคำที่ห่วมความหมายน้ำกันซึ่งว่าในนี้ก็จะมีตัดตารางเป็นตัดตารางที่5เป็นตัดตารางคำนามห่วมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีลักษณะสังห่วมต่างกันแต่ดอกซอนจะโจ๊ะไว้ซ้ำนี้ซะก่อนวันพหัสจริงๆมาเสนอให้มีรายการได้ฟังต่อก็ยังบ่หลายมีรายการเพราะว่าเวลานี่ยังแต่3นาทีขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังเนาะเนื้อในทั้งหมดที่เสนอมาหั่นแม่นบทความวิชาการของอาจารย์บัวสอนธรรมจักรในหัวข้อคำนามความหมายในภาษาลาวซึ่งว่าเป็นหนึ่งในอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาภาษาลาวคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งว่าในภาควิชานี้อาจารย์แต่ละท่านเพิ่นก็จะนอกจากเป็นอาจารย์สอนแล้วก็ยังมีบทความวิชาการได้แต่ละท่านนี่นะบ่แม่นเว้าเรื่องบท1 2บทได้หลายๆ10บทผู้1ค่ะนะหลายๆ10บทเพื่อลงเผยแพร่ในวารสารของภาควิชาของคณะเว้ารวมก็เป็นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮั่นเนาะมีรายการและนอกจากนั้นก็ยังมีเอิ้นว่าการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าเฮียบเฮียงตำราสอนหรือว่าเอกสารอื่นๆที่รับใช้ในเวียกงานการเรียนการสอนในนะในวิชาภาษาลาวว่าซั่นซะดอกซอนก็จะทยอยนี่แปลว่าเทื่อละหน่อยได้มีรายการนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเนาะเวลาหมดแล้วขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
1: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
2: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอเดียวมไงหลาย
0: อ๋อบุมไงหลายรอดแสดงว่ามันในเอ็กโคซูของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาเนี่ย
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: อีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โหย
2: น้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้วินกัน
0: ก
2: ็ติกี้กินยาแก้วิน
0: เพราะติกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
2: เดี๋ยวนี้เค้ากินนั้นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่บินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: โอ้อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเทื่อ02054495449
4: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมเพื่อนมิตรรายการ
5: อาทิตย์อัศดงเที่ยงแพงเลยคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาแล้วเด้อฝนตกแกมื้อนี้กลับมาแล้วกลับมาพบกับมิตรรายการคือเก่าเนาะนําเอาเสียงเพลงเสียงล้ําความมนต์ความซื่นมาเปิดให้มิตรรายการได้รับฟังกันเป็นประจําวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีแหละท่านผู้ฟัง 18:00 น.จนฮอด 19:00 น.มีรายการฮู้จักกันดีและก็ติดตามมาโดยตลอดเลยบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุเนาะ FM 103.7 MHz หรือว่าทาง LINE Facebook Lao National Radio นอกนั้นก็ติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้เนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกนะความมวลความสื่นเป็นของท่านผู้ฟังผ่อนคลายความบิดความเมื่อยหลังจากที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเบิดมือและฟังเพลงฟังล้ำไปนำหาแนวดีๆเข้าหูว่าซั่นซาผู้ลางคนก็ถึกตำหนิตีชมมาแต่เศร้า เบิดมือว่าจันเฮ็ดเวียกกับบ่ม่วนว่าซั่นเอ้าก็เฮ็ดจังไหนคำตำหนิตีชมก็เป็นบทเรียนอันนึงให้เฮาเพื่อปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของเฮาให้มันดีขึ้นนั่นแหละเนาะจะไปเก็บใส่ใจออกวิทย์ห้องการแล้วก็เป็นฟังเพลงมวนๆไปโลดในใดสิมวนกับฮอดเฮือนฮอดซานนําเอาแต่แนวดีๆเข้าเฮือนเข้าซานบ่แม่นที่เอาอารมณ์เฮาไประบายอยู่เฮือนได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่บ่ดีเด้อความนอกอย่าเอาเข้าความในอย่าออกบูฮานเพิ่นว่าผู้ขับรถขับรางก็ดีระมัดระวังนะนะคอยไปคอยมาฟังเพลงไปในฟังรายการไปนําสัมภาษีใจลอยไปจังซี่ก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะระมัดระวังกันตื่มกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราด้าลาวนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการพร้อมด้วยสาระน่าหูดีๆจากทางรายการของพวกเฮาจะเว้าให้มีรายการได้ฮับฟังวิธีสังเกตสุขภาพว่าเฮาสุขภาพดีหรือบ่เฮาสิสังเกตแนวใดแน่ง่ายๆนึงแต่ว่าหลายคนก็เบิ่งข้ามไปเนาะกับผลิตภัณฑ์นะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแข็งแข็งต้านการอักเสบลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังสิและความดันตั้งส่งพวกนี้สิเบิดปัญหาไปเมื่อทานกินโนนีเอนไซม์โนนีเอนไซม์เป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพเนาะช่วยลดการอักเสบต้านการอักเสบแล้วก็เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีจังสิและนะเพื่อถ้าว่าลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีร่างกายเฮาก็จะแข็งแรงดูดซึมอาหารได้แล้วก็กินง่ายทายสะดวกจังซี่แหละท่านผู้ฟังปรับความสมดุลในร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับนอนอย่าลืมโนนิเอนไซม์บวกกับสุพัฒน์โอสถช่วยให้เฮ็ดให้เลือดของท่านบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดสะอาดบ่มีสารพิษตกค้างก็คือสุพัฒน์โอสถเฮ็ดให้เลือดสะอาดแล้วไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายบ่มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกจังซี่นะอันตรายเด้อมื้อนี้มีเรื่องเล่าให้มีรายการได้รับฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของอภิญญาเองในมือนี่เนาะท่านผู้ฟังเสียชีวิตแล้วเนื่องจากความดันขึ้นสูงแล้วก็เส้นเลือดตีบในสมองนะเข้าฮอดห้องหมอซวยบ่ทันเสียชีวิตแล้วเนาะก็อยากฝากเตือนมีรายการนะเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าต้องเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนารายคลายเส้นผู้ที่มีปัญหากระดูกทับเส้นไข้ปวดเจ็บออดๆแอดๆจังซี่แหละก็สามารถใส่คู่ กันกับนารายณ์คลายเส้นสุขภาพโอสถและกับโนนี้เอนไซม์3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1เซตทันทีเลือกเบิ่งแยงสุขภาพในแพ็คเกจแบบ10มื้อ15มื้อ30มื้อหรือว่าเดือนนึงหั่นแหละหรือว่า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เนาะมันจะมีเซตต่างกันเนาะราคาต่างกันแล้วก็มีนโยบายหรือว่าสวัสดิการของทางบริษัทในโครงการที่ทางบริษัทจัดขึ้นเนาะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะกับโครงการดีๆของทางบริษัทไอราดาลาวนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้แล้วยังแถมสบู่แก้คันแก้ไขและก็สบู่หน้าขาวพร้อมให้เป็นแนวละ1อย่างเป็น2ก้อนนะสบู่2ก้อนบวกกับยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ปัญหาในปากของท่านจะเบิดไปบ่จะเป็นเหือกบวมเหือกไข่ห่อนในปากเปื่อยหรือว่าปัญหาแคลแมงจังซี่เจ็บแคลกินปากแห้งเนื่องจากอาหารการกินต่างๆทางบริษัทไอราดาลาวก็มีผลิตภัณฑ์ยาทูแคลดีๆมอบให้มีรายการ BSY Fresh and Whitening สวยทานใดทั้งหมดนี้แถมให้กับมีรายการได้เลยเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังมื้อละ5ทานเท่านั้นฝากโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอราดาลาวได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ท่านเป็นอยู่และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บอหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจังสี่มีรายละเอียดครบให้กับมิตรรายการเด้อ020-8856-5599-5449-5449ฟ้าวโทรไปรถบอกว่าพิจารณารายการอาทิตย์อัศดงบอกว่าโทรมาปรึกษาได้บ่ต้องเสียเงินบ่ต้องซื้อต้องหาก็ว่ากันไปโลดเนาะทางบริษัทเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยโอ้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายๆเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังหรือว่ามีรายการในนะจีเจ็บออดอแดดบ่ฮู้จะปินป่วนได้ไดจังซี่นอกจากไปหาแพทย์หาหมอแล้วทางบริษัทก็มีทีมงานเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้คำปรึกษาให้แก่ท่านโดยบ่มีค่าใส่จ่ายใดๆเอ้ามวนซื่นกันซะก่อนจะมาฟังสารณะฮู้จากทางรายการของพวกเรา

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตรช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: แม่นแล้วจะรอท่าให้เส้นเลือดตีบตันและก็เส้นเลือดแตกโอ้ยอันตรายเด้อท่านผู้ฟังคืออภิญญาได้นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในหลายมือผ่านมาเนาะเกี่ยวกับการสัญญาณเตือนของร่างกายเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบตันนี่มันบ่มีเนาะถ้าว่าซัวมันเป็นก็แม่นนักหน่วงแล้วเนาะไปหาแพทย์หาหมอถ้าว่าเส้นเลือดแตกกันสิก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าว่าหมอช่วยทันได้ถ้าช่วยบ่ทันก็ถือว่าเสียชีวิตคือพี่น้องอภิญญานี่แหละยกเป็นตัวอย่างให้มีรายการได้ฮู้กันเลยเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะเป็นความดันแล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองนี่แหละเนาะก็ถือว่าไปฮอดมือหมอแล้วก็ช่วยบ่ได้เพราะว่าเป็นแห้งแล้ววินล่มเองอยู่บนนอนเลยเนาะแล้วก็ช่วยบ่ทันก็เสียชีวิตนี่คือมันบ่มีสัญญาณเตือนว่ามันไห้แห้งขึ้นแล้วต้องไปหาหมอแบบนี้นะมันบ่ทันเนาะสาเหตุลักๆส่วนหลายก็แม่นมาจากดื่มน้ำน้อยซองมาก็เฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซองมาดื่มน้ำน้อยแล้วก็เข้าว่าอย่างไรภูมิต้านทานต่ำเนาะเลือดเหนียวเลือดเหนียวนี่ก็อันตรายเด้แม่นบ่คือว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าว่ามันเหนียวแล้วมันก็บ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงร่างกายได้เลือดบ่สะอาดสองมาเป็นไขมันไขมันอัดตันเส้นเลือดจังซี่เด้หรือว่าระบบน้ำตาลสูงเนี่ยแกมกันไปเบิ่ดแหละคันมันเป็นแล้วมันก็เป็นต้องโซ่กันเป็นพึ่งเป็นพวงกันไปโลดปัญหาสุขภาพเนาะดังนั้นฝ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้เด้อท่านผู้ฟังกับผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาได้เว้ากันเป็นประจำเลยจังหน่อยบ่มีรายการตื่มอีกมาถึงสารณฮู้จากทางรายการของพวกเฮาเกี่ยวกับสัญญาณสุขภาพดีมันแสดงออกแนวใดแหน่ะท่านผู้ฟังฟังเบิ่งที่อภิญญาจะบอกไปนี้ว่าท่านมีสัญญาณนั้นหรือบ่นะคนที่มักเหงื่อออกง่ายถ้าผู้ฟังเห็นเวียงน้อยเดียวก็โอ้ยเหงื่อเต็มหน้าเต็มตานะเป็นสัญญาณที่ดีของสุขภาพได้ห่างกายเผาผลาญดีทางแพทย์หมอเพิ่นว่าจังซั่นและกาเวลาเฮาไปเหี่ยวนะเป็นสีเหลืองจางๆนี่เพิ่นว่ามักให้หลังทํางานหรือว่าเฮ็ดเวียกดีนะจําผู้ฟังเนาะเวลากินข้าวแล้วก็ท้องห้องตลอดจอกๆอยู่จังซี่คือว่าหาก็กินเขาเป็นอย่างคือว่าท้องห้องจอกๆอีกแล้วบ่พอสมองอันนั้นหมายถึงลำไส้ย่อยอาหารได้ดีกินบุดเดียวก็มันย่อยแหลกสามารถเฮ็ดให้ลำไส้สามารถดูดซึมอาหารได้ไวไปรอเลี้ยงที่เหลือก็เป็นอาจมไปว่าซั่นซาหลังกินข้าวนี่มีท้องห้องก็จะสุไปจมว่าโอ้ยมันคือว่าโพดแท้มีแต่อยู่แต่กินนี่บ่พอสิว่าอันนั้นหมายถึงลำไส้เฮาย่อยอาหารได้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อบัดนี้เวลานอนนะนอนหลับดีแจ่มจมดีเวลาฝันมื้อเช้ามาก็จื้อได้เบิดเคยเป็นบ่ในเมื่อก่อนสมัยเฮายังหนุ่มยังน้อยเวลาเฮาฝันหยังเฮามาสามารถเฮาสามารถมาเล่าให้หมู่ฟังได้อย่างละเอียดนะเฮาก็ความจําดีสมองเฮ็ดเวียกดีเนาะเฮ็ดเวียกอย่างเต็มที่เฮานอนหลับแจ่มจมแล้วก็แม่นฝันนะฝันดีหรือว่าบ่ดีก็แล้วแต่ว่าจื้อได้เนาะจื้อได้ว่าเฮาฝันจังแน่อายุหลายมาแล้ว4 50 60ขึ้นไปแล้วจักฝันหยังมื้อเช้ามาลืมเบิดแล้วนี่สมองบ่ดีอันนี้นะครับฟังเนาะแล้วก็เฮาสามารถขับถ่าย กงเวลาได้กงเวลาทุกเช้าทุกเช้าหมายถึงลำไส้เฮาสะอาดเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮาเลยถ้าว่าลำไส้เฮาสะอาดมื้อเช้ามาโหยอยู่บ่ได้ดอกให้มันลึ่งเลยเด้ดื่มน้ำเข้าไปคือเป็นยาเคยบอกว่ามื้อเช้ามาดื่มน้ำจอกนึงจอกใหญ่ๆโลดเนาะบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ำโลดล้างลำไส้ออกไปลำไส้สะอาดเนาะแล้วก็เวลากินข้าวอิ่มแล้วหรือว่ามักเอื้อมหรือว่ามักตดจังซี่เนาะหมายถึงระบายลมได้ดีบ่มีแก๊สในท้องและมีมันก็ระบายออกนะความหมายว่าเป็นสัญญาณสุขภาพดีอีกบาดนึงและสุดท้ายก็คือเวลาเฮาเป็นบาดแผลนี่บึดเดียวก็เซาแหน่บึดเดียวเซาโลดลางคนข้ามคืนนี่แผลดีแล้วแผลสมมุติว่ามีดบาดหรือว่าไม่แนวมีคมบาดเล็กๆน้อยๆนี่นะบ่ข้ามมื้อพลางคนมันผิวจอดกันแล้วกับบ่เจ็บบ่ปวดตัวอย่างคืออภิญญาเนี่ยผู้เว้าอยู่ในโลดเนาะแผลบักใหญ่แต่ว่าบ่เจ็บบ่ปวดและบ่พอ3มื้อเบะแผลนี่ก็แห้งโลดนะอันนี้บ่แม่นโอ้ยตัวเองสุขภาพดีบ่บ่แม่นเนาะเป็นตัวอย่างให้ในเมื่อก่อนถึงว่าบ่ตุ้ยพี่ดีงามปานนี้แต่ก่อนจ้อยๆน้อยๆแต่ว่าก็บ่เคยเจ็บเนาะเจ็บซ้ํามีดบาดมือบ่แทงกินหรือว่าเหลาไหมนี่นะจนว่าเลือดออกเป็นทรายนี่แต่ว่ามื้อเช้ามาแผลมันเกือบดีเลยแหละอันนี้ก็เป็นสัญญาณเพื่อนว่าภูมิต้านทานดีภูมิต้านทานดีเลือดก็ดีพร้อมนี่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮาที่จะเสริมสร้างสุขภาพของทานให้แข็งแรงก็คือโนนีเอนไซม์เนาะโนนีเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ลำไส้ย่อยอาหารดูดซึมอาหารได้ดีกระเพาะลำไส้ดีท่านผู้ฟังกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นว่านะขับถ่ายดีอีกท่านผู้ฟังระบายได้ดี

0: ว่าภูมิต้านทานดีสังเกตเบิ่งเวลาเฮาเป็นบาดแผลนี่นะลางคนนี่นะโอ้ย 2-3 มื้อแผลยังเลือดออกอยู่ได้เอออันนี้พวกลางคนนี่เอามือบีบใส่กันแล้วตามแพทย์หมอบอกเลยนะมีแนวมีคมบาดเท่านี้นะถ้ามันเลือดออกแห้งเอามือมุ่มใส่กันปึ๊ดเดียวมันกระจอดนะว่าภูมิต้านทานดีจอดละก่อนถึงมือแพทย์มือหมอจะไปเย็บนะเลือดมันจะตุดแล้วมันจะยุดไหลแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับสุภาพโอสถที่ว่าเห็นให้เลือดของท่านนั้นสะอาดไหลเวียนสะดวกไปเราเลี้ยงทุกส่วนในห่างกายได้อย่างสะดวกสบายเนาะและกับผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นคือบอกกันเป็นประจำผู้เจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บออดแอดแอดจังสีแล้วเส้นประสาทไข่แล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วบ้านนั้นนะเวลาอันน่ะไปหาหมอคือพิณาไปหาหมอว่าโอ้ยตะกี้ก็สงสัยได้ลูกโอ้ยเจ็บหลังตลอดว่ากระดูกทับเส้นไปเฮ็ดMRI เนาะอยู่ห้องหมอเพิ่นก็บอกว่ามันบ่ได้หนีบนะบ่ได้หนีบบ่ต้องผ่าตัดเป็นหยังเส้นประสาทเฮามันไข่มันปวดแล้วลางเทื่อมันสีกับคอกระดูกนะมันก็ไข่เฮ็ดให้เจ็บดังนั้นกินยาหมอแล้วเฮ็ดให้เส้นประสาทนั้นยุบลงแล้วมันก็บ่หนีบนี่วิธีแก้ปัญหาก็คือนารายคลายเส้นไปปวดจุดนั่นคืออภิญญาว่าเส้นเดียวกันนะโทรไปปรึกษากับทางบริษัทไอราดาลาวได้ว่าเมนคือความอภิญญาว่าบอกนะ020-8856-5599-5449-5449เนาะยังมีโปรโมชั่นของแจกของแถมให้กับมีรายการหลายอย่างเลยนอกจากปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายอย่างเลยเนาะต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งซื้อแล้วส่งฮอดหัวคันใดเฮือนหรือว่าสามารถเลือกเบิ่งยังสุขภาพในเทื่อซื้อผลิตภัณฑ์เทื่อละ10มื้อ15มื้อ30มื้อ3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่ความต้องการของท่านตามใจเลยเนาะและก็ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงให้คำปรึกษาในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมเด้อเอาฟ้าโทรไปก็แล้วกันเอาเปลี่ยนบรรยากาศซะก่อนมวลซื่นจากทางรายการของพวกเราแล้วจังโอจังลมกันในระยะต่อไป
1: โนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
2: ก็ไอแดงวงไงหลาย
1: อ๋อวงไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
2: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียญาเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียญาบ่ได้วะ
2: บ่
1: มีแม่ไปเสียญากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียญาสบายแล้ว
2: บ่เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
1: ก้มก็บ่ได้อีก
2: ป่ว
3: ยน้องฟอกเขาอยากแก้ยินกัน
1: ก็
3: ตะกี้กินยาแก้วิต
1: โอ้ตะกี้พอกินยาแก้วิตติโอ้โดย
3: ๆเดี๋ยวนี้เขากินนั้นโควิด
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็บ่กินละ
2: แม่นโควิดดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้อีพอนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
1: ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินแล้วก็บ่กิน
1: เด้อดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยๆๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
0: ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
2: ยเขาพอเขาอยากอยากแก้วิน
0: กัน
2: ก็ไอ้ที่กินอยากแก้วิน
0: เพราะไอ้ที่พอกินอยากแก้วินติโอ้โดยโดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินก็โบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพอเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็โบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449
4: ฟังเพลงแล้วโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนได้กำลังใจอย่างล้นเหลือเด้อสู้เด้อวาสเน่รู้สึกดีบ่ท่านผู้ฟังเมื่อท่านได้ยินคำว่าหวานหวานมนมนที่ออกมาจากใจแบบนี้จากใจของคนที่ห่วงยาเอเฮาอย่างแท้จริงบ่แม่นว่าหลุดออกจากปากซื่อๆใดคําเว้านี่เฮาสังเกตออกแม่นบ่ท่านผู้ฟังจะทําท่าเว้าหรือเว้ามาจากใจเวลาบอกกันแล้วนี่ถ้าว่ามันออกมาจากใจเฮาฟังฮู้นี่มันจะรู้สึกอิ่มรู้สึกดีใจแบบโอ้ยข้าวแลงมื้อนั้นบ่ต้องกินก็ได้ปานนี้อันนี้คือว่ากําลังใจเนาะกําลังใจแห่งบันดาลใจที่มาจากความรู้สึกนี่มันมีแห่งกลัวกินยาวิตามินแม่นบ่หลายคนอาจจะว่าเป็นคันลมบ่นี่ก็ฟังส่วนหนึ่งก็แม่นเนาะแต่ว่าถามใจตนเองก่อนว่าถ้าว่าท่านได้รับคำเว้าแบบนี้ได้ยินคำเว้ามวลๆหูแบบนี้ท่านสิรู้สึกแนวใดบุหารว่าน่ะหูได้ฟังอันมวลตาได้เบิ่งอันงามปากได้กินอันแซ่บดังได้ดมอันหอมมันสุดยอดเมืองคนนะทุกอย่างไปก็ต้องการแนวนี้แหละแต่ว่ามันก็ปัสจากบ่ได้ลีกเว้นบ่ได้เรื่องทุกคนก็มีเรื่องเป็นของตนเองแหละมีปัญหาเป็นของตนเองจะต้องได้แก้เนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกำลังใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เฮียงข้างเฮาผู้ที่ห่วงใยเฮาและเฮาก็ต้องปฏิบัติตนคือกันกับเขาเจ้าห่วงเฮาห่วงคนอื่นเช่นเดียวกันเด้อเฮาก็ต้องบ่แม่นว่าฮู้จักแต่รับอย่างเดียวต้องฮู้จักให้พร้อมหมู่ห่วงเฮาเฮาก็ห่วงหมู่เช่นเดียวกันหมู่ให้เงินเฮาเฮาก็ให้เงินหมู่เช่นเดียวกันแบบนี้นะแลกเปลี่ยนกันไปนําจิตนําใจเนาะเบิ่งกันไปนําเพิ่งเหือเสือผังป่าเพิ่นว่าจังซั่นทางด้านความรู้สึกก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าว่าอยากได้ความรู้สึกดีๆจากคนอื่นเฮาต้องเฮ็ดแนวใดเฮาก็ต้องมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นก่อนนี่ถ้าว่าเฮาก็เป็นคนซื่อๆเซยๆจังซี่ถ้าเอาแต่แนวดีๆจากหมู่จังซี่คงจะเป็นไปบ่ได้เนาะทุกอย่างเริ่มที่ตัวเฮาก่อนเสมอเนาะอันนี้เป็นข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาฟังเพลงมวนๆเศร้าๆซึมๆแน่มีความหมายต่อกับชีวิตแด่และก็สารณะฮู้จากทางรายการเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพเนาะคนเฮานี่สุขภาพดีมีค่ากว่าสิ่งใดเบิดในโลกอันนี้นะอย่ารอท่าให้มันเจ็บป่วยก่อนจังเบิ่งแยงแน่นอนแหละถ้าว่าเจ็บว่าป่วยแล้วก็ต้องหาแพทย์หาหมอได้เบิ่งได้แยงหั่นแหละเนาะแต่ว่าเฮาต้องการบ่เหมือนเฮาก็บ่ต้องการดังนั้นถ้าเฮาบ่ต้องการแบบนั้นเฮาต้องเบิ่งแยงสุขภาพเฮาให้แข็งแรงอยู่แต่มื้อนี้เป็นต้นไปแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อด้วยการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบหมวดที่แพทย์หมอเพิ่นแนะนําดื่มน้ําให้เพียงพอทุกมื้ออย่าลืมในการดื่มน้ํานี่นะเนาะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงทุกส่วนในร่างกายนี่ต้องการน้ําไปล่อเลี้ยงนะท่านผู้ฟังให้จื้อไว้นั้นและก็สิ่งมึนเมาต่างๆสิ่งที่มันบ่ดีต่อสุขภาพก็พยายามเอาออกให้ได้นะกำจัดออกไปก็ถือศีลอะไรเข้าหมายว่าแล้วก็ออกกำลังกายญาติเวลาออกกำลังกายให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวแน่ผู้บางคนนี่อายุหลายแน่แล้วโอ้ยเอาหลานอยู่เฮือนบ่มีเวลาดอกเฮ็ดหยังก็บ่ได้ซั่นท่านจะบ่แข็งแรงแน่นอนสังเกตคนญี่ปุ่นนะเขาจะแข็งแรงผู้เฒ่า8 90ก็ยัง แข็งแรงอยู่ผู้หลังคนนะเขาเจ้าบ่ยุดเคลื่อนไหวในการออกงานเฮ็ดก๊อกๆแก๊กๆดําเฮือนน้ําซ่านในร่างกายได้เคลื่อนไหวสม่ําเสมอแล้วก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวนี่สุขภาพเฮาดีแน่นอนเนาะเบิ่งแยงสุขภาพสิ่งที่ขาดหายไปเอาอย่างไปทดแทนโนนิเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของทานดีขึ้นนะช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อสู้กับพยาธิได้ดีเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ง่ายต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเนาะบ่จะเป็นเวลาเฮาเป็นไข้นี่สังเกตโดดมันมีบ่อนอักเสบเวลาไปหาหมอจะมียาต้านเสื่อมาพร้อมพลังคนนะอันนี้เพิ่นกวดเลือดกวดยางแล้วเพิ่นก็วางยาให้ถูกต้องเนาะต้านการอักเสบก็คือโนนิเอนไซม์ต้านเซลล์มะเร็งต่างๆนะลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดความดันตั้งทรงพวกนี้แหละที่หลายคนพบพ่อกันอยู่ในปัจจุบันนี้ติดตามด้วยสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี่ช่วยให้ให้เลือดของท่านนั้นสะอาดค่าเลือดสะอาดได้ผิวพรรณก็ผ่องใสบ่เจ็บบ่เป็นปัญหาวินหัวจังซี่ก็สิบ่เกิดขึ้นคันเลือดเหนียวเนี่ยโอ้ยก้มก็บ่ได้วินหัวตลอดแล้วก็เสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดตีบตันเส้นเลือดแตกจังซี่แหละที่มันเกิดขึ้นกับไผหลายๆคนอยู่ในปัจจุบันนี้และก็นารายคลายเส้นนารายคลายเส้นนี่ผู้ที่เจ็บออดๆแดดๆปวดกระดูกปวดเส้นปวดเอ็นลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยซัวสิลุกได้นี่คือกันกับยนต์นั่นเฮลิคอปแต่เพิ่นสิขึ้นได้เอาทางก้นขึ้นก่อนโอ้ยมือข่มขึ้นโดยเฉพาะผู้อายุหลายแล้วนี่ก็บ่แม่นพ่อให้เพิ่นระวังตัวเองสิเป็นปัจจัยว่าเออก็แม่นก็สิเป็นบ่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะฮอดมื้อนั้นก็ให้มันแข็งแรงปึ้งปังไปแน่เนาะนารายคลายเส้นเด้อช่วยสาทานได้ทั้ง3อย่างที่ว่ามานี่เป็น1เซตหรือว่า1สุดเนาะท่านผู้ฟังให้กับท่านผู้ฟังเป็นสุดใหญ่เลยนอกนั้นยังมีของแถมว่าจะเป็นสบู่แก้คันแก้คายสบู่หน้าขาวหน้าใสผิวพรรณสดใสนี่2ก้อนแล้วแถมยาทุกแก้วไปให้อีก1สุด1อันเนาะเป็น1สุดนะแถมยาทุกแก้ว BSY Fresh and Whitening นี่เป็น3 4 5 6อย่างแล้วแถมให้มีรายการเพียงแต่ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอลาดาลาวแล้วท่านจะสบายใจถามเพิ่นเติมรายละเอียดมีหยังแน่ถ้าเฮาซื้อบ่มีเงินหลายอยากจะซื้อเป็น10มื้อก่อนได้ได้บ่ได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนจะบ่จะเป็น10มื้อ15มื้อเดือนนึง2เดือน3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังที่จะเลือกเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองทางบริษัทยังมีทีมงานเชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงให้คำปรึกษาหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลเป็นแนวใดจังซี่ลงติดตามสวยทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เด้อโทรไป020-8856-5599แล้วก็5449-5449เวลาทางรายการของพ่อกับเบิร์ดแล้วนะท่านผู้ฟังอย่างน้อยนึงก็ใช้ทานได้ฟังเพลงฟังรำจากทางรายการของพวกเราไปจนเบิดเวลาพวกไหนไว้อีลีเวลานี่เบิดเวลาบ่ไหนพี่นาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าอวยพรให้ทุกท่านจงมีเงินใช้ให้พญาโลคาเบิดสุผู้สุคนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์สื่อมวลชนป้องกันความสงบจะสืบต่อพัฒนาเวียกงานสู่คุณภาพใหม่โศกเฮียน 2026-2027 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถรับนักศึกษาใหม่เข้าเฮียนให้ได้ 5,570 คนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของจีนเป็นอันดับ1ของโลกกัมพูชาส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 19% ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักมีฐานคำพันธ์เพยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคฐานอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติบรรดาการน้ำขันสูงภาครัฐต่างหน้าสื่อมวลชนที่มาจากศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้พลเอกวิไลดาคำฟองได้กล่าวว่าระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันภาคและรัฐบาลย้ำใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ซีนำนำพาอย่างจดจ่อต่อเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมคุณควายและจะตั้งประชาชนเป็นวิธียุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิบัติเวลาใดก็ถือเอาสื่อมวลชนเป็นสนามหบด้านการเมืองและคิดเป็นพาหนะที่แหลมคมเพื่อสื่อสารความถูกต้องโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลต้านกลอุบายการหันเปลี่ยนโดยสันติของกลุ่มคนบ่หวังดีเพื่อวางมั่งเพทำลายระบอบใหม่อย่างทันการการดำเนินกองประชุมครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพื่อพร้อมกันสรุปตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาก็คือการจะตั้งปฏิบัติมาติ36ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของภาคการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่เห็นได้ด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างและวิธีแก้ไขพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ให้ทันกับสภาพเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะเรื่องอื่น
2: กองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1 นี้แม้นมีความหมายสำคัญนี้ซึ่งผมเข้าใจพร้อมกันครับฟังการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเรื่องงานสื่อมวลชนในระยะที่ผ่านมาก็คือการปฏิบัติมาที่36ของกรมการเมืองศูนย์กลางครับเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการน้ำพาของครับและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่โดยลงลึกสอบให้เห็นผลงานอันดีเด่นที่ผลเด่นเห็นได้ด้านอ่อนขอคงค่าและสาเหตุต้นตอและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากนั้นจะได้พร้อมกันว่างทิศทางขาดหมายและบรรดาเหตุการณ์ต้นตอที่จะสูงใจจะต่างปฏิบัติการในหอดปี2030ก็คือในระยะหาปีต่อหน้าเพื่อนำเอาเหตุการณ์สื่อมวลชนของลาวเฮาไปสู่ทันสมัยและหันเป็นดิจิตอลและหันไปสู่คุณภาพใหม่ในถามกลางที่ยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวและเทคโนโลยีดิจิตอลไปเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได
1: ้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงผู้เข้าร่วมพร้อมกันรับฟังการประกอบคำเห็นในหัวข้อต่างๆเป็นต้นหัวข้อสื่อมวลชนแมนผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แทงถึงใจผู้สะดุ้งไวเมื่อได้อ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่คักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าหัวข้อพัฒนาพื้นฐานของรางโทรคมและปัญญาประดิษฐ์ให้เข้มแข็งเพื่อห้องหับกับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ยกระดับวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกหัวข้อพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนให้เป็นมืออาชีพแตะทันกับยุคสมัยหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มไว้หนุ่มในเงื่อนไขใหม่บทบาทของสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการศึกษาอบรมการเมืองนักคิดในทั่วสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันกับสภาพการ การร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและธุรกิจดิจิตอลใหม่ไปสู่คุณภาพใหม่บทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอบรมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักหัวข้อการปกป้องผลประโยชน์ของสื่อมวลชนในยุค 4.0 การนำใช้พาหนะสื่อมวลชนในการปลุกระดมทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าร่วมการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ของพรรคพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้รับเกียรติฟังโอรมของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประทันประเทศเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในต่อหน้ากองประชุมครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา1เมื่อครึ่งจึงจะสำเร็จ
0: สื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบจะสืบต่อบุกทะลุพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของตนให้ก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อเป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็งให้ผลักดันและจะพยายามปรับปรุงสื่อตนเองให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่เพื่อให้สื่อมวลชนป้องกันความสงบเข้าหาประชาชนอย่างแท้จริงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกักเกียมให้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1พันเอกพลพิรุณปัญญาสิริหัวหน้ากรมสื่อสารมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่13กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติว่ารู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนป้องกันความสงบให้ก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อเป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็งให้พรรคหลักสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการเป็นสื่อกลางโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจในระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้ตั้งหน้าเฮ็ดหน้าที่โฆษณาแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอท่อต่างๆเป็นต้นปัญหายาเสพติดกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ขี่ลักงัดแงะและอุบัติเหตุมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี
3: สมสื่นเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เบิ่งบรรยากาศแล้วก็เห็นว่ามีความเบิกบานมวลชนในการกระตุ้นสื่อมวลชนของพวกเราเนาะในการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นบทบาทของสื่อมวลชนปกส.เนาะก็คือแม่นเฮ็ดหน้าที่ในการเป็นสื่อโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วถึงพ่อแม่ประชาชนในสังคมและยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบก็แม่นได้เฮ็ดหน้าที่ของตนอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะแม่นการโฆษณาแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อบ่ว่าจะเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาที่ลักงัดแงะและปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อนะอุบัติเหตุต่างๆในสังคมก็ได้เป็นอย่างดี
0: พันเอกพรพิรุณปัญญาสิริกล่าวตื่มว่าเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายและก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในต่อหน้าสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะสืบต่อปรับปรุง3ด้านหลักคือการพัฒนาบุคลากรเร่งสร้างขีดความสามารถให้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะแม้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการผลิตสื่อการปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างยกระดับห้องสตูดิโอห้องอัดเสียงและพาหนะหับใส่ให้มีความทันสมัย
1: ศึกษา2016-2017มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีความสามารถรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในถูกหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ 5,570 คนท่านดิษานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อห้องหับให้เกนักศึกษาที่จะเข้าสอบสิงเข้าเรียนให้มีหลายทางเลือกมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เปิดหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรีโดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ภาคค่ำซึ่งได้จัดการสอบเสียงต่างหากสำหรับวันเวลาจัดการสอบเสียงเป็นวันที่8สิงหาคมนี้และจะประกาศผลในวันที่24สิงหาคมจะเปิดหับลงทะเบียนในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
4: พวกเราจะเร่งรัดการกวดให้ไวขึ้นกว่าปีผ่านๆมาก็คือวันที่24สิงหาคมจะประกาศผลและวันลงทะเบียนอีกวันลงทะเบียนเข้าเรียนจะเป็นวันที่31สิงหาคม2026สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลในหลากหลายช่องทางมีเบอร์โทร WhatsApp Facebook หรือ Sportman เบอร์โทรสำนักงานวิชาการและการสอบเสิ่งแม่นเบอร์021770888 นะสามารถติดต่อได้ในหมู่ราชการส่วน WhatsApp ใน LINE ก็สามารถสอบถามได้ในเบอร์020555598 58สำหรับ Facebook ก็สามารถส่งข้อความถามได้ที่ Facebook Fanpage ศูนย์ประสานงานนะครับในสามารถแห่งทราบสำหรับเว็บไซต์ก็สามารถเข้าเบิ่งข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ www.nun.edu.lao
1: ท่านเดซานุราชเซนดวงเดชได้เรียกร้องให้ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบสิ่งแม่นให้ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ตนเองมักกะเกียมเอกสารให้ครบถ้วนเกียมใบยั่งยืนการศึกษาจบม.7รูปถ่ายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามรายการที่ประกาศไว้เพื่อการยั่งยืนพร้อมทั้งกะเกียมเงินค่าธรรมเนียมการสอบสิ่งและวิธีการสำระตามที่ได้กำหนดไว้ศึกษาข้อมูลการสอบสิ่งล่วงหน้าศึกษารูปแบบข้อสอบสิ่งกฎระเบียบและเวลาสอบสิ่งจากประกาศของมหาวิทยาลัยและรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอเกียมสติให้มีสมาธิที่ดีเพื่อเกี่ยมตัวสอบสิ่งอย่างเต็มที่และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่ๆผ่านทาง2ทางการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเท่านั้น
0: วันที่12กรกฎนี้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วได้มอบผู้ถูกหาสัญชาติจีนอยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นบ่อฮานที่กระทำผิดกฎหมายของลาวจำนวนทั้งหมด95คนในนี้ผู้ถูกหาคดีโซโกงสับทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์จำนวน92คนผู้ถูกหาโคหาเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน3คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวไปดำเนินคดีนี่ก็แมนปฏิบัติตามการหัวมือระหว่างเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นการสกัดกั้นต้านอาชญากรรมข้ามชาติการมอบหับครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายลาวมีพันโทสอนเพชรวงสมุทรหัวหน้าแผนกกวดค้นเข้าออกเมืองท่านพันตีศรีสวัสดิ์ไสยแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมต่อไปเชิญท่านฟังในงานข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่13กรกฎนี้ที่บ้านน้ำคำเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วได้จัดพิธีปล่อยป่าสัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยป่าแห่งชาติโดยมีพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลาเพชรรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วมีการนำของแขวงเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ท่านบุญคงวงคำจันทร์รองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้รายงานเกี่ยวกับการปล่อยป่าสัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยป่าแห่งชาติประจำปี2026แม้นมีความหมายอย่างลึกซึ้งทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปีผู้นำที่เซนเคารพรักทั่วปวงชนทั้งชาติสำหรับปี2026แผนกและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห้วยทรายจะสู่โซนปล่อยป่าทั่วเมืองให้ได้ 300,000 กว่าโตกบ 2,000 โตในนี้สุกยู่ให้ประชาชนผู้ที่มีเงินไขเลี้ยงตามนองของชุมชนหรือแบบครอบครัวให้ได้ 100,000 โตปล่อยอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าทั่วเมืองมี6จุดป่าที่นำมาปล่อยทั้งหมด 200,000 กว่าโตในนั้นปล่อยป่าอยู่บ้านน้ำคำวังน้ำคำแห่งนี้ปล่อยจำนวน 200,000 กว่าโตกบ 2,000 โตสำหรับลูกป่าที่นำมาปล่อยในครั้งนี้แม่นป่าธรรมชาติและกบเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรของป่าให้หลากหลายและมีความดุลเดียงของสภาพแวดล้อมให้ยืนยงเคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปให้สมกับคำสุภาษิตบูฮานที่กล่าวว่าไปพุ่นได้กินป่ามาพี่ได้กินเขาสีภายรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้วว
1: ันที่13กรกฎนี้อยู่วังสงวนท่าเหือบ้านขอนเมืองหลวงน้ำทาจัดพิธีปล่อยป่าหนึ่งในโอกาสวันปล่อยป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎมีท่านคำลาแหล่งไสยธรรมห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำทาพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: จุดประสงค์หลักแม่นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สังคมรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำชีวนานาพันธุ์ในน้ำที่เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชีพของพวกเฮามาแต่ดึกดำบรรพ์แม่นนับมือนับมีจำนวนลดหน่อยถอยลงไปตามจังหวะการขยายตัวของพลเมืองและด้วยการทำลายของมนุษย์ที่นำใส่เครื่องมือที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายเช่นว่าการหาปลาในยามผสมพันธุ์การปล่อยน้ำที่เป็นผิดลงสู่แม่น้ำลำธาร ทิ่มสิ่งเศษเรือและนำใส่สารเคมีเข้าในการผลิตแล่นอื่นที่เป็นอันตรายต่อชีวะนานาพันธุ์ในน้ำเฮ็ดให้สัตว์น้ำบางชนิดบ่สามารถแพร่พันธุ์และนับมือนับสูญพันธุ์ฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นบ่ให้สัตว์น้ำสูญหายและสร้างความดุลเดียงทางธรรมชาติไว้ให้ลูกให้หลานได้ใส่ได้เบิ่งได้ส้มรัฐบาลจึงได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยปลาแห่งชาติปลาที่นำมาปล่อยในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 61,000 ตัวมีปลาปากและปลานิลในโอกาสดังกล่าวกินแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
1: เมื่อมานี่ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองภูคูนแขวงหลวงพระบางจัดพิธีทำลายสินค้ามดอายุสินค้าปลอมและเสื่อมคุณภาพโดยการเป็นประธานของท่านบุญเลื่อมดาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีคณะกรรมการเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: สินค้าที่นำมาทำลายในครั้งนี้ได้มาจากการลงเคลื่อนไหวกฎกาของเจ้าหน้าที่กฎกาขั้นเมืองในระยะต้นปีผ่านมาอยู่ตามหานค่ายย่อยในขอบเขตเทศบาลเมืองกลุ่มผู้สูงกลุ่มผู้เวียงและกลุ่มผ้าเก่งรวมทั้งหมด9บ้านมีทั้งหมด64หันนั้นมีนมข้าวนมมีเครื่องสำเร็จรูปเครื่องปรุงอาหารเครื่องดื่มอัดลมเครื่องดื่มบำรุงกำลังและอื่นๆรวมมูลค่าประมาณ 25,500,000 กว่ากีบซึ่งหัวหน้าห้องการสร้างกรรมรายการค้าเมืองได้มีคำเห็นว่าการทำลายสินค้าในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้บริโภคบ่ห้ามมีความเสี่ยงต่อกับสินค้าที่เป็นอันตรายพร้อมโดยกันนั้นทานเฮคองห้าผู้ประกอบการพ่อค้าสาวค้าทุกคนจงมีสติและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบ่ห้ามนำเอาสินค้าที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพมาจำหน่ายขายห้าเจ้าหน้าที่กวนพบเห็นในครั้งต่อไปจะถูกปรับมาและดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเจ้านานได้ดำเนินการฟังและจุดทำลายสินค้าที่จิตมาได้โดยหาประกันบ่ห้ามส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพบาง
1: ธนาคารจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดหน่วยบริการแขวงอัตปือได้มอบเครื่องกีฬาให้แก่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอัตปือเมื่อมมมานี่ที่ธนาคารจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดหน่วยบริการแขวงอัตปือซึ่งมอบโดยท่านเวียงทองขันทศาวิสาการธนาคารจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดหน่วยบริการแขวงอัตปือและกล่าวรับโดยท่านถูกสวัยเกี่ยมพจิตหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
8: ท่านเวียงทองคณศากล่าวว่าการส่วนเหลือในครั้งนี้แม้เป็นการประกอบส่วนส่งเสริมต่อการพัฒนากีฬากายกรรมและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะพักคณะแผนกและบรรดานักกีฬาศึกษาธิการและกีฬาแขวงไปสร้างสื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาพบปะหอบเวียน4แข้งฝักไตที่แขวงสระวันเป็นเจ้าภาพโอกาสเดียวกันท่านสุขสวัยเกี่ยมพจิตกล่าวแสดงความชมเชยมายังสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดโดยบริการแขวงอัตปือที่ให้การสนับสนุนเครื่องกีฬาพร้อมทั้งยังยืนว่าจะนำเอาเครื่องกีฬาจำนวน50ชุดนี้นำใส่เข้าในเวียกงานเคลื่อนไหวกีฬาตามจุดประสงค์เพื่อสร้างผลงานให้แขวงพร้อมนี้ท่านยังได้มอบใบอนุญาตจากแผนกศึกษาธิการกีฬาแขวงให้แก่สถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากจำปาสักจำกัดหน่วยบริการสาขาอัตปือเพื่อจะลึกถึงน้ำใจอันดีงามและการประกอบส่วนอันสำคัญครั้งนี
9: ้สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์ จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
11: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ้องไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักจัดหลายกิจกรรมโดยเฉพาะเป็นการแข่งขันมวยมิตรภาพลาวกัมพูชากีฬากระโต้กีฬาเป็ดตั้งแลนระยะ3กิโลเมตรหา7กิโลเมตรพร้อมทางจัดบูธวางแสดงสินค้าต่างๆในระหว่างวันที่12หาวันที่13กรกฎนี้เนื่องในโอกาสสร้างขบวนการปลุกระดมประชาสมดาเผ่าชาวแขวงจำปาสักร่วมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกีฬากายกรรมแห่งชาติครบรอบ60ปีให้เป็นขบวนฝุดฟื้นเบิกบานมวลซื่นท่านโพไซวงคำสาวห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักรายงานให้ฮู้ว่าเมื่อบ่ดลผ่านมานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักได้แถลงข่าวแจ้งการให้มวลชนชาวแขวงจำปาสักรับฮู้อย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆซึ่งในปีนี้ได้จัดการแข่งขันมวยมิตรภาพระหว่างลาวและกัมพูชาในตนแรงวันที่12กรกฎนี้ที่ลานนอกสนามกีฬาแขวงจำปาสักเทศบาลนครปากเสภายในงานได้มีการวางแสดงสินค้าต่างๆเพื่อครบงันให้มวลชนได้เข้าไปเที่ยวชมอย่างคึกคืนและเบิกบานมวลชนสำหรับตอนเช้าวันที่13กรกฎนี้ได้สืบต่อจัดกิจกรรมเลนระยะ3กิโลเมตรและ7กิโลเมตรซึ่งได้เชิญทานนางรถแก้วอินทกุมารนักกีฬาแลนลานทีมชาติลาวที่สร้างผลงานพ้นเด่นอย่างหลวงหลายด้วยการคว้าแซมทางภายในและต่างประเทศมาร่วมงานนำนอกนั้นก็ยังจะมีการแข่งขันกีฬากระโต้และกีฬาเป็ดตั้งอีกด้วยต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวางโมโมมานีเวทีปรึกษาหรือการเมืองขั้นสูงเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่บทรายงานคุ้นคั่วตัวสิบแปดการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกปี2026บทรายงานดังกล่าวได้ประเมินระดับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของห้อยประเทศในทั่วโลกจาก4ด้านคือการรับประกันการสนองการบริการผู้สมใจสีเขียวคาร์บอนต่ำและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประเทศอยู่ในอันดับ1หาอันดับที่5ในด้านระดับการพัฒนาโดยรวมแม่นแฟงลังสูเอสสวิสจีนและนอร์เวย์สำหรับประเทศจีนแล้วนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าอยู่อันดับ1ของโลกรวมยอดการติดตั้งพลังงานสะอาดก็เป็น1เช่นเดียวกันบทรายงานการแสดงให้เห็นว่าในปี2025รวมยอดกำลังติดตั้งพลังงานใหม่ในทั่วโลกได้ลื่นกาย3ตื้อ950กิโลวัตต์รวมเกือบ40ส่วนห้อยของรวมยอดกำลังการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าในทั่วโลกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการดังกล่าวขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าพลังงานเมนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยืนยงบรรดาประเทศควรเร่งรัดการปฏิสร้างใหม่ในเทคโนโลยีพลังงานและการเชื่อมจอดเครือข่ายไฟฟ้าสนองการช่วยเหลือด้านนโยบายและเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสุกโยการหันเปลี่ยนด้านพลังงานที่ยุติธรรมและกวมรวม
0: ตามข่าวต่างประเทศกรมภาษีของกัมพูชาได้เปิดเผยเมื่อบนเดือนมีนาว่ายอดการส่งออกของกัมพูชาในระยะ6เดือนต้นปีนี้บรรลุระดับ10ตื้อ700ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 19 กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาในขณะเดียวกันยอดการนำเข้าของกัมพูชาในระยะเดือนมังกร5เดือนมิถุนายนผ่านมารวมมี10ตื้อ970ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 21 กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมานอกนั้นท่านเพนโซวิซิตหัวหน้ากระทรวงการค้ากัมพูชากล่าวว่าการเติบโตดังกล่าวแม้ได้รับแรงยู่หนุนมาจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภาคพื้นเคียงคู่ไปกับข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีรวมกับบรรดาประเทศเศรษฐกิจอื่นๆ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกห้องกองทุนบำนาญเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินภายในประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการเงินญี่ปุ่นได้เรียกห้องให้กองทุนบำนาญขนาดใหญ่ของประเทศเพิ่มการลงทุนในทรัพย์สินภายในประเทศให้หลายขึ้นซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นหลังจากที่หลุดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีและทั้งสวยหนุนตลาดพันธบัตรอีกด้วยท่านนางซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อบุดเดินมานี้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องการส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนและกองทุนบำนาญรวมทั้งกองทุนบำนาญรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลจะออกนโยบายเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้กองทุนบำนาญรัฐบาลญี่ปุ่นได้ถือเป็นหนึ่งในกองทุนบำนาญขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการประมาณ293ตื้อเยน
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบดุลมานีทานแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและทานนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงที่กำหนดให้ออสเตรเลียส่งออกยูเรเนียมไปอินเดียเพื่อการนำใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติในระหว่างการประชุมสุดยอดออสเตรเลียอินเดียประจำปีครั้งที่3ที่

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนสาธารณรัฐลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นและการพวกเขาออกการทานรับฟังทุกวันอังคารและวันพฤหัสและแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันกับระยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอทานมาหับฟังรัฐบาลวางคาดหมายสู่สนเพื่อพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนระยะลาวกับพันมิตรมื้อนี้จะเว้าสู่ท่านฟังลาวออสเตรเลียร่วมมือกันช่วยเหลือลดพรอัตราการออกของเฮียนของเด็กหญิงอยู่ในสนบทของลาวส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปทางนครไก่สอนพื้นฐานเพราะว่าเพิ่นได้รับรางวัลเมืองทองเที่ยวสะอาดอาเซียนประจำปี2006หา2028ว่าด้วยเหตุใดจึงรับรางวัลนี้และก็มีมาตรฐานอันใดแด่จะว่าสู่ท่านฟังระยะต่อไปเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่สนเพื่อพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและยาผ่านมาพรรคและรัฐบาลก็ได้สุ่มทุนฮอนเข้าใส่เวียกงานพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยสปอร์แมนสุ่มทุนฮอนเข้าใส่การพัฒนาพื้นฐานของหลางที่จำเป็นจะสั่นอาชีพภูมิลำเนาและนำพาสร้างกองทุนให้สินเชื่อสนองทุนฮอนไปพร้อมกับการญาติแยงเอาการช่วยเหลือจากภายนอกเข้าใส่โครงการและจุดสุ่มพัฒนาอยู่หลายบอนแต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างแต่เห็นว่ามีหลายบอนก็มีทาแหงและมีนอแหงอันใหม่แล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้จะตั้งสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมให้เติบใหญ่เท่าที่ควรจากข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกและพัฒนาในท้ายสมัยปี2005ผ่านมาตามลำดับ348โดยได้ดำเนินการประเมินอยู่ 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตทั่วประเทศผลการประเมินเห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14% กว่าส่วนห้อยและบ้านบ่พ้นทุกข์2,173 บ้านกวมเอา25กว่าส่วนห้อยเมืองบ่พ้นทุกข์66เมืองกวมเอา44กว่าส่วนห้อยซึ่งสาเหตุที่พ่ายครอบครัวบ่พ้นทุกข์มี2สาเหตุต้นต่อก็คือครอบครัวขาดอาชีพหรือว่าแรงและหับที่ว่ามั่นคงเนื่องจากขาดความรู้ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองคล้องคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบของเดิมบ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นก็แม่นการเข้าถึงการบริการสาธารณะสุขการศึกษาน้ำสะอาดส่วนสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกข์มีอยู่3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถ

ามารถเที่ยวได้ตลอดปีบ่มีตะข่ายไฟฟ้าในระบบบ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคมและการขนส่งสำหรับสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกนั้นมี3สาเหตุต้นต่อก็คือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเสื่อมจอดกับบ้านภายในเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผลเทศบาลเมืองบ่ได้สุ่มใช้น้ำประปาสุ่มสนหรือวางระบบน้ำประปาดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อให้สมาชิกสภาแห่งชาตินั้นพิจารณาวาระแห่งชาติฉบับนี้เพื่อหันเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดด้วยการนำใส่ข้อมูลที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์มีการยั่งยืนรับรองจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเวียกงานจุดสุ่มเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวจริงหีบด่วนของชนบทอย่างมีจุดสุ่มและก็มีลักษณะบุคลุกวาระแห่งชาติฉบับนี้แม่นสุ่มใส่แก้ไขสองปัญหาใหญ่คือสร้างอาชีพและแหล่งนะครับที่มั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานของล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบททว่าสองปัญหาดังกล่าวนี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลง 14.78 ส่วนร้อยยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ8ส่วนร้อยเท่านั้นสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองเนี่ยนั้นรัฐบาลได้กำหนดหลายมาตรการเพื่อว่าแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างครอบครัวสร้างบ้านและเมืองพ้นทุกข์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะสุ่มใส่สร้างอาชีพและแรงแรงรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานของล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการลงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและยืนยงสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบซาซายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นพื้นฐานให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้ฮากฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนคนควยและญาติแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทจากแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศบ่เอื้ออิงใส่แต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนฮ้อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้หลายขึ้นและมีจุดสุ่มสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่องานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกุมและเอื้ออำนวยให้การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นกว่าเก่านั่นก็เป็นระยะบางลาวันนี้ที่มาลมมาเว้าสู่ท่านฟังรัฐบาลวางหลายคาดหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนจะพักกันก่อนเนาะถือว่ายืดยาวสมควรให้ท่านไปผ่อนคลายฟังเพลงจากรายการจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกําเผินมิดมื้อนี้จะนําเสนอท่านรับฟังลาวออสเตรเลียร่วมมือช่วยเหลือลดพรอัตราการออกเหียนของเด็กหญิงอยู่ในเขตชนบททางไกลศอกลีกตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ือมนสนแมนผูกก้าปากออกแสงผูกผู้แทงจิตใจผูกสะดุ้งไว้เมื่ออ่านผูกผู้ผ่านอุปสรรคผูกที่หักความจริงผูกที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งอย่างสุดใจ
1: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะลมสู่ท่านฟังลาวและออสเตรเลียหัวมือกันช่วยเหลือลดพ้นอัตราการออกเฮียนของเด็กหญิงอยู่ในชนบทเมื่อบ่ดึกมานี้ท่านนางดารวรกิตติพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเมแกนจอนส์เอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวในโรงเยี่ยมยามหงเฮียนมัธยมศึกษาตอนต้นน้ำไม้เมืองเวียงภูขาแขวงหลวงน้ำทาเพื่อติดตามการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการปรับปรุงพื้นฐานการเฮียนฮู้ของเด็กพร้อมทั้งได้พบปะครูอาจารย์นักเฮียนและพ่อแม่นักเฮียนเข้าหัวแม่การโรงเยี่ยมยามรวมมีท่านรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทาท่านประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงภูขาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงห้องการศึกษาและกีฬาเมืองพร้อมด้วยอำนาจการปกครองบ้านคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านและผู้ปกครองนักเรียนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการในระดับท้องถิ่นในปีทำอิฐของโครงการจัดตั้งปฏิบัติโครงการแสดงให้เห็นถึงผลได้รับที่น่าพอใจจำนวนนักเรียนหญิงถูกยากที่มีความเสี่ยงที่จะปะละการเรียน800คนที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการปรับปรุงพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กมีเพียง1คนเท่านั้นที่ได้ออกของเรียนในศกเรียน2025-2026สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของโครงการในการช่วยให้เด็กหญิงสามารถเรียนต่อและอยู่ในระบบการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่านของเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขาเจ้าโครงการปรับปรุงพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนหัวมือสากลเพื่อการศึกษาผ่านกองทุนหันเปลี่ยนการศึกษาและจะตั้งปฏิบัติโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยมีองค์การช่วยเหลือเด็กสากลโครงการได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กหญิงทุกยากและก็มีความเสี่ยงที่จะปราการเฮียนจำนวน800คนใน5แขวงและ9เมืองพร้อมทั้งตั้งค่ายเยาวชนในระยะพักแรงและสืบต่อดำเนินสโมสรเด็กในระยะเปิดศกเฮียนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาลาวในการอ่านการเขียนคณิตศาสตร์สุขอนามัยการเรียนรู้ด้านสังคมและอารมณ์จิตการเยี่ยมยามครั้งนี้แสดงเห็นถึงการร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลลาวและออสเตรเลียในการส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะแม่นการสุรเด็กหญิงที่มีความเสี่ยงต่อการประการเรียนอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากสั้นประถมศึกษาอยู่สู่สั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการตั้งค่ายระยะพักแรงของนักเรียนที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงการตั้งค่ายแม่นเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาลาวในการอ่านการเขียนคณิตศาสตร์พร้อมทั้งเรียนรู้ด้านสังคมและอารมณ์จิตผลได้รับของบรรดาครูอาจารย์ที่ได้จากการฝึกอบรมมีทักษะในการนำพานักเรียนจัดกิจกรรมการตั้งค่ายพักแรงเพื่อเก็บความพร้อมก่อนเข้าเรียนและเห็นว่าการฝึกอบรมภายใต้โครงการได้ช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีความมวลซื่นและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียนหลายขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นการตั้งค่ายระยะพักแรงได้ช่วยสร้างแรงจูงใจสร้างความมั่นใจและความรู้สึกเป็นเจ้าการในการเรียนรู้ของตนเองน้องนักเรียนที่เข้าร่วมกันตั้งค่ายหลายคนได้แสดงความพอใจต่อการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัยพร้อมทั้งย่องยอครูอาจารย์ที่เอาใจใส่ช่วยเฮ็ดให้การเรียนมีความมนต์ซื่นและมีความหมายหลายขึ้นการเยี่ยมยามได้สิ้นสุดลงด้วยพิธีบาทสีสุขวรในการแสดงศิลปะเกี่ยวกับวัฒนธรรมชนเผ่าอาคาเผ่าม้งของนักเรียนเพื่อฉลองความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของแขวงหลวงน้ำทาและสะท้อนเห็นถึงความสามัคคีระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมการศึกษาและสภาพการเป็นอยู่ของเด็กน้อยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวก็ได้มอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของเรียนในอนาคตต่อไปนั่นก็เป็นรายงานลาวกับพมิตรที่ประคำอารมณ์สู่ท่านฟังลาวออสเตรเลียหัวมือกันช่วยเหลือ เพื่อลดพรอัตราการออกเฮียนของเด็กหญิงอยู่ในเขตชนบทพวกเราจะพักอีกหน่อยนึงเพื่อเป็นการผ่อนคลายไปเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานไปฟังลำจากรายการจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนำท่านเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่ไปทางนครไก่สอนภูมิหารเพื่อได้รับรางวัลเมืองทองเที่ยวสะอาดอาเซียนปี2016-2028นครไก่สอนภูมิหารแขวงสำนักเขตเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับรางวัลเมืองมาตรฐานทองเที่ยวสะอาดอาเซียนเนื่องจากว่าได้รับมาตรฐานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมความสะอาดการกำจัดสิ่งเสียเหลือการปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดความปลอดภัยด้านสุขภาพความปลอดภัยและความสงบในตัวเมืองพื้นที่สีเขียวพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้านการท่องเที่ยวฉะนั้นจึงเหตุให้นครไก่สอนพรหมวิหารติด1ใน4เมืองที่ได้รับรางวัลมาตรฐานท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนปี2016-2028ท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสำนักเขตให้ฮู้ว่าเรื่องงานการท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องมีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดซึ่งกันและกันเพื่อเป็นทางผ่านไปมหาสู่กันเป็นต้นมาจากประเทศไทยไปเวียดนามมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็ผ่านเมืองอุทุมพรพอเป็นเมือง4ทิศไปทางใดก็ต้องได้ผ่านดังนั้นเพื่อติดพันกับของเขตเรื่องงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอยู่เมืองอุทุมพรก็ได้สร้างคุ้นค่าทางด้านอาหารเป็นต้นแม่นปิ้งไก่เซโนและได้นำนักท่องเที่ยวให้มาชิมปิ้งไก่เซโนนอกจากนั้นแล้วเมื่อได้มาแขวงสำนักเขตต้องท่องเที่ยวตามแผน3ไหว้4เบิ่ง5สม3ไหว้แม่นหยัง3ไหว้ก็คือไหว้พระธาตุอิงหังไหว้พระธาตุโพนและไหว้หอไตรปิฎกซึ่งเป็นบ่อนสะสมของคลังไบลานท่องเที่ยวก็มี4เบิ่งนั่นก็คือเบิ่งหอพิพิธภัณฑ์สวรรค์เขตหอพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หอพิพิธภัณฑ์ห่วมสัมพันธ์สุหบศาสนาลาวเวียดนามและเบิ่งมรดกสถานหนองเหือท้องท่องเที่ยว5สมประกอบมีเที่ยวชมตัวเมืองเก่าประวัติศาสตร์หนองลนเที่ยวชมป่าสงวนดงนาตาดนครไก่สอนพรหมวิหารเที่ยวชมฝูงลิงป่าฝาฝ่ายสุยจำพรเที่ยวชมองค์มังนกยางขาวแหล่งขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์สุนบุรีเที่ยวชมวัตถุบูฮานดอนหินด่างโพนสร้างสารเมืองบูฮานศรีสะเกษสวนตาลและเหือนหินไซผู้ทองเที่ยวชมพระธาตุนางขาวพระเจ้าองค์แสนหินสามเศร้าน้ำเก้าแควิลบุรีนี่คือวงแหวนแห่งการท่องเที่ยวของแขวงสวรรค์เขตฉะนั้นเพื่อให้เวียกงาน3ไหว้4เบิ่ง5สมให้ปรากฏผลเป็นจริงแขวงสำนักเขตได้แต่งก่อนลำ4จังหวะคือลำบ้านซอกลำคอนสวรรค์ลำตังหวายและลำผู้ไทยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแขวงฉะนั้นการประเมินมาตรฐานท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนก็เป็นรางวัลที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยปรับปรุงมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวอยู่ลาวให้ดีขึ้นนักท่องเที่ยวจะมีความมั่นใจหลายขึ้นเมื่อเข้ามาใช้บริการบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำใบยั่งยืนและแผ่นป้ายรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนสามารถนำใช้การส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลายขึ้นกว่าเก่านั่นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พาท่านไปท่องเที่ยวทางนครไก่สอนพรหมวิหารที่เพิ่นได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวศาสตร์อาเซียนปี2016-2028เวลาพอใกล้จะหมดแล้วเนาะมาถึงระยะเวลาสุดท้ายของรายการขอบใจทุกท่านที่ติดตามในการพอเต้นต้นจนมอดระยะเวลานี้ฉะนั้นก่อนจะจากกันเมื่อจะทานได้ฟังเพลงสุดท้ายของรายการแล้วผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงขอละทานผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพอจะพบกันใหม่ในวันพัดมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ก็คง

0: หน่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่หักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่108ออกครั้งวันที่14เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความมั่นประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเลี้ยงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเลี้ยงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับหน่วยบาลเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมทีละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีโครงประกอบมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถือ 1,000 กีจะรับเงินรางวัล400ล้านกีเลข5โตซื้อถือ 1,000 กีจะรับเงินรางวัล40ล้านกีเลข4โตซื้อถือ 1,000 กีจะรับเงินรางวัล5ล้านกีเลข3โตซื้อถือ 1,000 กีจะรับเงินรางวัล 500,000 กีเลข2ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถึกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยหลุดขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือผักทั้งราชการในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊ก ลาวลอตเตอรี่ไรเสื่องเจริญแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไรเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวเสริมฐานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านตรงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดตั้งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ระห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเรียบร้อย
0: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานถึงจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มก็ได้ครบในตุ้มและ10ในบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนในตุ้มทั้ง6ในตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้แก้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละเนินตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังสาส3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเย็นอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องทำงานทำและสร้างรายได้แห่งแก่ผู้ขายหวยจากรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบบัตรเงินธนาคารเขียนสู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลถือคันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6กลายบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหน่วยเลขครบโตแม้การเสี่ยงออกครบหน่วยบาทจากทั้งหมดครบ10หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลขครบโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เงื่อนไขในการทำเหมือนรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติมีคอยลึกขีดขาดเพื่อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลขอให้พัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินธุรกิจพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายได้ของงบประมาณของรัฐเพียงพอกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและเป็นการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่ผู้ถือต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ่มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5บริษัทรัฐวิสาหกิจฝ่ายพัฒนาแบบหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเทศด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ่มหมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการเอาเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการเอาเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่108ออกข้างวันที่14เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสามสามหนึ่งห้าสี่หกสามสามหนึ่งห้าสี่หกเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสามหนึ่งห้าสี่หกสามหนึ่งห้าสี่หกเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งห้าสี่หกหนึ่งห้าสี่หกเลขสามตัวได้แก่หมายเลขห้าสี่หกห้าสี่หกเลขสองตัวได้แก่หมายเลขสี่หกสี่หกเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขหกหมายเลขหกผลการออกเรื่องวันเลขหกตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเรื่องวันทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่108ออกข้างวันที่14เดือนกรกฎาคมปี2566เลข6โตได้แก่หมายเลข331546 331546เลข5โตได้แก่หมายเลข31546 31546เลข4โตได้แก่หมายเลข1546 1546เลข3ตัวได้แก่หมายเลข546 546เลข2ตัวได้แก่หมายเลข46 46และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้

0: เพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้ซอกหาเพลงเพลงหนึ่งตามการเสนอของมิตรรายการเป็นเพลงที่เว้าถึงความล้ำลึกบ่ต่างจากเพลงเมืองซ้ำล้ำลึกที่รายการเคยเสนอสู่ท่านฟังมาก่อนนี้แล้วแต่เพลงดังกล่าวก็แม่นเพลงที่ได้พรรณนาถึงความสวยงามของเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แคมแม่น้ำเซโดนซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านลงมาสู่แม่น้ำของยูนครปากเจหรือแขวงจำปาสักพอคิดออกได้บ่ว่าเพลงนั้นชื่อแนวใดหากคิดบ่พอตอนนี้ทางรายการจะบอกว่าเมืองที่เฮาจะก้าวถึงเพลงที่เฮาจะก้าวฮอดนั้นเป็นเมืองที่มีความหมายว่าเมืองแห่งต้นหังหรือบอนที่เต็มไปด้วยต้นไม้หัง
1: ต้นไม้หังในภาษาปาลีเอิ้นว่าสาละซึ่งในภาษาสันสกฤตก็เอิ้นคือกันหมายถึงต้นไม้สนิทหนึ่งที่คนลาวเอิ้นว่าต้นหังซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ใบหน้าดกหนาและให้ห่มเงาได้ดีส่วนคําว่าวันในภาษาบาลีสันสกฤตมีความหมายว่าป่าหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ดกหนาดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วสาละวันจึงแปลว่าป่าที่เต็มไปด้วยต้นหังหรือเมืองแห่งต้นไม้หังซึ่งซื้อนี่บ่งบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เดิมของพื้นที่แห่งนี้ที่เคยมีต้นหังขึ้นอยู่อย่างดกหนาปัจจุบันเฮาเอิ้นว่าเมืองสาละวันซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติมายาวนานในนั้นแม่นประวัติแห่งการต่อสู้ของบรรพบุรุษเพลงทวิจากรายการมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงจากการประพันธ์ของอาจารย์บุญเกิดสมุนทาอุดรวงศ์ศรีห้องในเพลงที่มีชื่อว่าสาละวันล้ำลึก

0: ท่านที่เคารพถึงเมียนมาเมืองสารวันก่อนนี้จะมีประวัติศาสตร์ผ่านสงครามโดยเฉพาะในระยะเกิดสงครามนั้นเป็นเวลาที่มีการสร้างเส้นทางโฮจิมินห์ตัดผ่านเขตผู้ดอยทางทิศตะวันออกของแขวงสารวันเฮ็ดให้พื้นที่นี้เป็นเป้าหมายในการทิ่มระเบิดยางหุ่นแหงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลาวเมืองสารวันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงจากสงครามทำลายอย่างกาวอย่างยาวนาน
1: ภายหลังที่สปป.ลาวได้รับการปลดปล่อยในปี1975เมืองสารวันได้เริ่มฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นใหม่ปัจจุบันนี้กำลังมุ่งเน้นใส่การพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่เมืองสารวันนี้เป็นเมืองเอกของแขวงสารวัน
0: แขวงสารวันเป็นแขวงหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีเศรษฐกิจพวมขยายตัวและก็มีหลายเผ่าชนหลากหลายทางด้านฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมและก็มีทํานองของการเสพการห้องและการขับลําที่หลากหลายและก็ม่วนซื่นอีกเช่นว่าลําสารวันลําคงเซโดนลําโพไทยลําตะลีม่อนลํากะเลยและอื่นๆในการขับลำต่างๆก็มีความมนต์ซื่นอ่อนช้อนที่แตกต่างกันไปตามจุดพิเศษของแต่ละชนเผ่าแต่ขับลำที่โดดเด่นก่อนมูและก็มีค่านิยมสูงก่อนมูและก็แพร่กว้างไปในแขวงไปในทั่วประเทศและต่างประเทศนั้นก็เป็นลำสารวัน
1: ต่อไปนี้รายการจะขอนำเสนอให้ทานได้รู้จักเมืองโค้งไซโดนซึ่งเป็นหนึ่งใน8เมืองของแขวงสารวันตั้งอยู่ทางทิศใต้ของแขวงและติดกับเมืองสารวันเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านกสิกรรมโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวเนื่องจากมีพื้นที่5เพียงและมีแม่น้ำเซโดนไหลผ่านซึ่งเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตกสิกรรมลำโค้งเซโดนเป็นศิลปะการขับลำพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีความม่วนซื่นและเนื้อเพลงที่แสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในเขตนี้และสินค้าที่เด่นมีชื่อเสียงของเมืองที่คนฮู้จักดีก็คือเหล้าขาวเมืองคงซึ่งเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงสารวัน
0: เมื่อเว้าถึงคงเซโดนแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนคงคิดถึงเพลงดังอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ได้แต่งขึ้นมาในปีค.ศ. 1970ผู้ที่ให้เนื้อห้องและทำนองหรือว่าเป็นผู้ที่ประพันธ์ประดิษฐ์แต่งนั้นแมนผมมะพิมมาสอนส่วนนักห้องต้นฉบับแมนนางมริจันทร์สุขเทพสุวรรณในเพลงที่มีชื่อว่าคงเซโดนที่หักแต่เนื่องจากว่าเสียงของเพลงต้นฉบับนี้บ่ค่อยดีผู้ดำเนินรายการก็เลยขอนำเอาเพลงที่มีนักห้องคนอื่นมาห้องใหม่ก็เป็นเพลงคงเซโดนที่ฮักนี่แหละจากการขับห้องของติงหน่อยปล่อยไทยลิง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่หักแพงในตอนท้ายรายการสําหรับมื้อนี้ขอเอาบางสาเหตุที่เฮ็ดให้เพลงดังมาเว้าสู่ฟังบางเทื่อมันอาจซวยให้ผู้มักแต่งเพลงห้องเพลงได้นําเอาไปสมเทียบใส่ตนเองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่าย้อนว่ากว่าเพลงหนึ่งจะดังขึ้นมาได้ต้องมีหลายปัจจัยประกอบเข้ากันทั้งด้านศิลปะเทคนิคและการตลาดมันบ่แม่นเพียงแต่เรื่องของโศกสวงเท่านั้นเป็นต้นแมนเนื้อเพลงและดนตรีที่ถูกใจอันนี้มันแมนส่วนที่ของเพลงที่ติดหูฟังง่ายและคนจื้อจําได้ทันทีอาจจะรวมเอาท่อนห้องซ้ําที่โดดเด่นท่อนดนตรีสั้นๆหรือบางครั้งก็เป็นเพียงเสียงทํานองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเพลงนั้น
1: นอกนี้แล้วทํานองเพลงที่ฟังง่ายและมวนซื่นจะช่วยให้คนนั้นจื้อเพลงนั้นได้ไวทํานองที่ดีจะเฮ็ดให้คนอยากฮ้องตามและรู้สึกอยากฟังซ้ำๆส่วนเรื่องของเพลงเนื้อในเพลงก็ต้องเข้าถึงคนได้ง่ายการใส่รูปการประพันธ์แบบเล่าเรื่องก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีเพลงที่โด่งดังส่วนใหญ่จะมีเนื้อในที่เล่าถึงเรื่องเพื่อสร้างอารมณ์และสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงได้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความผิดหวังการต่อสู้หรือการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ว่าการใช้ภาษาก็ต้องง่ายๆใช้ภาษาธรรมดาบ่ซับซ้อนและสามารถสื่อสารความหมายโดยตรงได้ก็จะช่วยเฮ็ดให้เพลงนั้นเข้าถึงคนผู้ฟังนี่ได้ง่ายขึ้น
0: ประการหนึ่งที่สำคัญแม่นคุณภาพเสียงถ้าเสียงดีมีการบันทึกเสียงที่ชัดเจนคุณภาพสูงและมีการจัดวางดนตรีที่ดีจะเฮ็ดให้เพลงมีความเป็นมืออาชีพและฟังได้สบายเพราะความนิยมของกลุ่มคนต่อแนวดนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันการสร้างเพลงให้อยู่ในแนวที่กําลังมาแฮงหรือกําลังเป็นที่สนใจของตลาดก็เป็นปัจจัยสําคัญย้อนการโฆษณาต้องเข้าใจว่าเพลงจะดีปานใดถ้าบ่มีคนได้ยินก็บ่มีทางดังฉะนั้นการโฆษณาผ่านวิทยุโทรทัศน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในยุคปัจจุบันหลายเพลงที่ดังขึ้นมาได้ย้อนการกระตุ้นให้มันกลายเป็นกระแสไวรัสในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น TikTok YouTube Facebook หรือ Instagram Reels นั่นจะเฮ็ดให้คนมีการนําไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
1: รวมผมแล้วสาเหตุที่เฮ็ดให้เพลงหนึ่งจะดังได้นั้นก็ต้องมีทั้งศิลปะการแต่งที่ดีความสามารถของนักร้องและก็มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เหมาะสมจึงจะเฮ็ดให้เพลงเป็นนั้นเขาอยู่ในหมักหัวใจหรือว่าถูกหูต้องหัวใจของคนได้อย่างกว้างขวางมาฟังเพลงอีกเพลงนึงเพลงนี้ก็เคยดังในอดีตมาแล้วเป็นเพลงที่ติดพันกับชีวิตทหารมีผู้ใดได้บ่ที่ฮู้จักน้ำเซวันเพราะว่าน้ำเซวันนี่หลายคนก็งงผู้ดำเนินรายการก็งงว่าน้ำสายนี่มันอยู่ทางใดวะเพราะว่าเคยได้ยินเพลงที่กล่าวถึงแต่ก็บ่ได้ยินว่ามันอยู่แขวงใดก็เลยไปซอกหาความจริงแล้วแม่น้ำเซวันนี่เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านแขวงสารวันทางภาคใต้ของประเทศลาวแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดจากสายภูหลวงบริเวณชายแดนลาวเวียดนามและก็ไหลลงมาทางทิศตะวันตกเพื่อบรรจบกับแม่น้ำเซกองเพลงห้องต่อไปนี่คือเพลงข้างหนึ่งที่ฟังเซวันเนื้อห้องและทำนองรัวผู้แต่งเมนสอแสงสิริวันเพิ่นแต่งขึ้นในปี1963นักห้องต้นฉบับเมนสุมุนทาสิริมโนธรรมแต่ว่าน่าเสียดายย้อนว่ามันหลายปีเสียงของเพลงดังกล่าวจึงบ่แจ่มแจ้งเพลงนี้เดิมทีเป็นเพลงซ่าแต่ว่าหลายคนก็ไปห้องแล้วก็จักจังหวะไปบางคนก็เสพไว้บางคนก็ยังเสพซ่าแต่ว่าเพลงอันที่ผู้ดำเนินรายการจะเปิดสู่ฟังนี้แม่นจังหวะ3ซ่ามาเปิดสู่ฟังจากการห้องของกิตติญาวิเวกใส่สิทธิเดชมวนๆนำกันซะก่อน

ที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ศุกร์เฮียน2026-2027มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนให้ได้ 5,570 คนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของจีนเป็นอันดับ1ของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคมีฐานคำพันเพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคฐานอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติบรรดาการน้ำขันสูงภาครัฐต่างหน้าสื่อมวลชนที่มาจากศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้พลเอกวิไลดาคำฟองได้กล่าวว่าระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันพรรคและรัฐบาลย้ำใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ที่นำนำพาอย่างจดจ่อต่อเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมคุณควายและจะตั้งประชาชนเป็นวิธียุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิบัติเวลาใดก็ถือเอาสื่อมวลชนเป็นสนามหบด้านการเมืองและคิดเป็นพาหนะที่แหลมคมเพื่อสื่อสารความถูกต้องโฆษณาเผยแผ่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลต้านกลอุบายการหันเปลี่ยนโดยสันติของกลุ่มคนบ่หวังดีเพื่อวางมั่งเพทำลายระบอบใหม่อย่างทันการการดำเนินกองประชุมครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพื่อป้องกันสรุปตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาก็คือการจะตั้งปฏิบัติมติ36ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของภาคการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่เห็นได้ด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างและวิธีแก้ไขพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ให้ทันกับสภาพเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะเล่นอื่น
2: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้แม่นมีความหมายสำคัญนี้ซึ่งผมเข้าใจพร้อมกันครับฟังการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเรียกงานคือมันส่วนในระยะที่ผ่านมาก็คือการปฏิบัติมาตรี36ของกรมการเมืองศูนย์กลางสัตว์เกี่ยวกับการเพิ่มทวีการน้ำท่าของผักและการคุ้มครองของหลักต่อสื่อมันส่วนในระยะใหม่โดยลงเล็บสอบให้เห็นผลงานอันดีเด่นที่ผลเด่นเห็นในด้านอ่อนขอคงค่าและสาเหตุต้นตอและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากนั้นจะได้พร้อมกันว่างที่ข้างขาดมันและบรรดาเหยื่อแอนต้นต่อที่จะสูงใส่จะต่างปฏิบัติการในหอดี2030ก็คือในระยะหาปีต่อนะเพื่อนำเอาเหยื่อแอนสื่อมวลชนของลาวเฮาไปสู่ทันสมัยและหันเป็นดิจิตอลและหันไปสู่คุณภาพใหม่ในถามกลางที่ยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวและเทคโนโลยีดิจิตอลแบบเขามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้
1: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงผู้เข้าร่วมพร้อมกันรับฟังการประกอบคำเห็นในหัวข้อต่างๆเป็นต้นหัวข้อสื่อมวลชนแม่นผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แทงถึงใจผู้สะดุ้งไวเมื่อได้อ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่รักความจริงผู้ที่ยิงถือเป้าหัวข้อพัฒนาพื้นฐานของรางโทรคมและปัญญาประดิษฐ์ให้เข้มแข็งเพื่อห้องหับกับเวียกงานสื่อมวลชนระยะใหม่ยกระดับวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกหัวข้อพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนให้เป็นมืออาชีพแตะทันกับยุคสมัยหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มไว้หนุ่มในเงื่อนไขใหม่บทบาทของสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการศึกษาอบรมการเมืองนักคิดในทั่วสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันกับสภาพการร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและธุรกิจดิจิตอลใหม่ไปสู่คุณภาพใหม่ บทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอบรมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักหัวข้อการปกป้องผลประโยชน์ของสื่อมวลชนในยุค 4.0 การนำใช้ภาชนะสื่อมวลชนในการปลุกระดมทั่วปงสุลาวทั้งชาติเข้าร่วมการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ของพรรคพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้รับเกียรติฟังโอรมของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประทันประเทศเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในตนากองประชุมครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา1มื้อครึ่งจึงจะสำเร็จ
0: สื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบจะสืบต่อบุกทะลุพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของตนให้ก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อเป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็งให้ผักหลัดและจะพยายามปรับปรุงสื่อตนเองให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่เพื่อให้สื่อมวลชนป้องกันความสงบเข้าหาประชาชนอย่างแท้จริงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกักเกียมให้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1พันเอกพลพิรุณปัญญาศิริหัวหน้ากรมสื่อสารมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่13กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาติว่ารู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนป้องกันความสงบให้ก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อเป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็งให้พรรคหลัดสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการเป็นสื่อกลางโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจในระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้ตั้งหน้าเฮ็ดหน้าที่โฆษณาแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอท่อต่างๆเป็นต้นปัญหายาเสพติดกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ขี่ลักงัดแงะและอุบัติเหตุมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี
3: สมสื่นเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เปิ่งบรรยากาศแล้วก็เห็นว่ามีความเบิกบานมวลชื่นในการกระตุ้นสื่อมวลชนของพวกเฮาเนาะในการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นบทบาทของสื่อมวลชนปกสเนาะก็คือแม่นเฮ็ดหน้าที่ในการเป็นสื่อโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วถึงพ่อแม่ประชาชนในสังคมระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบก็แม่นได้เฮ็ดหน้าที่ของตนอย่างตั้งมาโดยเฉพาะแม่นการโฆษณาแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอท่อบ่ว่าจะเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาที่ลักงัดแงะและปัญหาปรากฏการยอท่อนะอุบัติเหตุต่างๆในสังคมก็ได้เป็นอย่างดี
0: พันเอกพรพิรุณปัญญาศิริกล่าวเติมว่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายและก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในต่อหน้าสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะสืบต่อปรับปรุง3ด้านหลักคือการพัฒนาบุคลากรเร่งสร้างขีดความสามารถให้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะแม้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการผลิตสื่อการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างยกระดับห้องสตูดิโอห้องอัดเสียงและพาหนะหับใส่ให้มีความทันสมัย
1: ศึกษา2026-2027มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีความสามารถรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในถูกหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ 5,570 คนท่านดิซานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อห้องหับให้แก่นักศึกษาที่จะเข้าสอบสิงเข้าเรียนให้มีหลายทางเลือกมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เปิดหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรโตเนืองปริญญาตรีโดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ภาคค่ำซึ่งได้จัดการสอบสิงต่างหากสำหรับวันเวลาจัดการสอบสิงเป็นวันที่8สิงหาคมนี้และจะประกาศผลในวันที่24สิงหาจะเปิดหับลงทะเบียนในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
4: พวกเราจะเร่งรัดการกวดให้ไวขึ้นกว่าปีผ่านมาก็คือวันที่24สิงหาคมจะประกาศผลและวันลงทะเบียนอีกวันลงทะเบียนเข้าเรียนจะเป็นวันที่31สิงหาคม2026สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลในหลากหลายช่องทางมีเบอร์โทร WhatsApp Facebook หรือสปอร์ตแมนเบอร์โทรสำนักงานวิชาการและการสอบเซ็งแมนเบอร์021770888นะสามารถติดต่อได้ในหมวดราชการส่วน WhatsApp และ LINE ก็สามารถสอบถามได้ในเบอร์02055598858 สำหรับ Facebook ก็สามารถส่งข้อความถามได้ที่ Facebook Fanpage ศูนย์ประสานงานนะครับในสามารถแห่งทราบสำหรับเว็บไซต์ก็สามารถเข้าเบิ่งข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ www.nun.edu.law
1: ท่านเดซานุราชเซนดวงเดชได้เรียกร้องให้ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบสิ่งแม่นให้ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ตนเองมักกะเกียมเอกสารให้ครบถ้วนเกียมใบยั่งยืนการศึกษาจบม.7รูปถ่ายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามรายการที่ประกาศไว้เพื่อการยั่งยืนพร้อมทั้งกะเกียมเงินค่าธรรมเนียมการสอบสิ่งและวิธีการชำระตามที่ได้กำหนดไว้ศึกษาข้อมูลการสอบสิ่งล่วงหน้าศึกษารูปแบบข้อสอบสิ่งกฎระเบียบและเวลาสอบสิ่งจากประกาศของมหาวิทยาลัยและรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอเกี่ยมสติให้มีสมาธิที่ดีเพื่อเกี่ยมตัวสอบสิ่งอย่างเต็มที่และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่ๆผ่านทาง2ทางการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเท่านั้น
0: วันที่12กรกฎนี้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วได้มอบผู้ถูกหาสัญชาติจีนอยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นบ่อฮานที่กระทำผิดกฎหมายของลาวจำนวนทั้งหมด95คนในนี้ผู้ถูกหาคดีโซโกงสับทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์จำนวน92คนผู้ถูกหาโคหาเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน3คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวไปดำเนินคดีนี่ก็แมนปฏิบัติตามการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นการสกัดกั้นต้านอาชญากรรมข้ามชาติการมอบหับครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายลาวมีพันโทสอนเพชรวงสมุทรหัวหน้าแผนกกวดค้นเข้าออกเมืองท่านพันตีศรีสวัสดิ์ไสยแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวางโมโมมานีเวทีปรึกษาหรือการเมืองขั้นสูงเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่บทรายงานคุ้นคั่วตัวสิบแปดการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกปี2026บทรายงานดังกล่าวได้ประเมินระดับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของห้อยประเทศในทั่วโลกจาก4ด้านคือการรับประกันการสนองการบริการผู้สมใส่สีเขียวกักบอนต่ำและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประเทศที่อยู่ในอันดับ1 5อันดับที่5ในด้านระดับการพัฒนาโดยรวมแม่นแฟนลังสูเอซสวิสจีนและนอร์เวย์สำหรับประเทศจีนแล้วนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าอยู่อันดับ1ของโลกรวมยอดการติดตั้งพลังงานสะอาดก็เป็น1เช่นเดียวกันบทรายงานการแสดงให้เห็นว่าในปี2025รวมยอดกำลังติดตั้งพลังงานใหม่ในทั่วโลกได้ลื่นกาย3ตื้อ950กิโลวัตต์กวมเกือบ40ส่วนห้อยของรวมยอดกำลังการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าในทั่วโลกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการดังกล่าวขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าพลังงานเมนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยืนยงบรรดาประเทศควรเล็งรัดการปฏิสร้างใหม่ในเทคโนโลยีพลังงานและการเชื่อมจอดเครือข่ายไฟฟ้าสนองการช่วยเหลือด้านนโยบายและเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสุกโยการหันเปลี่ยนด้านพลังงานที่ยุติธรรมและกวมรวม
0: ตามข่าวต่างประเทศกรมภาษีของกัมพูชีได้เปิดเผยเมื่อบนเดือนมีนาคมว่ายอดการส่งออกของกัมพูชีในระยะ6เดือนต้นปีนี้บรรลุระดับ10ตื้อ700ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาในขณะเดียวกันยอดการนำเข้าของกัมพูชีในระยะเดือนมังกร5เดือนมิถุนายนผ่านมารวมมี10ตื้อ970ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมานอกนั้นท่านเพนโซวิสิตหัวหน้ากระทรวงการค้ากัมพูชีกล่าวว่าการเติบโตดังกล่าวแม้ได้รับแรงยู่หนุนมาจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภาคพื้นเคียงคู่ไปกับข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีร่วมกับบรรดาประเทศเศรษฐกิจอื่นๆที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

่าอาศัยแม่นางก็คอยอยู่เป็นสุขคู่บ่าอยู่ในวัดก็เพิ่งโยมทางบ้านโยมก็อาศัยด้วยบุญคุณพระธรรมเหลื่อมพ่อแม่อ้ายเอ่ยน้องตัดทิมบ่ฮอนเป็นท่านเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำความมุ่งเสริญมาฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการอยู่ทางบ้านเอาหลายทานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหน้าที่ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปมีความบุกเบิ่นห่าวหันประกอบเรื่องงานอาชีพของตนเองสำเร็จผลก็เป็นมีความพึงพอใจเนาะเอาอิดอิดเมื่อยเมื่อยทางรายการนี้ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อมอบความมุ่งเสริมให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการท่านผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นเนาะมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอาจจะนำเสนอบทเรื่องสั้นเป็นผลงานการเขียนของคำอ้วนพิศลาดแต่ว่าทำอิจจากรายการขอมอบเสียงเพลงให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อน

เอาฮับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของคำอ้วนพิศลาศในเรื่องที่มีชื่อว่าวิมานลอทีกาสีเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานฮับฟัง

นที่มีเฮือนอันแออัดอยู่คุ้มหนึ่งที่นครหลวงเวียงจันทร์ซากันอื่นๆว่าผู้สาวตูนไปนำบักไม้เผ็ดควมซากันแนวนี้ได้สามมือแล้วแต่ผู้เป็นเมยังบ่ฮู้เรื่องหยังเพราะเพิ่นเมามัวน้ำแต่ซื้อขายมากไม้ขักนางอ่างหญ้าอยู่ตลาดเพิ่นไปแต่เศร้าๆจนค่ำมืดจึงเข้ามาเฮือนกินข้าวแรงและก็นอนส่วนพ่อว่างนี้เพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงแต่เศร้ามื้อนี้นายบ้านได้มาบอกแม่ไม้เพชรว่าไม้เพชรถูกเป็นทหารพันธะแม่บ่พอใจให้ลูกชายไปฉะนั้นเพิ่นจริงโทรศัพท์ให้พ่อกลับมาบ้านในแรงมือนี้เพื่อไปขอนำนายบ้านมือนี้แม่ไม้เพชรเลิกตลาดแต่สวยเพื่อมารอท่าพ่อเมื่อเพิ่นมาฮอดเฮือนชาวบ้านผู้ปากเป็นผู้เห็นแล้วเว้าโลดพวกเพิ่นได้ทยอยกันมาลมสู่แม่ไม้เพชรฟังบางคนได้เว้าว่าเดี๋ยวนี้ผู้สาวมันหันพักอยู่นำลุงทุมเมื่อคืนนี้คงได้นอนนำกันจนดึกสาวบ้านนอนหมดแล้วจึงมาเฮือนและบางคนก็เว้าว่าตามลุงทุมเว้าเขาเป็นผัวเมียกันตั้งแต่อยู่ภาคใต้พุ้นเจ้ากะฮู้หยังเจ้าสีหูอย่างเด้เนี่ยว่าเมามัวนำเทศตลาดบางคนก็ว่าเบิ่งทรงผู้สาวคือจะมีลูกได้สองเดือนพุละไม่เผ็ดแม่นเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลูกชายที่แสนหักพอเฮียนจบม.6แล้วบ่ถูกสับซ้อนและสิ่งต่อบ่อนใดกับบ่ได้เพื่อรอท่าไปฮูเฮียนเอกชนหรือรอท่าเขาเฮ็ดเวียกน้ำลัดพ่อแม่แม่นได้ให้ไม้เพชรไปเป็นกรรมกรก่อสร้างนำลุงทุมอยู่ทางภาคใต้พอสำเร็จเวียกลุงทุมก็พาไม้เพชรกลับบ้านโดยมีผู้สาวติดตามซึ่งลุงทุมยั่งยืนว่าเม่นเมียไม้เพชรแม่ได้ฟังความเว้าของสาวบ้านแล้วแทนที่จะแสดงความกระวนกระวายหรือแสดงความบ่พอใจซัมโบเมนเพิ่นนั่งคิดแล้วยิ้มหัวทั้งจมผู้เดียวว่าก็ดีคือกันมันเอาเมียแล้วจึงบ่ได้ไปเป็นทหารเด้

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุง

ก่อนจะมาฮอดเฮือนค่อยก็ได้ยินเรื่องลูกชายกับผู้สาวจากสาวบ้านและค่อยคือว่าอุกใจแท้ๆผู้เมียบ่พอใจที่ผัวอุกใจในเรื่องนี้เพิ่นจริงได้ตอบผัวว่าตายตายแม่เจ้าเปิดอุกใจเฮ็ดหยังเจ้าสิอุกหมกอุกใจแนวใดเงินแต่งเฮาก็มีและมันก็เป็นผลดีที่มีข้ออ้างบ่ให้ลูกเฮาได้ไปเป็นทหารโอ้ยเจ้ายังบ่ฮู้วะหลังจากมันบ่ได้ไปเรียนทางใดลูกก็ได้ลมกับข่อยว่าอยากไปเป็นทหารได้ยินความนี้แม่เป็นพญาติหัวใจอยู่ก่อนแล้วก็เว้าหักร่างผัวขึ้นยางกระทันหันโดยที่ผัวได้นั่งฟังเพราะเพิ่นฮู้พญาติหัวใจของเมียดีค่อยบ่เชื่อว่าลูกชายเฮาอยากไปเป็นทหารอันนี้แม่นปากเจ้าหั่นล่ะเป็นผู้เว้าเองนะเจ้าจะสร้างคิดให้ลูกเฮาไปเฮ็ดเวียกแนวตายไวๆเด้อย่างใดก็ตามมาถึงขั้นนี้แล้วมันจะบ่ปะผู้สาวมันได้ดอกลูกก็มีอยู่ในท้องแล้วคันลูกชายเฮาบ่เอามันต้องถูกปรับใหม่อย่างนักเว้ามาฮอดนี้ผู้เป็นเมียหยุดผัวถือโอกาสเว้าตอบลูกเฮาหากว่า18ปียังบ่มีวีซ่าเฉพาะติดตัวแล้วจะเอาเมียได้จังไดเจ้าจะคาดขวงลูกวะโอ้ตามชาวบ้านเว้าแล้วผู้เป็นผัวเขาต้องเป็นผัวเมียกันอยู่ทางภาคใต้พุนาความคิดของเจ้าหันยุทธซาเฮามาคิดนำลูกบอนให้มันเอาเมียแล้วไปจ้างเฮียนคอมพิวเตอร์หรือถ้ามันมักเวียกก่อสร้างก็ให้มันเอาเมียมาไว้เฮือนนี่แล้วก็ไปเป็นกรรมกรนำลุงทุ้มได้ 3-4 ปีมันก็เป็นในสร้างแล้วเด้เมื่ออื่น2คนเฮาไปหาลุงทุ้มแล้วขอแต่งดองพร้อมโลดอันความหักของเมย์ที่มีตัวลูกชายเปรียบเหมือนแก้วตาและดวงใจแต่พอเบิ่งแล้วบางเทือแม่ก็หักลูกไปทางที่ผิดพลาดก็มีพ่อได้แต่นั่งซึ่งลึงบ่ตอบโต้แนวใดเพราะแม่กำลังใจจะขึ้นจะเว้ากับบ่มีประโยชน์หยังเสียงลูกจากไม้เพชรแล่นเข้าในเฮือนทั้งสองหยุดลมกันเมื่อลูกย่างเข้ามาผู้เป็นพ่อจึงบอกลูกนั่งลงพ่อลูกนั่งเว้ากันปึ๊บหนึ่งแม่ก็เว้าโลดพวกพ่อแม่นี่กำลังเว้าเรื่องลูกเรื่องผู้สาวที่ตูนมานำลูกหันอยู่เฮือนลุงทุมลูกชายได้ยินแนวนั้นจึงตอบพ่อแม่และทั้งซ่อนความลับไว้ในเดี๋ยวนี้ขอพ่อแม่อย่าวิตกอย่างเลยเมื่อเห็นลูกเว้าแบบนั้นความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนแม่พูดใจขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆสิบ่ให้แม่วิตกกังวลแนวใดเขานำมาฮอดเฮือนฮอดสารแล้วเขาก็มีท้องมีไส้นำลูกแล้วโอ้ยก็บ่เข้าใจนำพวกเจ้าบ่เข้าใจน้ำสองพอลูกพวกเจ้าเด้อเดี๋ยวนี้แม่มีเหตุแม่มีแผนการให้ลูกหันเอาเมียเพื่อหลีกจากการเป็นทหารลูกโฮบอกความตายกับทหารมันคู่กันถ้าลูกลงเฮือนไปเป็นทหารแม่ขอตายดีกว่าแม่อยากให้ลูกเอาเมียแล้วไปจ้างเรียนคอมพิวเตอร์หรือเอาเมียแล้วไปเฮ็ดเวียกนำลุงทุมสองอย่างนี้ลูกจะเอาอันใดลูกตอบแม่มาโลดลูกจะไป

เป็นทหารคำตอบที่กงกันข้ามกับแนวคิดของแม่เฮ็ดให้แม่ปากบ่ได้มันอาจจะเป็นพอใจขึ้นมากๆของผู้เป็นแม่ถึงจุดสูงสุดเพิ่นย่างเซซู่เซซัดเข้าห้องนอนลูกชายเห็นแม่ย่างโบเทียงลูกจึงไปสู่แม่เข้าห้องแล้วกลับมานั่งน้ำพ่อได้ตำหนิลูกสายว่าคำตอบของลูกมันกระทบจิตใจของแม่ที่สุดเป็นยังลูกจึงบ่หาวิธีตอบไปในทางที่พอล้มกันได้ลูกกูฮู้ลูกฮู้อยู่แล้วเด้ว่าพญาติหัวใจของแม่แม่นเป็นแนวใดคำตัดสินใจไปเป็นทหารของลูกพ่อก็ฮู้ว่ามันหมักแนวนั้นแต่เมื่อเว้าถึงผู้สาวที่ตูนนำลูกแล้วมันเลยเฮ็ดให้พ่อบ่เข้าใจจึงเว้าให้พ่อฟังมาเบิ่งดูเรื่องมันเป็นแนวนี้พ่อผู้สาวที่อยู่เฮือลุงทูมหั่นคือพ่อแม่เราบังคับให้เอาผัวเท่าแก่ย้อนว่าพ่อแม่เห็นแก่เงินนั่นล่ะแต่ลูกสาวบ่มักจำเป็นได้หาวิธีหลักหนีลุงทุ้มเป็นคนหักแพงกับเหือนั่นสาวผู้นั้นจึงมาอาศัยนำลาวเรียกเปล่าข่าวว่าตูนนำลูกเมื่อมาอยู่เวียงจันทร์แล้วก็ยังหักษาคำเว้าเรื่องลูกเป็นผัวของนางอนันต์ทั้งที่ก็เพื่อปิดเส้นทางเดินของเฒ่าแก่เพื่อว่าบ่ให้นำมาเรื่องลูกไปเฮือนลุงทุมจนดึกดื่นนี้ก็เพื่อคิดไล่เงินในเวียกก่อสร้างเท่านั้นถ้าคำเว้าของลูกที่เว้ากับแม่ผิดขอให้พ่อจงช่วยระดมจิตใจแม่แดถึงอย่างใดลูกก็จะไปเป็นทหารเรื่องเป็นทหารมันเป็นหน้าที่ของสาวหนุ่มที่ต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของชาติแม่นบ่พอย้อนการอธิบายของพ่อในมือต่อมาแม่จึงยอมให้ลูกไปเป็นทหารแต่เพิ่นก็ยังเว้าว่าเป็นก็เป็นแต่ให้อยู่ในค่ายที่นครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น

เวลาผ่านไปเกือบ1ปีที่ไมเพชรทำหน้าที่เป็นหัวโครงสร้างย้อนใจมักปฏิบัติระเบียบดีและผลงานดีเด่นจึงเฮ็ดให้ไมเพชรคนเด่นในกลุ่มกองดังนั้นกองบัญชาการจึงได้ส่งลาวไปเฮียนต่อเป็นเวลา3ปีตลอดระยะที่ไมเพชรสร้างผลงานและตอนไปเฮียนไมเพชรได้เที่ยวมาหาพ่อแม่ด้วยเวลาอันเหมาะสมเป็นแนวนี้แม่จิงทุนเทียงจิตใจต่ออาชีพแม่จิงทุนเทียงจิตใจต่ออาชีพของลูกหลังจากเรียนจบแม่ต้องกระวนกระวายขึ้นมาเพราะบ่เห็นลูกมายามถามพ่อก็บ่ได้ตอบว่าแนวใดอาจจะมีเวียกหลายหรือบ่ก็แม่นไปเวียกสัวข่าวอยู่ทางนอกพ้อมจิงพ่อฮู้ว่าลูกถูกซับซ้อนไปอยู่ไสตอนแรกของมือหนึ่งเสียงของผู้เป็นเมียได้เว้ากระซ้ำกระซอกใส่ผัวบางข้างข่าวก็มีเสียงสะอื้นเจ้าตัวคอยแล้วเจ้าว่าว่าลูกคงจะไปเวียกสัวข่าวมื้อนี้แม่ข้าประจำคอยเห็นลูกชายเฮาอยู่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่เมืองกาสีเขาเห็นลูกอยู่หันโดนแล้วเขาคิดว่าพวกเฮากดฮู้จึงบ่เว้าสู่ฟังโอ้ยตายแล้วตายแล้วลูกเอ้ยลูกสร้างตกถึกบ่อนถูกบ่อนยากแท้ๆ

็เป็นค่ายบ้านนอกไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีตามเขาว่านั่นมันคงจะเอาเมียทหารน้ำกันแหละโอ้ยตายแล้วเฒ่าเอ้ยเหลือแห้งแม่เลี้ยงมาแท้ๆเนาะไปเป็นทหารแนวนั้นกะซ้ำกะว่าอยู่นรกมกใหม่ใกล้ความตายแล้วลูกเอ้ยบ่คิดโทษแม่ได้บ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อมันเอ้ยค่อยคิดฮอดลูกพ่อมันเมื่ออื่นจะต้องพาข่อยไปหาลูกเด้อไปเมืองกาสีข่อยได้ยินว่าลูกขันอยู่ค่ายเมืองกาสีให้เจ้าพาข่อยไปเด้อไปขอเอาลูกกลับคืนมาอยู่เวียงพี่เมื่อเห็นเมียเป็นแนวนั้นผู้ผัวก็บ่ตอบจักคำเพิ่นต้องขอลาพักเป็นทางการเพื่อพาเมียไปหาลูกที่เมืองกาสีรถเมย์เลี้ยงจันกาสีที่ทางแบ่งแห่งหนึ่งแล้วก็จ้างรถสองแถวไปตามทางปูหินแดงเกือบสัปดาห์จึงไปฮอดค่ายทั้งสองคนเพิ่นถึกทหารยามอยู่ประตูเสื้อเสื้นไปนั่งพักอยู่ที่ป้อมยามแล้วผู้ยามก็ถามนั่นถามนี่แล้วแล่นไปในค่ายตอนที่แม่นั่งท่าลูกเพิ่นเหลียวไปเหลียวมาเพิ่นต้องตกตะลึงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่คือดังที่เพิ่นคิดย้อนมันกุ่งกันข้ามกับแนวคิดของเพิ่นแม่จุลงเว้าออกปากว่าอุ๊ยบ้านป่าคาดอนแนวนี้ก็มีไฟฟ้าวะในค่ายก็มีแต่เหือนก่อเลาะตามทางก็มีแต่เหือนหลังงามๆมีห้านค้าสาวไหนาเที่ยวเข้าออกทั้งหมดแม่นอยู่ท่ามกลางผู้ผาอันสูงสันสลับสับซ้อนด้วยป่าไม้เขียวสดผสมกับดวงดอกไม้นานาสีสมแล้วข่อยคือว่าสื่นใจแท้ข่อยดีใจหลายที่มาเห็นธรรมชาติแบบนี้พญาหัวใจของข่อยคงจะเศร้าเนาะถ้าว่าได้มาอยู่แถวนี้เจ้าว่าบ่บ่มีคำตอบจากผู้เป็นผัวเพราะผู้ผัวบ่ได้ตั้งใจฟังเมื่อเมียเหลียวเห็นเด็กน้อยอาบน้ำไหลซาดซาดจากกอกอยู่เดินกลางบ้านเขาอาบบ่เลิกบ่แล้วโดยบ่คำนึงหาพ่อแม่จะเสียค่าน้ำค่าเพลงเพิ่นจึงเว้าว่ามีน้ำประปารวมหมู่เด้วะจ่ายค่าน้ำแต่ละเดือนผู้เมียเว้ามาฮอดนี่ก็ยุดเว้าเพราะผู้ผัวหัวควรผู้ผัวได้เว้าว่ามันบ่แม่นน้ำประปามันเป็นน้ำลิ้นซึ่งเพิ่นต่อทอมาแต่อ่างเก็บน้ำที่เพิ่นได้สร้างไว้เก็บน้ำห้วยห้อมภูห้อมผาพุ่นนาบ่ได้เสียราคาหยังเจ้านี่แต่ละมือกลับมาฮอดเหือนแล้วก็นอนโลดบ่เบิ่งข่าวเบิ่งข่าวจากโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์หยังเลยเจ้านี่สมพ่อเจ้าจึงบ่ฮู้เรื่องหยังเนาะเจ้าฮู้บ่ว่าทุกมื้อนี้ผักในลาดเฮาเพิ่นได้เล็งพัฒนาบ้านป่าขาดอนแนวนี้ให้เทียบเท่ากับธงเพียงและตัวเมืองอยู่บ่อนต่างๆเพิ่นก็ให้มีคือกันแต่ว่าอยู่ในเมืองเพิ่นใช้ไฟฟ้าประดิษฐ์เสียงแสงสีลาตีครบงันบันทอนความอุกอั่งให้คนมีเงินทั้งหลายภายใต้การปกคุมของอากาศที่เจือปนด้วยสารเคมีที่อยู่แออัดส่วนว่าอยู่บ้านป่าแนวนี้จะใช้ไฟฟ้าเพื่อความสะดวกเท่านั้นส่วนเสียงแสงสีธรรมชาติอากาศสดน้ำกับบ่มีสิ่งเจือปนคนกับบ่หลอกลวงคนหลอกลวงบ่ได้มีเด้ออยู่ธรรมชาติแบบนี้นะแม่พ่อเสียงลูกชาย
เว้ามาพร้อมทั้งแล่นมาหาเมื่อถามข่าวกันแล้วไม่เผ็ดได้พาพ่อแม่ไปพักอยู่เฮือนของหัวหน้าซึ่งบ่ไกลจากค่ายพอเท่าใดลูกชายได้ขออนุญาตนำพ่อแม่ไปซ้ำเวียกอยู่ค่ายซะก่อนแม่ได้ตอบว่าไปโลดลูกพ่อของลูกเพิ่นจมปวดแอวมาน้ำลดเพิ่นคงจะอยากนอนเหยียดแอวส่วนแม่ก็ขอไปอาบน้ำประปารวมหมู่ซะก่อนเด้อหลังจากอาบน้ำมีแหงแล้วแม่ว่าจะกลับเฮือนแต่เพิ่นได้พบกับแม่ค้าขาประจำของเพิ่นพวกเพิ่นได้สักชวนกันไปยามเฮือนเมื่อไปฮอดแม่ค้าขาประจำเพิ่นเอาตั้งมาให้นั่งนั่งเคร่งปงเยี่ยมเอาน้ำเย็นจากตู้มาให้ดื่มแล้วเพิ่นก็ได้ไปจัดแจงอาหารการกินอยู่เฮือนครัวแม่ยังบ่เลิกลาที่อยากจะชมความงามของธรรมชาติบ้านป่าแห่งนี้ด้วยความประทับใจที่เฮ็ดให้เพิ่นเกือบลืมทุกสิ่งทุกอย่างในเวียงจันทน์อีหลีเพิ่นรู้สึกว่ากลัวหมู่บ่แม่นความสบายในหัวใจของเพิ่นจนเพิ่นลงเว้าออกมาหลายเทื่อว่าถ้าอยู่แถวนี้พญาติหัวใจของค่อยก็คงจะหายความคิดที่จะมาขอเอาลูกชายไปอยู่ในเมืองเวียงจันทน์ก็เลือนลางจางหายไปความคิดใหม่ได้เกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าเพิ่นมีดินวางต้นหนึ่งเบื้องหนึ่งติดทางรถด้านหลังแม่น้ำลีกข้างในนั้นมีน้ำห้วยน้อยไหลเสาะหินอยู่ตลอดเพิ่นคิดอยากซื้อไว้ให้ลูกชายเพิ่นวาดวิมานใส่ดินตอนนั้นว่ามีเฮือนวิลล่าทาสีฟ้าอ่อนมุ้งกระเบื้องสีแดงมีลูกไพ่มีหลานน้อยเดินทางหลังเฮือนเลี้ยงเป็ดไก่หมูและอื่นๆเสียงหัวคิกคิกแคกแคกหยอกใหญ่ระหว่างผู้บ่าวสาวเข้ามาเดินหน้าเฮือนแม่จือเสียงเว้าของลูกชายได้ดีมันเป็นเสียงลูกชายเพิ่นแม่เสื่อนตัวเข้ามานั่งบังฝาเพื่อสิ่งซอมเบิ่งลูกชายกับสาวคนนั้นพอมาฮอดบอนแม่หลักซอมเบิ่งผู้สาวคนนั้นซี่มือไปหาดินตอนนั้นแล้วว่าวาก้วงสมควรเนาะไอ้ไม่เพชรบอนกลางเดินนั้นปลุกเฮือนใส่เนาะหน้าเฮือนก็ยังก้วงเติบด้านหลังเฮือนแคมน้ำลีกก็ปลูกคอกหมูคอกไก่เหือนั้นน้องคิดว่าจะปลูกสองสุดตอนเอากันทำอิดเฮาก็เหือนครัวอยู่ซะก่อนหาเงินได้จึงปลูกเหือนใหญ่เฮ็ดเป็นเหือนวิลล่าทาสีฟ้าอ่อนมุงกระเบื้องสีแดงเนาะอายอุ้ยน้องอยากมีวันนั้นเด้น้องอยากมีแท้ๆได้นี่มีลูกจักสองคนผัวเมียพวกเขาคงจะมีความสุขเนาะวิมานที่นางสาวคนนั้นวาดไปเหมือนกับแม่คิดถูกอย่างแม่ผู้หลักฝังอยู่ถึงเหือนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่เพิ่นหลักจอบเบิ่งลูกชายแล้วคือว่ามีความพอใจต่อสิ่งใดหนึ่งส่วนนางสาวคนนั้นก็ได้สังเกตไม่เผ็ดเป็นแนวนั่นแท้ฉะนั้นสาวคนนั้นจึงถามว่าไอ้ไม่เผ็ดคือจังว่าบ่พอใจนำวิมานน้องคิดหรือว่าวิมานที่น้องคิดที่น้องคิดเอาไว้นั้นมันขาดอันใดบ่ไม่เผ็ดตอบว่าวิมานเฮือนหอที่น้องวาดนั้นจะมีความสุขแก่อายก็ต่อเมื่อวิมานหลังนั้นมีน้องมาอยู่นำโอ้ยตายน้องขอโทษที่ลืมแม่ของอายแม่นแท้ใดเนาะ
มีลูกก็ต้องมีพ่อมีแม่มีพ่อปู่แม่ย่าคอยเบิ่งแยงความปลื้มใจที่แม่ได้ฮู้ว่าลูกยังห่วงหาเพิ่นจนหลั่งน้ำตาลูกหักแม่คือต้องแล้วแต่เวลานี้แม่จะมาอยู่นำลูกบ่ทันได้ชีวิตของแม่ผูกพันกับการค้าขายที่ตลาดแม่ปะบ่ได้แม่จะพยายามซอกเงินคำมาสร้างวิมานที่ลูกคิดนั้นให้เป็นจริงหลังจากแม่นั้นจะมาอยู่นำลูกระยะที่สองผัวเมียเพิ่นพักเซาอยู่เฮือนหัวหน้าผู้พ่อคล้องท่าให้แม่ห้องขอยอมือนบน้ำหัวหน้าขึ้นกระบอเห็นมีท่าทีอย่างใดคืนนี้ก็ลมกับหัวหน้าหมดคืนแต่ก็บ่เห็นว่าเรื่องขอเอาลูกชายกลับไปเวียงจันทน์เลยส่วนผู้เป็นเมียคิดละอายคำเว้าที่ผ่านมาของตนจึงบ่ได้เปิดเผยความเปลี่ยนแปลงทางในจิตใจของเพิ่นทั้งสองกลับมาเวียงจันทน์แล้วแม่ยามใดก็วาดภาพหาวิมานที่เพิ่นและลูกสาวคิดไว้นั้นมันซึ้งใจที่สุดก็แม่นถ้าเพิ่นอยู่แนวนั้นชีวิตเพิ่นก็คงจะสื่นบานอายุก็คงยาวนานอีกมันต่างกันกับอยู่คุ้มที่มีเฮือนแออัดนี่แท้ๆมีหลายสิ่งหลายอันที่พ่อแม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงแม่มีความประหยัดทรัพย์เทียงกว่าเก่าแต่ก่อนกระทั่งว่าอาหารการกินเงินจ่ายให้น้องสาวของไม้เพชรไปโรงเรียนเงินจ่ายของเพิ่นเองแม่ก็หลุดลงผู้เป็นพ่อเห็นแนวนั้นจึงถามว่าแม่เจ้าหลุดจำนวนเงินที่ใช้จ่ายประจำวันแนวนี้เพื่อหยังข่อยต้องตัดไว้เพื่อสร้างวิมานให้ลูกไม้เพชรที่ยังรอข่อยอยู่เมืองกาสีท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นวิมานล้อกาสีซึ่งเป็นผลงานการเขียนของคำอ้วนผิดสลาดได้หมดลงมาฮอดนี้ขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังมาติดต้นจนถึงเวลานี้ขออวยไส้พรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุด

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปายสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอาวอามิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและกลับคืนมาพ่อกันกับมิตรฮักรายการในคืนนี้นอกจากจะนำเอาเสียงเพลงมาขับกล่อมมิตรรายการทุกท่านแล้วต้นกล้วยยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเช่นกันแต่ว่าในขั้นตำอิดมาพ่อกันจะมอบความเบิกบานบนซื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านได้สดซื่นซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้าบ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได้
0: แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนโดยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ๆๆให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สิบไม่แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้หูบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืน

เวลาพักผ่อนในยามค่ำคืนแบบนี้แน่นอนหลายๆท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าอาจจะมีอีกหลายๆท่านพากันสืบโต้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต้องได้ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานใดก็แล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกงานไปนำในยามค่ำคืนและการรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้หลากหลายคนหลากหลายอาชีพย้อนว่ามีหลากหลายความสามารถก็เห็นให้คนเฮามีหลากหลายอาชีพประกอบอาชีพแตกต่างกันบางคนเฮ็ดเวียกกะกลางเว้นบางคนเฮ็ดเวียกกะกลางคืนก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านก็แล้วกันที่กำลังต่อสู้หรือว่าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในเวลาค่ำคืนแบบนี้

0: แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะกับแม่ท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ในกะเวียกกลางคืนอันนี้ต้องได้ใส่ความพยายามในการเฮ็ดเวียกต่างจากเวียกกลางเวนแม้นอยู่ว่ากลางคืนบ่มีแสงแดดฮ้อนอ้าวแต่ว่ากลางคืนปกติตามธรรมชาติแล้วเป็นเวลาพักผ่อนของมนุษย์เฮาแต่ว่าหลายท่านต้องได้ฝืนธรรมชาติฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในกะกลางคืนอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านก็แล้วกันและอยู่ในทุกมือนี้นั้นค่าของชีพก็สูงค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำค่าไฟราคาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอันนี้ก็เป็นการปรับขึ้นราคาตามกลไกทางการตลาดก็ย้อนว่าสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลให้รายได้หรือว่ารายรับนั้นบ่เพียงพอก็คือบ่สมดุลกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันโดยเฉพาะก็แม่นประชาชนพวกเราผู้ที่มีครอบครัวที่ต้องได้เบิ่งแยงต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าเทอมลูกสำหรับผู้ที่มีลูกมีเต้าน้อยคนก็สิบ่ปานใดแต่ว่าถ้าครอบครัวใดมีลูกหลายคนอันนี้ก็แน่นอนว่าต้องกระทบถึงรายรับหรือว่าเงินที่อยู่ในถุงแน่นอนท่านผู้ฟัง
1: ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: แต่ว่าจังใดก็แล้วแต่เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องสู้สนานและรายการพวกเราก็ขอมอบเสียงเพลงม่วนๆนี้ให้เป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านสามารถมีเฮือมีแห้งมีกำลังใจที่ดีในการต่อสู้เวียกงานก็แล้วกัน

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ากาศมื้อนี้คือบ่ผิดปกติแท้แหงไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ผู้มัวเมาคานเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามนิทาค่ำคืนนี่ล่ะ

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนที่มีความผันผวนของสภาพการในทั่วโลกก็ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในประเทศของพวกเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปนำบ่ว่าจะเป็นราคาสินค้าค่าของซีฟและก็ปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะก็แม่นพลังงานท่านผู้ฟังประเทศพวกเขายังต้องใช้พลังงานเสื้อไฟต่างๆก็ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายโดยเฉพาะก็แม่นผู้มีรายได้น้อยจากสาระทางออกเดียวก็คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดมีความรอบคอบมีการวางแผนการเงินคักแน่ต้องได้มีการคุมการจ่ายเงินจ่ายคำในทุกๆมือนี้นอกจากนี้ก็ต้องมีแผนสำรองอาจจะมีการค้าขายหารายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งหรือว่ามีหน้าห้านบางทีอาจจะมีหลังห้านบ่จังซี่ก็ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ขึ้นกับความสะดวกว่าแต่ละคนมีความสะดวกช่องทางใดส่วนว่าผู้ที่เป็นคนโสดผู้ที่บ่มีครอบครัวอันนี้ก็สิถือว่าโชคดีไปรอดโตไปเพราะว่าบ่ได้หอบบ่ได้แบกหาภาระนักบ่มีลูกมีเต้าหลายคนต้องรับผิดชอบหลายๆชีวิตกับว่าแม่นนะก็ตัดรายจ่ายตัวนั้นออกไปได้หลายตื้มเพียงแต่รับภาระเบิ่งแยงชีวิตของตนเองเอาตัวรอดให้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วในยุคสมัยนี้อีกอันนึงที่สำคัญนี่ก็แม่นเรื่องหนี้สินถ้าว่าบ่จำเป็นก็บ่ควรที่จะสร้างหนี้สร้างสินเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็ถือว่าข้ามฟ้าข้ามฟังได้อย่างปลอดภัยอันนี้เป็นแต่สมเชยสำหรับผู้ที่เป็นคนโสดส่วนว่าผู้ที่บ่โสดผู้ที่มีครอบมีครัวมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบก็บ่ควรที่จะสร้างหนี้สร้างสินที่บ่จำเป็นเถื่ออันใดที่บ่จำเป็นตัดออกได้ก็ควรตัดในยุคสภาพเศรษฐกิจสังคมแบบนี้

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อนละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: แก้วแม่นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดํารงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ําสัตว์ป่าเข้าในการดํารงชีวิตประจําวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านิทาหรือว่าเข้านอนในยามค่ำคืน

0: แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการหลายอย่างผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้พอได้สมดังใจมันมา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพจากสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่ได้ก้าวผ่านมาแล้วนั้นก็เห็นว่าโดยรวมแล้วพวกเราทุกๆคนนี่ก็ล้วนแล้วแต่มีภาระบ่ว่าจะเป็นภาระหาเลี้ยงตนเองหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงคนที่เฮาฮักในภาระหน้าที่ทั้งหมดนี้นั้นบางเทื่อก็อาจจะมีความอิดเมื่อยมีความท้อแท้ก็อย่าฟ้าวถอดใจอย่าฟ้าวท้อถอยปัญหามีไว้เพื่อแก้บ่ได้มีไว้เพื่อให้แพ้ท่านผู้ฟังก็คือดังกับที่บูฮานเพิ่นว่าฝนตกอย่างหูเอื้อนนอนกลางคืนอย่างหูตื่นความทุกข์อย่างหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นนั่นแหละก็คือบ่ว่าสิทุกข์ยากลำบากปานใดต้องมีมือใดมือหนึ่งเป็นมือที่สดใสบ่มีเมฆหมองมัวมาบดบังก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮาจะมีความอดทนมีความภาคเพียรมีความพยายามน้อยหลายปานใด

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใสอีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใสอย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําใสสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใสตลอดไป

0: เลียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและก็ได้บอกบันม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านในยามค่ำคืนและมาฮอตนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วนะเหลือเบื้องเวลานี้ยังเหลืออยู่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการนั้นสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกๆ ท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ก็ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้นั้นจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญพรอันประเสริฐจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เซินทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.เมื่อนี่แมนวันพุธขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่15เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการชีวิตติดพันสังคม16:30 น.รายการหอบบ้านพานเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการพัฒนาชนบท20:00 น.ถ่ายทอดหวย20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการลาตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดขอดเป็นแหวนก็ดีได้สีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มดวงอาทิตย์หับหลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.ซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละทิศแต่ละทางมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจากทางรายการให้ท่านฟังตื่มอีกรายการล้มดวงอาทิตย์นับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธออกใหม่คำหนึ่งเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่15เดือนกรกฎคริสตศักราช2026เป็นใดเศร้าน้ากสิกรของพวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นปัจจุบันนี้ก็คงจะสุ่มใส่ในการผลิตฤดูฝนโดยเฉพาะการเป็นการปลูกข้าวนาปีแหละหลายบ่อนหลายที่นี่เพิ่นก็ได้ปักดำไปแล้วหลายบ่อนหลายที่ก็ยังรอท่ากันปักดำอยู่แต่ก็น่าเสียดายท่านผู้ฟังบางบ่อนที่ปักดำไปแล้วนั้นก็ถูกภัยธรรมชาติคมคู่ภัยธรรมชาติคุกคามน้ำท่วมดินเชื่อนทับถมคืออย่างสิ่งนี้เอาพวกเขาก็ต้องได้เพิ่มความพยายามขึ้นเติมอีกเสียทางนี้เขาสิเปล่าทางใดปลูกพืชนี่ใดเพื่อทดแทนการปลูกข้าวถ้าว่าฟื้นฟูบ่ได้บ่อนใดที่ฟื้นฟูได้ก็จงสืบต่อด้วยในการปักดำข้าวนาปีของตนเองให้ได้มาเสบียงอาหารการกินที่คุ้มอยู่คุ้มกินพร้อมทั้งมีส่วนเหลือแห่ไว้และขายเป็นสินค้าสร้างความเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินสารของพวกเขาเองเอาระยะนี้ก็เป็นระยะหนึ่งที่ปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห้งแข่งขันกันสร้างผลงานเพื่อขนาบต้อนวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของการดำเนินกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศคั่งทำอิฐในรอบ70กว่าปีเนาะ70กว่าปีจึงค่อยมีกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศคั่งทำอิฐจึงเกิดขึ้นได้ตลอดระยะ70กว่าปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนลาวได้เติบใหญ่เข้มแข็งขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจังนี่ก็เป็นเวียกงานหนึ่งของพรรคเฮาโดยเฉพาะแล้วพรรคเฮาได้ถือเอาเวียกงานสื่อมวลชนนี้เป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคของรัฐในการนำเอาในทางนโยบายของพรรคของรัฐเผยแพร่ลงสู่หากฐานประชาชนและก็นำเอาความคิดความเห็นของประชาชนส่องแสงถึงพรรคส่องแสงถึงรัฐบาลเพื่อปรับปรุงแก้ไขเวียกงานต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรพเฒ่าในขอบเขตทั่วประเทศ50เผ่าให้นับมือนับดีขึ้นฮะและนอกจากนั้นวันที่20ที่จะถึงนี่ได้ท่านผู้ฟังวันที่20ที่จะถึงนี่ก็เป็นวันสร้างตั้งสหพันธ์มนยิงลาวครบรอบ71ปีและนอกจากนั้นวันที่29เป็นบุญเข้าพรรษาเด้เนาะคนลาวชาวพุทธของพวกเขาก็คงจะนอกจากออกแข่งแข่งขันกันแล้วสร้างผลงานในด้านต่างๆแล้วก็ยังเป็นการรักษาได้ฮีตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาโดยเฉพาะพิธีทางศาสนาอันสำคัญนั้นพวกเขายังรักษาได้พรรครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ในการสุขยู่ส่งเสริมวัฒนธรรมอันยอดยิ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพร้อมทั้งตีถอยปรากฏกันยอดท่อวัฒนธรรมที่เสื่อมทรามให้ลดหน่อยถอยลงให้หมดไปพัฒนาดังนั้นพวกเขาเป็นคนลาวจงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นศาสตร์ลาวคือเพิ่นเว้ากันแหละเสียวัฒนธรรมแม่นเสียศาสตร์ดังนั้นวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของพวกเขาจงพร้อมกันเสริมขยายปกปักรักษาและเสริมขยายให้กว้างขวางต่อไปรายการล้มทวทิศทวารุณมื้อนี้ก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆมานำเสนอให้ท่านฟัง
หลายข่าวหลายเขตหลายแขวงหลายทิศหลายทางว่าซั่นซะเนาะพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีลำจำนวนหนึ่งมาสั่งความบึกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนาะเริ่มต้นของรายการก็มาฟังเพลงจากรายการสะก้อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงเพลงห้องสุตมิตรจากรายการก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้ท่านผู้ฟังในยามเช้าๆคือจังซี่นี่ได้ดีพอสมควรเนาะหลายคู่หลายคนเลยเด้ตื่นดึกลุกเช้าขึ้นตื่นขึ้นมาประกอบส่วนของในเวียงานประจำวันของตนเองนั่นแหละเป้าหมายก็แม่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้หังมีเข้มแข็งบางคนก็แม่นย่างออกกำลังกายให้ห่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่สมบูรณ์ดีเนาะอันนี้การทางรายการพวกเขาก็ได้เปิดเพลงให้ท่านได้ฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศให้มีความเบิกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าๆอารมณ์แจ่มใสจิตใจแจ่มใสดีการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับประสบผลสำเร็จเนาะวันนี้ก็มาติดตามข่าวที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านฟังข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้นิ่นนักให้การน้ำแขวงหลวงพระบางนี่จงสืบต่อเอาใจใส่หลายบัญหาและในโอกาสที่ได้เคลื่อนไหวเวียกงานยกแขวงหลวงพระบางวันที่13กรกฎนี้ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเพิ่นได้โอ้นลมคณะนำและพนักงานลักแรงแขวงหลวงพระบางในการโอ้นลมนั้นท่านก็ได้เน้นให้การนำของแขวงหันได้สืบต่อเอาใจใส่เอาใจใส่ในการในเวียกงานศึกษาโครงการเมืองนักคิดให้พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีเป็นเอกภาพอยู่ภายในพรรคเป็นลักแรงเต้าโฮมความสามัคคีในทั่วปวงชนพร้อมทั้งยกสูงความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าของคณะพรรคแต่ละขันเสริมขยายท่าแห้งบ่มซ่อนในการพัฒนาโดยสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ถือสำคัญการปกปักรักษาวัฒนธรรมเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติก็คือของท้องถิ่นทั้งแขวงหลวงพระบางให้มีความยืนยงรักษาได้ความเป็นมรดกหลวงพระบางบ่ให้มีการสวยไส้บรรดาอาคารสถานที่เก่าแก่ให้เป็นการพัฒนาใหม่ที่บ่กลุ่มกืนกับความเป็นมรดกโลกหลวงพระบางสุ่มใส่การบุกทะลุด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนหับประกันให้ประชาชนมีชีวิตกำเนิดอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการนำใส่ท่าแห้งของท้องถิ่นตามติดพัฒนาสีเขียวและเงินยงและในโอกาสนี้นี่ท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นก็ได้รายงานสภาพการพัฒนาแขวงหลวงพระบางในระยะที่ผ่านมาซึ่งภายใต้การนำภาษีนำเวียกงานหอมด้านของคณะพรรคคณะบริหารพรรคแขวงในระยะ6เดือนที่ผ่านมานี่ก็เห็นว่ามีผลสำเร็จหลายด้านเลยบางด้านนี่ก็สามารถบรรลุคาดหมายและลืนคาดหมายที่วางไว้อันที่พ้นเด่นนั้นก็แม่นได้กำหนดแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและก็ได้แบ่งความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองคันแขวงคุ้มครองอยู่เมืองพลทองเมืองเวียงคำและเมืองง้อยและแผนการองค์การจำนวนหนึ่งปรับปรุงกงจักโยบรรดาแผนการจำนวนหนึ่งพร้อมทางประกาศสั่งตั้งตาแสงได้8ตาแสงแล้วก็มีตาแสงเสียงทองนครหลวงพระบางตาแสงปากอูตาแสงปากแจกตาแสงหาดปางเมืองปากอูและตาแสงภูคูนตาแสงผาเก่งตาแสงภูเวียงและตาแสงทาบอแก้วเมืองภูคูนและในนั้นหันตาแสงเสียงทองนครหลวงพระบางที่เคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีเป็นปกติและคาดคะเนจะประกาศสร้างตั้งตาแสงในทั่วแขวงให้สำเร็จในเดือนตุลาปีนี้พร้อมนี้ท่านยังได้เสนอให้เลขาธิการใหญ่สวยสุขยู่โครงการก่อสร้างขวบขามน้ำคลองละวางนครหลวงพระบางหาเมืองจมเพชรให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่กำหนดไว้สวยสุขยู่โครงการก่อสร้างเส้นทางแต่พุทธติดผึ่งเสื่อมจอดสายแดนแขวงเดียนเบียน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีความยาว107กิโลเมตรและการก่อสร้างยกระดับด่านชายแดนประเพณีนาซอนห่วยปวกจากด่านประเพณีขึ้นเป็นด่านสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรและการขนส่งสินค้านะข่าวนี้ก็แม่นท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเพิ่นได้เน้นนักให้การน้ำของแขวงหลวงพระบางนั้นจงสืบต่อเอาใจใส่หลายปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและในโอกาสนี้ทั้งคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางคือท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์นี่เพิ่นก็ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้ท่านเลขาธิการใหญ่ได้รับทราบพร้อมเดียวกันก็ยังได้นำเสนอปัญหาต่างๆต่อเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเฮานะช่วยสุกยู่สร้างขัวขามน้ำของละวางนครหลวงพระบางหาเมืองจอมเพชรนั้นให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่กำหนดไว้สวยสุกยู่โครงการก่อสร้างทางแต่ผู้ทิศเพิ่งเสื่อมจอดชายแดนแขวงเดียนเบียนของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีความยาวห้อยกว่ากิโลเมตรและการก่อสร้างยกระดับด่านชายแดนประเพณีนาซ้อนห่วยยุบปวกจากด่านประเพณีให้ขึ้นเป็นด่านสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรและการขนส่งสินค้าขอบใจอภิเดชปุพพาเป็นผู้เขียนข่าวนี้จากทั้งแขวงหลวงพระบางเอามาเว้าถึงข่าวต่อไปตึมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่เพิ่นก็ได้เสื่อมซึมเอกสารก้าเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1คณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักเพิ่นก็ได้จัดสัมมนาเสื่อมซึมเอกสารเพื่อก้าเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแกร่งซึ่งให้เกียรติเผยแพร่กับแม่นท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคมีเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกพร้อมด้วยสื่อมวลชนจากทุกแขนงการเข้าร่วมและในโอกาสนี้นี่ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลเพิ่นได้ยกให้เห็นการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนและจรรยาบรรณสื่อมวลชนซึ่งว่าพรรคเฮาย้ำได้ก็ถือสำคัญและเอาใจใส่นำพาสีนำอย่างจดจ่อต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมคนควายและจัดตั้งประชาชนที่เป็นวิธียุทธศาสตร์อันหนึ่งของการปฏิบัติในนั้นสื่อมวลชนเป็นอาวุธอันแหลมคมที่ได้ประกอบส่วนอย่างสำคัญใหญ่หลวงเข้าในไสยชนะรวมของภารกิจปฏิบัติในแต่ละระยะของศาสตร์เฮาสื่อมวลชนนี่ก็ยังเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดของบรรดาองค์การจัดตั้งในระบบการเมืองซึ่งมีพรรคเป็นแกนนำและปัจจุบันสื่อมวลชนได้กลายเป็นพาหนะสื่อสารต้นต่อที่สำคัญกว้างขวางที่สุดที่ผูกพันระหว่างพรรครัฐกับประชาชนด้านหนึ่งเป็นผู้นำเอาทัศนะแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐลงไปสู่ประชาชนอีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้นำเอาความคิดความเห็นแนวคิดจิตใจความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาส่องแสงให้พรรครัฐได้รับทราบสื่อมวลชนลาวนี่มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองและสังคมสุกยู่แนะนำติดตามการปฏิบัติระเบียบกฎหมายการขนส่งข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจนประกอบส่วนสำคัญเข้าในการศึกษาวงการคุ้มครองทางด้านการเมืองแนวคิดของพรรคพร้อมนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นถึงความจำเป็นต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อสื่อมวลชนทัศนะของพรรคในการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาต่อสื่อมวลชนซึ่งพรรคได้ถือสื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรครัฐสื่อมวลชนเป็นเวทีของมหาชนสื่อมวลชนต้องมีหลายรูปแบบ
มีทั้งของรัฐเอกชนนิติบุคคลการจัดตั้งทั้งภายในและต่างประเทศต้องผลิตข่าวที่มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์อุดมหังมีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหัดกลุ่มจะแจ้งและวงไว้ให้สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึงท่านยังได้ยกให้เห็นทิศทางการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อสื่อมวลชนการปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งและพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานสื่อมวลชนการคุ้มครององค์การสื่อมวลชนอย่างเข้มงวดตามกฎหมายการพัฒนาพื้นฐานของรางวัตถุเทคนิคในเงื่อนไขใหม่การเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการหัวมือกับต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลพร้อมนี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลยังได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของจรรยาบรรณสื่อมวลชนซึ่งจรรยาบรรณสื่อมวลชนนี่แม้นหลักการทางศีลธรรมเป็นข้อบังคับและเป็นมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนนักข่าวบรรณาธิการผู้ผลิตรายการรวมถึงนักสื่อออนไลน์ต้องได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อหาประกันให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นต้นสื่อมวลชนนี่ต้องมีความซื่อสัตย์แสดงทัศนะอย่างภาวะวิสัยเคารพความจริงบ่บิดเบือนบ่สร้างข่าวปลอมบ่ประดิษฐ์สร้างข้อมูลขึ้นมาเองบ่แสวงหาผลประโยชน์ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติเฮานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติและประชาชนต้องเป็นมืออาชีพเด้เพิ่นยังบอกว่าต้องเป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์พัฒนาตนเองในการซอกหาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพต้องเคารพสิทธิส่วนตัวบ่ละเมิดศักดิ์ศรีชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยบ่มีเหตุผลอันควรและบ่สวยใส่หน้าที่นักข่าวเพื่อสวยโอกาสและละเมิดกฎหมายรับประกันความเป็นกระบอกเสียงของการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมโดยสอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการหับประกันความถูกต้องว่องไวทันเหตุการณ์และสร้างสรรค์หับประกันลักษณะสื่อมวลชนโอกาสนี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลยังได้เน้นให้สื่อมวลชนลาวนี่ต้องยึดมั่นจรรยาบรรณตามหลักการคือความถูกต้องและสัจธรรมต้องนำเสนอความจริงที่มีการขวดสอบแรงข่าวอย่างขักแน่บ่บิดเบือนบ่สร้างข่าวปลอมและหากมีความผิดพลาดต้องหีบห้อนแก้ไขทันทีความเป็นกลางและเป็นธรรมต้องนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านให้โอกาสทุกฝ่ายซี่ได้ซี่แจงความจริงบ่เลือกข้างบ่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวหมายความว่าบ่ให้เอาความคิดเห็นส่วนตัวนี้ไปลงในข่าวเอกราชและศักดิ์ศรีของวิชาชีพหมายความว่าเอกราชและศักดิ์ศรีของวิชาชีพนี้ก็ต้องมีอิสรภาพในการเฮ็ดเวียกบ่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทุนหรือผลประโยชน์ใดๆบ่รับสินบนเพื่อผลประโยชน์ให้บุคคลอื่นความรับผิดชอบต่อสังคมบัดนี้สื่อมวลชนนี่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในใดก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีหลีกเว้นการนำเสนอภาพหรือเนื้อหาที่หุนแฮงอาณาจารหรือกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งนอกจากนั้นสื่อมวลชนนี่ยังมีการเคารพสิทธิส่วนบุคคลหมายความว่าบ่ละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยบ่มีเหตุผลทางด้านประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะเป็นการปกป้องเด็กน้อยเยาวชนผู้เจ็บป่วยหรือผู้ตกเป็นเหยื่อในคดีต่างๆท่านยังเน้นตึมว่าสื่อมวลชนนี่ก็คือพนักงานราชการก็ต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเองด้วยการฝึกฝนล้อมตนเองให้กลายเป็นพนักงานราชการที่ดีมีคุณทัศน์การเมืองที่หนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต้องเคลื่อนไหววิชาชีพของตนด้วยความสัตย์ซื่อและบ่แสวงหาผลประโยชน์ในทางที่บ่ถูกต้องและต้องปฏิบัติจรรยาบรรณของตนอย่างเข้มงวดต้องมีจรรยาบรรณต่อการจัดตั้งต้องเคารพ
และมีสติต่อการจัดตั้งมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายรักษาความลับและปฏิบัติระเบียบวินัยของการจัดตั้งอย่างเข้มงวดและต้องมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคมต้องบริการรับใช้ประชาชนและสังคมด้วยความจริงใจเสมอภาพโปร่งใสมีกิริยามารยาทดีถนอมทอมตัวบ่เฮียงห้องสิ่งตอบแทนและบ่สร้างความยุ่งยากให้แก่ประชาชนและสังคมในเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอันนี้นี่ก็แม่นเพิ่นได้จัดสัมมนาเสื่อมซึมเอกสารก้าเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่13กรกฎาคมนี้ส่วนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นั้นก็ได้ดำเนินไปในวันที่4และ15กรกฎาคมนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ขอบใจธนูทองจากข่าวสารประเทศลาวเป็นผู้เขียนข่าวนี้ก็ตื่มอีกข่าวนึงซะก่อนท่านผู้ฟังตื่มอีกข่าวนึงแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการนะข่าวนี้แม่นเว้าถึงเผยแพร่กฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายรับใช้การเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งว่าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางภาคเพิ่นได้จัดสัมมนาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายรับใช้การเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่13กรกฎาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และในโอกาสดำเนินกองประชุมค้าเขียมเวียกงานในโอกาสที่เกียมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1โดยการเผยแพร่ของท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำห้องศูนย์กลางพักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพักมีห้องหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพักบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกอ้อมข้างคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพักเข้าร่วมท่านคำมอนจันทจิตได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของกฎหมายสื่อมวลชนภาระบทบาทของสื่อมวลชนประเภทลักษณะของสื่อมวลชนสิทธและหน้าที่ของสื่อมวลชนรวมทั้งข้อห้ามที่สำคัญในการเคลื่อนไหวเวียกงานของสื่อมวลชนซึ่งการมีกฎหมายสื่อมวลชนนี่บรรดากฎหมายอื่นๆและนิติกรรมใต้กฎหมายเพื่อรับใช้การคุ้มครองเคลื่อนไหวเวียกงานของสื่อมวลชนแม้นมีความจำเป็นของรัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองด้วยกฎหมายบรรดานิติกรรมที่พัวพันถึงการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนแม้นมีหลายกำหนดไว้มันมีหลายนิติกรรมที่ได้กำหนดไว้ในนิติกรรมต่างกันแต่การพันขยายยังจำกัดเหตุในบรรดาเป้าหมายต่างๆปฏิบัติยังบ่ทันครบถ้วนกรรมบ่แน่นเข้าใจบ่ถึกเกิดมีการเมินเสยหรือนำใส่ช่องวางเพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์แบบบ่สอบธรรมด้วยเหตุนั้นการสร้างความหับหู้เข้าใจกฎหมายต่างๆในของเขตสื่อมวลชนแม้นการเรียงท้วงที่หีบด่วนของทั่วภาครัฐและมีความหมายทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมในเงื่อนไขปัจจุบันและอนาคตเพื่อตอบสนองกับหน้าที่การเมืองในยามใหม่นี้บรรดาองค์การคุ้มครองก็คือบรรดาท่านแถวสื่อมวลชนต้องได้เสื่อมซึมกำแน่นบรรดานิติกรรมสำคัญเหล่านี้เพื่อเป็นทิศทางในการเคลื่อนไหววิชาชีพของตนอย่างใดก็ตามการรับรู้เข้าใจเคารพและปฏิบัติบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายในของเขตสื่อมวลชนก็เป็นกฎบังคับสำคัญให้แก่การคุ้มครองเคลื่อนไหวสื่อมวลชนการกำแน่นและปฏิบัติอยู่ในขอบหลักการที่กำหนดไว้นั้นมันแม่นมาตรฐานสำคัญสำหรับนักข่าวและเวียกงานที่เฮ็ดเวียกงานในของเขตสื่อมวลชนเว้ารวมบรรดาพลเมืองว่าเฉพาะการปฏิบัติกฎหมายได้ดีจะประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการเคลื่อนไหววีซ่าซีบให้มีความมั่นคงและประกอบส่วนเขาในการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคการคุ้มครองของรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงก็ขอบใจธนูทองตื่มอีกซึ่งเป็นผู้เขียนข่าวนี้เพิ่นได้เผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายหับใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่13กรกฎนี้มาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มถั่วทิศหับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่วันนี้พวกเขาจะสืบต่อนำเสนอให้ท่านฟังข่าวตึมอีกไปทั้งพุละไปทั้งแขวงพงศาลีท่านผู้ฟังปีนี้นี่ทั้งแขวงพงศาลีจะปล่อยป่าให้ได้6ล้านกว่าตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามแหล่งข่าวจากแขวงพงศาลีรายงานให้ฮู้ว่าองค์การปกครองแขวงพงศาลีได้ร่วมกับแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและเมืองบุญเหนือเพิ่นได้จัดพิธีปล่อยป่าในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ29ปีและวันเกิดประธานสุวรรณวงศ์ครบรอบ117ปีในวันที่13กรกฎาคมนี้อยู่ที่น้ำบุญเขตวังสงวนบ้านโน้นสว่างเมืองบุญเหนือโดยมีพลตีสมพรมิตรพรเลขาพักแขวงพงศาลีท่านสันติแก้วยศานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยผู้ในการกรมกองอ้อมข้างแขวงองค์การปกครองเมืองและประชาชนพร้อมทั้งน้องน้อยเยาวชนเข้าร่วมนำท่านทองอาลีหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพงศาลีผู้ในกล่าวว่าขบวนการปล่อยป่าได้จัดตั้งปฏิบัติมาแต่ละปีย้อนเห็นได้ความหมายและความสำคัญของการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้กำหนดวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันปล่อยป่าแห่งชาติและมาฮอดปีนี้ก็ได้ปล่อยป่าและสัตว์น้ำจำนวนหลายแสนตัวเฮ็ดให้สัตว์น้ำที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในปี2026นี้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพงศาลีหันเพิ่นจะสู่สนสุขอยู่ส่งเสริมการปล่อยป่าทั่วแขวงให้ได้ 6,984,000 กว่าตัวซึ่งในนี้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 147,900 กว่าตัวปล่อยลงหนองเลี้ยงป่าเพื่อบริโภค 6,836,000 กว่าตัวซึ่งใน6เดือนต้นปีนี้ปล่อยป่าไปแล้ว 5,664,000 กว่าตัวแต่ว่าเทียบใส่แผนการปฏิบัติได้97กว่าส่วนห้อยเกือบ98ส่วนห้อยพุ่นละและป่าที่นำมาปล่อยในวันที่13กรกฎาคมวันปล่อยป่าแห่งชาตินั้นก็มี4ชนิดป่าคือป่าเพี้ยป่าปากป่าแกงป่าอินเดียประมาณ 21,000 กว่าตัวและนอกนี้ยังจะระดมให้ประชาชนปล่อยตุ้มอีกการปล่อยป่าในครั้งนี้นี่ก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ป่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศวิทยาและเพิ่มปริมาณทางด้านเสบียงอาหารให้สังคมสมคิดแก้วนวลลาอยู่ทั้งแขวงพงศาลีเป็นผู้เขียนนอกจากนี้ก็ไปติดตามข่าวทางสภาแห่งชาตินะซึ่งว่าสภาแห่งชาตินี่ได้เสนอให้รัฐบาลสุ่มใส่หันการจัดเก็บและหับให้เป็นทันสมัยและอยู่ในวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จัดขึ้นแต่วันที่6กับวันที่10กรกฎนี้สภาแห่งชาติได้เสนอให้รัฐบาลสุ่มใส่หันการจัดเก็บและหับให้เป็นทันสมัยและให้มีจุดสุ่มมีคุณภาพสูงและให้ทั่วถึงอยู่บรรดาด้านสากลบรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆบรรดาหัวหน่วยธุรกิจวัชซะโดยเฉพาะโครงการขุดค้นแร่ธาตุโครงการพลังงานเนื่องจากเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สูงเพื่อจำกัดบ่ให้แร่ธาตุมีการ

วไหลเพื่อบ่ให้ทรัพย์สมบัติของชาติตกแหเสียหายท่านวิไลวงศ์บุตรคำรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการพิจารณาหับห้องเอาบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ในวันที่10กรกฎาคม2026นี้ต่อทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนท้ายปี2026ของรัฐบาลสภาแห่งชาติเสนอให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบางมาตรการเป็นต้นค้นคว้ากลไกการแบ่งขันคุ้มครองให้ชัดเจนในการจัดเก็บและหับจากอากรที่ดินกวดกาขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อให้สามารถหันเป็นประเทศกุ้มตนเองหันประเทศกุ้มตนเองและสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณแห่งรัฐให้หลายขึ้นท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาตนเองได้ในการระดมบทบาทพัฒนาตนเองให้ได้ในการระดมทุนเพื่อก่อสร้างเส้นทางด้วยตนเองกวดกาและพิจารณาขึ้นเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองการเก็บรายรับรายจ่ายและการดุลเดียงการนำใส่เงินกีบเกินแผนให้ท้องถิ่นเพราะว่ามีบางแขวงนั้นสามารถปฏิบัติรายรับงบประมาณเกินแผนอย่างหลวงหลายเสนอให้รัฐบาลมีนิติกรรมเพื่อกำหนดนโยบายการนำใส่เงินดังกล่าวให้ท้องถิ่นในสัดส่วน70 30หรือ80 20เพื่อให้แขวงนำเข้าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นการก่อสร้างและบูรณะเส้นทางของท้องถิ่นพร้อมทั้งเสนอเร่งแก้ไขภัยเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาเงินกีบอ่อนค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการคุ้มครองและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดการจัดสรรงบประมาณบ่วงของทุนทางที่รัฐบาลมอบให้ท้องถิ่นคุ้มครองผู้แทนเห็นว่าในปี2027ที่จะถึงนี่นี่ที่จะเอาหนี้สินบ่วงกองทุนให้เข้าในแผนปกติซึ่งจะเฮ็ดให้แผนหนี้สินของแขวงเพิ่มขึ้นต่อเวียกงานการเสื่อมยงเสื่อมจอดเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสุ่มใส่การก่อสร้างและบูรณะซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติที่เปเพอย่างนักซึ่งสร้างความยุ่งยากให้แก่การสัญจรและการขนส่งสินค้าเพิ่มทวีความเข้มงวดในการกวดกาและปฏิบัติมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อพาหนะที่บรรทุกเกินน้ำหนักซึ่งเป็นสาเหตุหลักเฮ็ดให้พื้นฐานโครงรางเปเพเพื่อหับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกเป็นวัตถุดิบและนำใส่มาตรการที่บ่แม่นภาษีอากรต่อการนำเข้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตภายในประเทศสามารถแข่งขันกับสากลได้พร้อมนี้สภาแห่งชาติยังเสนอให้รัฐบาลสืบต่อจัดตั้งปฏิวัติบรรดาคาดหมายที่บ่ทันบรรลุให้สำเร็จใน6เดือนท้ายปี2026นี้เป็นต้นกระเมนการจัดตั้งปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐในนั้นคะแนนกสิกรรมและป่าไม้ถึงว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้ปฏิบัติได้แต่การส่งออกดังกล่าวนั้นปัดแมนวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ยังบ่ทันมีการปรุงแต่งกองประชุมเสนอให้รัฐบาลนำไปค้นคว้าสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งคะแนนแห่ธาตุการอนุมัติโครงการสอกค้นสำรวจและขุดค้นแห่ธาตุผ่านมาเห็นว่ามีจำนวนหลายกว่าพันโครงการแล้วที่ได้อนุมัติอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นแต่การเก็บรายรับคำว่าประมาณยังปฏิบัติบ่สมคู่กันการส่งออกส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแฮดิบหรือแฮเข้มขุ่นเฮ็ดให้มีช่องว่างในการแจ้งประเภทแฮและปริมาณแฮบ่ตรงกับตัวจริงการปฏิบัติมาตรการต่อโครงการที่บ่ผ่านเกณฑ์ประเมินประเภทเซหรือเซบวกยังบ่ทันเข้มงวดกองประชุมเสนอให้รัฐบาลนี่ปฏิบัติโครงการที่บ่ปฏิบัติกฎหมายก็ควรยกเลิกหรือโจ๊ะคะแนนโยธาธิการและขนส่งการเสื่อมยงเสื่อมจอดต
ถึงว่ามีการก่อสร้างซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงท้องถิ่นแต่งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษายังบ่ทันเพียงพอการคมนาคมขนส่งยังมีความยุ่งยากในฤดูฝนการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานสร้างความเพลเสียหายให้แก่เส้นทางยังบ่ทันมีมาตรการเข้มงวดต่อการละเมิดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังบังคับใส่กฎหมายบ่เต็มส่วนเนี่ยก็เป็นความแหละท่านผู้ฟังเนาะเบิ่งไปแล้วนี่ก็เพิ่นเว้ามาเพิ่นเสนอมาก็ถูกต้องอยู่ดอกให้รัฐบาลต้องได้ปรับปรุงแก้ไขหลายปัญหาในต้นหน้านี่เสนอให้รัฐบาลสูมใส่การจัดเก็บรายรับให้เป็นให้หันเป็นทันสมัยเพื่อป้องกันการหัวไหลของรายรับต่างๆที่เข้างบประมาณของรัฐผ่านมานี่ต่างคนต่างเฮ็ดก็เฮ็ดให้รายรับของงบประมาณนี่บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ว่าซะนะก็มีการเสนอหลายอันหลายแนวให้มีการปรับปรุงคืนอันนี้เป็นเรื่องงานหนึ่งที่ทั้งรัฐบาลจะต้องได้สวมใส่อย่างแข็งแรงในต่อหน้าเอามาฟังข่าวสุดท้ายสำหรับมื้อนี้ข่าวนี้แม่นว่าถึงเจ้าหน้าที่นี่บุกจับแก๊งสแกมเมอร์ได้102คนอยู่เฮือนเซา7หลังที่บ้านทาดขาวเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์วันที่11กรกฎาคมนี้เจ้าหน้าที่สภกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์กระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ลงกวดคนเฮือนให้เซา7หลังตั้งอยู่บ้านทาดขาวเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์สามารถกักตัวผู้ถูกหาโสกโกงทรัพย์สินทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์ได้ถึง102คนพร้อมเครื่องของกลางได้หลายรายการหลังที่1นี่กักตัวผู้ถูกหาได้14คนเป็นสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก14หน่วยโทรศัพท์มือถือ56หน่วยหนังสือพันแดน9หัวหลังที่2กักตัวได้31คนเป็นหญิง9คนในนี้มีสัญชาติบราซิล26คนเป็นหญิง8คนจีน3คนหญิง1คนอุรุกวัย1คนและสัญชาติปากีสถาน1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ10หน่วยโทรศัพท์มือถือ97หน่วย iPad15หน่วยหนังสือพันแดน6หัวผงสีขาวไข้คือยาเสพติดนี่3ถุงน้อยและเฮือนหลังที่3กักได้19คนเป็นหญิง5คนมีสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดซึ่งว่าเป็นสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยแท็บแล็ปท็อป1หน่วยโทรศัพท์มือถือ24หน่วยหนังสือเดินทาง19หัวรถใหญ่2คันคือรถไฟฟ้ายี่ห้อออดดี้สีเทาบ่มีเลขทะเบียนและรถตู้สตาร์เล็กสีขาว1คันหมายเลขทะเบียนกน3436นครหลวงเวียงจันทน์ป้ายสีขาวยาสูบไฟฟ้าใน13อันหลังที่4กักตัวได้6คนสัญชาติจีน5คนเวียดสัญชาติเมียนมาใน1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ13หน่วยโทรศัพท์มือถือ41หน่วยเงื่อนหลังที่5กักได้34คนเป็นหญิง3คนสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5หน่วยตั้งโต๊ะ35หน่วยโทรศัพท์มือถือ154หน่วยหนังสือพันแดน17หัวรถกระบะรีโวสีขาวทะเบียนกจ7831จำปาสักเฮือนหลังที่6กักตัวได้11คนเป็นหญิง1คนสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ14หน่วยส่วนหลังที่7กักผู้ถูกหาได้6คนเป็นหญิง1คนสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก6หน่วย iPad 2หน่วยโทรศัพท์มือถือ11หน่วยยาสูบไฟฟ้า2อันหนังสือพันแดน9หัวนอกนี้ยังกักตัวผู้มาพัวพันขอประกันตัวจำนวน1คนสัญชาติจีนยึดรถใหญ่1คันยี่ห้อรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนกก6661หลวงพระบางปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งขบวนการดำเนินคดีและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาฮะเวลาใกล้จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีท่านผู้ฟังทีคารบยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา6โมงถึง6โมง30นาทีผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าพ่อค้าสาวขายสาวเกษตรกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้บรรดาท่านพบพ่อแต่สิ่งดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความปึกปั่นมวลซึนหลายคนนี่ก็ตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าและเนาะท่ามกลางอากาศบางเขตบางพื้นที่บางมื้อก็มีฝนตกแน่อากาศร้อนอบอ้าวแน่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนำกันเพราะว่าบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันเนาะบางครั้งนี้อาจจะเห็นหายหู้สึกอิดเมื่อยบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวฮ้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นทั้งขึ้นไปเหนือแดลงไปใต้แนต้องกะเกียมแผนการเดินทางเอาไว้เนาะโดยเฉพาะก็คือกฎกาทางด้านเทคนิครถทว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวต้องมีความเกียมพร้อมเนาะผู้ที่เป็นซูเฟอร์รถนี่ก็ต้องได้เกียมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงเอาล่ะท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาสารณหู้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์นำมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสนใจอย่างหู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟ่นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทสามารถไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวันที่80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยนำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนเนาะก็อาจจะติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz อยู่บางท่านนี่ก็รับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าลืมรับฟังไปแล้วก็แจ้งมาได้เติมผลของการรับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่ก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองน้ำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆและมื้อนี้โฆษกอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาที่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำสาเป็นประจำท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์ท่านผู้ฟังนั่นก็คือสาหมั่งยอสาหมั่งยอนี่เหมาะสำหรับเอ้ยน้องแม่หญิงเฮาเองเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมมิตรรายการสาหมั่งยอนี่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีขึ้นและนอกจากนั้นถามว่าผู้ใดที่มีปัญหาประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาลองเบิ่งเนาะตัวนี้จะช่วยเฮ็ดให้ไหลเลือดได้ดีช่วยเฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกตินอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณมีความผ่องใสน้ำอีกนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสาเห็ดมื่นปีสาเห็ดมื่นปีนี้สำหรับทานใดที่รู้สึกอิดเมื่อยห่างกายกินข้าวบ่แซ่บแน่บางคนอีกออกกำลังกายแล้วก็คือยังว่าอิดเมื่อยอยู่กินหยังก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับย้อนว่าห่างกายของเฮามีสารพิษในห่างกายก็อาจจะเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีบางครั้งรู้สึกอิดเมื่อยแน่วิ้นหัวแน่กินข้าวบ่แซ่บอดๆแอดๆแน่เนาะมิตรรายการกินหยังก็บ่ซ่วงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาท่านผู้ฟังดื่มน้ำชานี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะโดยเฉพาะก็คือชาเห็ดหมื่นปีหลายคนนี่ก็ดื่มเป็นประจำดื่มตอนเช้าแน่ตอนสวยแน่ก็แล้วแต่เงินไขความสะดวกชาเห็ดหมื่นปีนี้จะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายเมื่อดื่มน้ำชาแล้วสังเกตได้จะมีความแตกต่างก็คือจะเห็นให้เฮานอนหลับดีกินข้าวแซ่บนอกจากนั้นท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆก็คือจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีความผ่องใสนี่ล่ะคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ให้คิดหาทางสนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างค้าทั่วไปหรือว่ามิตรรายการที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะ020-588-22888-588-22แล้วก็83ตัวเด้อท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าท่านใดที่อยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงอยากไปจับจ่ายเลือกสมไส้เบิ่งสินค้าตัวจริงเลยก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาตรฐานผู้ชมหรือคนลาวเขาถามต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดท่านจะบ่ผิดหวัง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลเซนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปพร้อมด้วยหับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมบัตรทานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สมุนไพรดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระปุกทรงบัวเซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวดพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีฤทธิ์สิดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างและนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำดื่มและก็มีสินค้าหลายกว่า100สนิททันผู้ฟังสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เอาละทันผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากไปจับจ่ายไปเลือกซื้อไปเบิ่งสินค้าตัวจริงสามารถมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจะบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-557-0409 557-0409และอีกหนึ่งเบอร์โทรก็แม่น020-583-2288สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะมีรายการทานใดที่เคยสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวใช้แล้วก็อย่าลืมเด้อมีรายการนำไปบอกต่อเนาะเพื่อมาให้ทุกคนนี่หันมาสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาหลายขึ้นเพื่อจะให้เป็นการกระตุกสุขยู่สั่งเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจางทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบกันได้ใหม่ในเวลาเก่าเวลาเดิมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอนำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพะเฮาออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับทีมงานข่าวเฮาเช่นเคยที่ได้รวบรวมเอาข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศแต่เหนือฮอดใต้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเฮาประเทศลาวของเฮาว่ามีอันใดแด่ที่น่าสนใจบ่จะเป็นข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพวกเฮาจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเยี่ยมยามเข้มสร้างมณีฟ้าตั้งอยู่เมืองปากอู่แขวงหลวงพระบางในต้นใบของที่12กรกฎนี้ในโอกาสลงเยี่ยมยามและสุขยู่การพัฒนาเวียกงานอยู่แขวงหลวงพระบางท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะบริหารพรรคแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยี่ยมยามเข้มสร้างมณีฟ้าที่ตั้งอยู่เมืองปากอู่แขวงหลวงพระบางเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สร้างการพัฒนาการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้ประชาชนท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการเยี่ยมยามครั้งนี้คณะบริหารงานเข้มสร้างมณีฟ้าได้รายงานต่อท่านเลขาธิการใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินงานของเข้มการดูแลสุขภาพสร้างการอนุรักษ์วิถีชีวิตของสร้างและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืนยงที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์และการรักษาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันแคมป์สร้างมณีฟ้ามีสร้างทั้งหมด9เสื้อหรือ9โต๊ะเปิดให้บริการนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาซึ่งเป็นหนึ่งในแคมป์สร้างที่ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางมีการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในด้านประสบการณ์ความเป็นควรสร้างเรียนรู้ให้อาหารและอาบน้ำให้สร้างบริการขี่เหือส้มตำแต่เป็นตกดินถือว่าบริการขี่เหือส้มแต่เป็นตกดินเที่ยวทำติงและขี่เหือกระยักและให้บริการที่พักเซาทำกลางธรรมชาติซึ่งการให้บริการขี่สร้างเมนกลุ่มอบเนื้อที่ป่าไม้หลายกว่าห้อยเฮกตาและนอกจากนั้นก็ยังได้ขยายสาขาไปตาดกวงซีกลุ่มเอาเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ 16,000 เฮกตาท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อยกสูงคุณภาพการอนุรักษ์สร้างปรับปรุงการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวลาวให้เป็นที่รู้จักหลายขึ้นในเวทีสากลการเยี่ยมยามเข้มสร้างมณีฟ้าในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของการนำผักหลักต่อเวียกการอนุรักษ์สร้างการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวและการนำใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยืนยงเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยาวนานปฏิตามข่าวกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่พันกับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคนครหลวงเวียงจันทน์และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของคณะพรรค5ฐานพระเนตรโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่14กรกฎนี้ที่พระเนตรโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของสหายนางวิลาวรจันทรติกรรมการประจำพรรคห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีสหายบุญยวัฒน์นิรไซกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทร์เลขาคณะพรรค5ฐานหัวหน้าพระเนตรโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์สหายสิงคำเยลีเฮอห้องหัวหน้าแผนกการเงินนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะพรรคหากฐานโดยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานลักแรงเข้าร่วมรับฟังสหายนางวิไลวรจันทรติกาวากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติในซุ้มปีผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ซีเห็นถึงสิ่งท้าทายและความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินที่พวกเขาควรประเสริฐหน้าอิงตามทิศซีน้ำอันลึกซึ้งของสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศในกองประชุมเสื่อมซึมขั้นศูนย์กลางเน้นนักว่าการเสื่อมซึมมติครั้งนี้เป็นการสืบต่อบุคลุทางด้านจินตนาการยกสูงลักมั่นการเมืองให้มีความเด็ดเดียวเหนียวแน่นสร้างภูมิต้านทานใหม่เพื่อให้ประเทศเฮาลุกขึ้นและเดินหน้าไปได้ด้วยล้ำแข็งล้ำขาของตนเองพวกเขาจะบ่สืบต่อเป็นประเทศที่พึ่งพาและเกาะห้อยอีกต่อไป แต่ต้องสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแท้จริงสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมของประเทศชาติการพันขยายมติ12ของศูนย์กลางพรรคต้องติดพันอย่างสนิทกับการจัดตั้งปฏิบัติมติ8ขององค์คณะพรรคนครหลวงเวียงจันทน์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2016-2030ของนครหลวงเวียงจันทน์เพจแนวใดนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งและขนส่งวิจารณ์ต้องได้สุ่มใส่บางปัญหาจุดสุ่มดังนี้สืบต่อปรับปรุงและก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างคมนาคมทั้งหลวงแห่งชาติทั้งหลวงท้องถิ่นทั้งหลวงเมืองให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าขนส่งโดยสารและแน่ใส่การแก้ไขการสัญจรแออัดในตัวเมืองและขนส่งวิจารณ์สืบต่อปฏิบัติแผนผังเมืองฉบับที่3ให้มีแผนผังละเอียดของแต่ละเขตโดยเฉพาะเขตปกปักรักษาเมืองเก่าเขตสถานบุหารเขตศูนย์การค้าและการปกครองและเขตอ้อมใจกลางเมืองการแก้ไขปัญหากันน้ำท่วมขังในตัวเมืองการถมดินซาซ้ายที่บ่ได้รับอนุญาตการต่อเติมเทิบเงิบและการปรับสร้างที่บ่ไปตามแผนผังเมืองดังนี้เป็นต้นกองประชุมเผยแพร่ซึมๆในครั้งนี้เป็นการปลุกระดมแนวคิดจิตใจเพื่อหันเอาแนวทางของพรรคมาเป็นแผนการโครงการและการกระทำตัวจริงดังนั้นเรียกร้องมายังบรรดาสหายคณะพรรคทุกขั้นที่เข้าร่วมกองประชุมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบการเมืองของตนให้สูงตั้งหน้าค้นคั่วกำแน่นบรรหาหลักการทัศนะและทิศทางจุดสุ่มต่างๆที่กำหนดไว้ในมติพร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจนี้ไปพันขยายเข้าในหน้าที่การเมืองของแขนงการตนให้กระดกออกผลเป็นรูปธรรมในโอกาสเดียวกันนี้สายสิงคำเยลิเฮอได้เผยแพร่เสริมซึมเอกสารจัดตั้งพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของนครหลวงเวียงจันทน์จากนั้นสายบุญญวัฒน์นิรไซก็ได้ขึ้นเผยแพร่เสริมซึมมติกองประชุมครั้งที่12ของคณะพรรค5ฐานแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์5ปีตั้งแต่ปี2015ถึง2029ไปต่อกันที่ข่าวในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกระเกียมให้กองประชุมเวียการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่13กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านวันตุลารักหนุดหัวหน้ากลุ่มควบตำแหน่งเลขานุการประจำการเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษกศูนย์กลางพรรคให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมเวียการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1มีความสำคัญหลายเพราะว่าเป็นกองประชุมตัดสินสี่ขาดในการเฮ็ดบทบาทการนำพาเวียการสื่อมวลชนตลอดระยะ70ปีที่ผ่านมาเห็นว่าเวียการสื่อมวลชนมีทางก้าวหลายปัจจุบันนี้สื่อมวลชนได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งท้าทายให้นักข่าวต้องได้เอาใจใส่บุกหน้าบืนตัวในการเฮ็ดหน้าที่การเก็บกำสภาพการโดยเฉพาะแม่นเหตุการณ์เด่นอยู่ในโลก
1: กองประชุมเวียการสื่อครั้งที่1ทั่วประเทศครั้งนี้ก็ถือว่าสําคัญหลายเพราะว่าหมายความว่าพวกเฮาเกิดกันนี่70กว่าปีมาก็บ่ทันเคยมีอันนี้ก็สิเป็นกองประชุมตัดสินสี่ขาดในการเฮ็ดบทบาทนําพาของเวียงานสื่อของพวกเฮาตลอดระยะ70กว่าปีผ่านมานี่ก็เห็นว่าเวียงานสื่อของพวกเฮา

0: ข่าวคราวนี่ผ่านทางสื่อออนไลน์หลายกว่า
1: ท่านวันตุลาหลักหนุดกล่าวซึมว่าสำหรับข่าวแท้และข่าวปลอมเฮ็ดให้ผู้บริโภคข่าวบ่ชัดเจนแม่นหน้าที่ขององค์การสื่อต่างๆที่จะตอบโต้แก้ข่าวให้ไวขึ้นเฮ็ดหน้าที่เป็นใจกลางในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนพนักงานฐานตำรวจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงไปติดตามข่าวการประกาศสั่งตั้งจ่าแสงหัวเสียงเป็นจ่าแสงที่5ของเมืองไซธานีพิธีประกาศสั่งตั้งจ่าแสงหัวเสียงเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์จัดขึ้นในวันที่13กรกฎนี้อยู่ต่าแสงดังกล่าวโดยการเข้าร่วมของท่านทวีไซเหมาสมภูห้องเลขาคณะบริหารพรรคนครหลวงจันทน์ผู้ที่นำเมืองไซธานีท่านนางสีดาบุญมาห้องเลขาคณะบริหารพรรคเมืองประธานคณะกวดกาพรรคองค์การกวดกาลัดเมืองไซธานีมีคณะผู้สอบสั่งตั้งจ่าแสงคันนครหลวงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองไซธานีพร้อมด้วยคณะพรรคเมืองหัวหน้าองค์การเลขาพรรคนายบ้านองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนภายใน23บ้านและแขกรับเชิญเข้าร่วมในพิธีท่านเพชรสมพรแสนศรีห้องเลขาคณะบริหารพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซธานีได้ขึ้นผ่านบทรายงานการสร้างจ่าแสงหัวเสียงท่านกล่าวว่าโดยปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาจำนวนจ่าแสงในทั่วประเทศสำหรับเลขที่147ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่17พฤศจิกายน2025โดยอิงใส่สภาพจุดพิเศษของเมืองไซธานีเป็นเมืองกว้างใหญ่บรรดาบ้านอยู่ห่างกันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่วางไว้ขึ้นตื่มเมืองไซธานีจึงได้กำหนดมีหาจ่าแสงคือจ่าแสงสร้างมิไซจ่าแสงทางงอนจ่าแสงศรีวิไลตาแสงดวงบังและตาแสงหัวเสียงซึ่งตาแสงหัวเสียงประกอบมี2กลุ่มบ้านที่ห่มเข้ากันคือกลุ่มหัวเสียงและกลุ่มโคกศรีวิไลรวมมีทั้งหมด23บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 44,521 คนหญิง 22,000 กว่าคนมี 9,541 ครอบครัวมี 11,015 หลังคาเรือนและมี839หน่วยพลเมืองแบ่งตามเผ่าลาว 43,000 กว่าคนเป็นหญิง 21,000 กว่าคนกวมเอาเก้าสมุกวสนห้อยเผ่าม่ง817คนเป็นหญิง419คนกวมเอาเกือบ2สนห้อยเผ่ากุมุ545คนเป็นหญิง279คนกวมเอา1กว่าสนห้อยนอกจากนั้นตาแสงหัวเสียงยังมีเส้นทางเลขที่13ใต้ผ่านมีความยาว20กิโลเมตรมีเส้นทางเสื่อมต่อแต่ลักเซเอ็ดหาเส้นทาง410ปีมีเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์นนทองเขตนิคมกลมรวมไซเสียถานิคมอุตสาหกรรมนครหลวงจันทน์โรงจักโรงงานสถาบันการศึกษาและสำนักงานองค์การต่างๆหลายแห่งนอกจากนี้ยังมีดินปลูกฝังที่อุดมสมบูรณ์มีทงน้ำเหมาะสมแก่การผลิตข้าวนาปีและนาแสงมีหัวน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และการซอกอยู่หากินของประชาชนในเขตใกล้เคียงหลังจากนั้นในพิธีได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคนครหลวงจันทน์ว่าด้วยการสร้างตั้งคณะพรรคฐานจ่าแสงหัวเสียงผ่านข้อตกลงแต่งตั้งบุคลากรของจ่าแสงหัวเสียงพร้อมทั้งผ่านข้อตกลงว่าด้วยการย่องยอให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนสร้างตั้งจ่าแสงหัวเสียงตื่มอีกพวกเขาจะไปติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่ได้ส่งให้ทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงอุดมไซวันที่10กรกฎนี้ภายในแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงอุดมไซสมทบกับกองปฏิบัติงานพิเศษฐานเขต2เวียดนามประจำภาคเหนือแขวงอุดมไซบริษัทโทมือสากล705กองทัพประชาชนเวียดนามและสมาคมชาวเวียดนามที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงอุดมไซสร้างกระบวนการอยู่อนุสาวรีย์ความน้ำใจสงบลาวเวียดนามรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: ท่านบุญทันมิตรสุพลหัวหน้าแขนงนโยบายต่อผู้มีผลงานพิการและผู้อายุสูงพนักงานและสวัสดิการสังคมแขวงกาวบาการสร้างกระบวนการหน่วยงานในครั้งนี้ก็เพื่อขนับตอนวันเสี่ยงค่ะของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันที่27กรกฎาคม1947หาวันที่27กรกฎาคม2006ครบรอบ79ปีให้มีบรรยากาศสดชื่นและเต็มไปด้วยความหมายและความสำคัญแน่สาเหตุให้สถานที่ดังกล่าวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสวยงามพร้อมทั้งเป็นการเก็บเกี่ยวต้นทับและนำใส่เข้าในพิธีการต่างๆโดยสปอร์แมนพิธีวางพวงมาลาของคณะนำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสที่การไปเยี่ยมยามเหตุเปียกอยู่แขวงดุมไซ
3: ภายในแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้แจ้งเชิญภาคส่วนเกี่ยวข้องมาออกแห่งงานอยู่อนุสาวรีย์ร่วมน้ำใจสามัคคีสู่ฮบระหว่างลาวเวียดนามสังสรรค์จุดประสงค์ในการออกแห่งงานมื้อนี้เพื่อคำนำรับตอน

0: วันนั่งครบเสียองค่าของเวียดนามคือวันที่27เดือน7ปี1947วันที่27เดือน7ปี2026ครบรอบ79ปีอันนี้แม่นจุดประสงค์ที่พวกเราพากันมาเอาแรงงานอยู่สถานที่แห่งนี
1: ้ท่านบุญทันมิตรสุพลหัวหน้าแขนงนโยบายต่อผู้มีผลงานพิการและผู้อายุสูงกล่าวเติมอีกว่าแนวเบี้ยหลักในการดำเนินงานในครั้งนี้ประกอบมีตัดหญ้าถางหญ้าปัดกวาดขี้เหญ้าปรับปรุงอนามัยต้นไม้ดอกไม้รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆภายในอนุสาวรีย์ความน้ำใจสู่หบเล้าเวียดนาม
2: จากหลุมใสติดตามข่าวกันต่อที่ทั้งแขวงจำปาสักในวันที่8กรกฎนี้6คณะพัก5ฐานคือคณะจัดตั้งแขวงคณะโฆษณาอุหมแขวงแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงแผนกการเงินแขวงแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงและคณะพัก5ฐานด่านวังเต่าแขวงจำปาสักได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอยู่เดินฟุตซอลนครปากเสแขวงจำปาสักโดยการเข้าร่วมของทานสมศรีมะนีนินคณะประจำพักแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงจำปาสักผมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดทางข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
3: ด้วยการเข้าร่วมของทานสมศรีมะนีนินคณะประจำพักแขวงเลขาคณะพักหาทานหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงฐานประดิษฐ์วรรณรัศมีคณะประจำพักแขวงเลขาคณะพักหางฐานหัวหน้าคณะโฆษณาอภิมแขวงฐานคำนิลวงกรรมการพักแขวงเลขาคณะพักหางฐานหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงฐานสนันสีดาวงกรรมการพักแขวงเลขาคณะพักหางฐานหัวหน้าแผนกการเงินแขวงฐานสุขดาวันเสนทวีสุขกรรมการพักแขวงเลขาคณะพักหางฐานหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงฐานปริญญาเอกคำประจักษ์เกี่ยวผู้วงเลขาคณะพักหางฐานหัวหน้าคณะกรรมการหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสกุลวังเต่ามีฐานบุญคงพันวงศาคณะประจำพักแขวงประธานคณะกวดกาพักแขวงประธานองค์การกวดกาเฮงรัฐหัวหน้าองค์การต่านการโซลาดบางหลวงแขวงพร้อมด้วยคณะพักหางฐานคณะแผนกคณะคุ้มครองด่านคณะหน่วยพักและสมาชิกพักพนักงานและนักกีฬาที่ขึ้นกับ6คณะพักหางฐานดังกล่าวเข้าร่วมโอกาสการเปิดการแข่งขันทานสมศรีมณีนินคณะประจำพักแขวงเลขาคณะพักหางฐานหัวหน้าคณะจะตั้งแขวงมีคำพินว่าการแข่งขันฟุตโซในครั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพมิตรภาพและหัดเน้นความสามัคคีหักแพงระหว่างคณะพักหางฐานการนำสมาชิกพักพนักงานรัฐกรใน6คณะพักหางฐานให้เน้นแฟนกลมเกี่ยวขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นการสร้างผลงานสร้างขบวนการต้อนรับวันสำคัญของศาสตร์ของพักและของแขวงเว้าร่วมวัดสะเพาะเมนต้อนรับกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของ6คณะพักหางฐานที่จะมีขึ้นในมมนี้ให้มีบรรยากาศฟื้นฟูและมีเนื้อในความหมายเลือกซึ่งผ่านการแข่งขันตัวจริงทีมฟุตโซคณะพักหากฐานแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสนะเลิศได้หับคันนั่งวัน1หน่วย
2: พร้อมไปติดตามทางภาคเหนือกันต่อเนาะไปที่หลวงน้ำทาเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาจัดพิธีปล่อยป่านในโอกาสวันปล่อยป่านและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติจัดขึ้นในวันที่13กรกฎนี้อยู่วังสงวนทางเหือบ้านขอนเมืองหลวงน้ำทาและเอียดนาคาแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
4: โดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมและกล่าวเปิดพิธีของทานคำลาแรงศิลธรรมห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองการจัดพิธีในครั้งนี้ดำเนินไปโดยการสมทบกันระหว่างห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองหลวงน้ำทาร่วมกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการต่างๆจุดประสงค์หลักแม่นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สังคมรับรู้และเข้าใจต่อกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำชีวะนานาพันธุ์ในน้ำที่เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชีพของพวกเฮามาแต่ดึกดำบรรพ์แม่นนับมือนับมีจำนวนลดหน่อยถอยลงไปตามจังหวะการขยายตัวของพลเมืองและด้วยการทำลายของมนุษย์ที่นำใส่เครื่องมือที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายเช่นว่าการหาปลาในยามผสมพันธุ์การปล่อยน้ำที่เป็นผิดลงสู่แม่น้ำลำธารทิ่มสิ่งเศษเรือและนำใส่สารเคมีเข้าในการผลิตและอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อชีวะนานาพันธุ์ในน้ำเฮ็ดให้สัตว์น้ำบางชนิดบ่สามารถแพร่พันธุ์และนับมือนับสูญพันธุ์ฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นบ่ให้สัตว์น้ำสูญหายและสร้างความดุลเดียงทางธรรมศาสตร์ไว้ให้ลูกให้หลานได้ใส่ได้เบิ่งได้ส้มรัฐบาลจึงได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎคมของทุกๆปีเป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยปลาแห่งชาติ
2: ปฏิตามข่าวกันทั้งแขวงสระวันวันที่13กรกฎนี้ชาวผุดแขวงสระวันร่วมกันจัดพิธีใส่บาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์100องค์เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งระลึกถึงคุณงามความดีต่อพนักงานนักหบปฏิบัติผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนในสมัยต่อสู่กุศลและเนื่องในโอกาสวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีรายละเอียดนักข่าวแขวงสระวันมีรายงาน
5: เนื่องในโอกาสวันไข่วันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีติดพันกับกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรทั่วเมืองสารวันครั้งที่1ที่ได้เปิดขึ้นในระหว่างวันที่6หาวันที่13กรกฎาคม2016สำหรับการตักบาตรถวายสังฆทานแม้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นอนในโครงการบรรพชาสามเณรในภาควิชาทางพุทธศาสนามงคล38ประการของวัฒนธรรมลาวหีด12คลอง14จุดประสงค์แม้นเพื่อเต่าโฮมความสามัคคีในถั่วปวงชนยกสูงคุณค่าทั้งด้านวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นด้วยการศึกษาพรมคุณธรรมจริยธรรมนำประโยชน์สู่สังคมเฮ็ดให้ลูกหลานชาวนมเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมสามารถนำไปหมุนใส่เข้าในชีวิตประจำวันตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติผู้สามารถคารวะการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสร้างให้ชาวนมเยาวชนกลายเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเป็นผู้สืบทอดที่ดีในอนาคตพิธีตักบาตรได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์วันที่12กรกฎาคม2016นี้ตามเส้นทางต่างๆในเทศบาลเมืองสารวันแขวงสารวันคือจุดเส้นทางสี่แยกของการเศร้านุ่มแขวงไปหาห้องว่าการแขวงและเฮือนหับแขกของแขวงเข้าร่วมพิธีตักบาตรของฐานทองดีจันทวงศ์ประธานแนวราวสางสัตว์แขวงมีการนำภายในแขวงเมืองสารวันพระสงฆ์สามเณรพร้อมด้วยชาวพุทธภายในเทศบาลเมืองสารวันเข้าร่วม
2: ปฏิตามข่าวทั้งแขวงเสกองกันต่อเมื่อบดุลมณีโครงการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงแขวงเสกองได้สืบต่อพันธุ์ขยายข้อตกลงและแจ้งการเกี่ยวกับกองทุนภัยพิบัติและสังคมสงเคราะห์อยู่ตาแสงดอนซาให้เกียรติของหัวมิทานศรีสมภาใส่แก้วยวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแตงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองท่านศรีศักดาแสงนาลีวงศ์หัวหน้าโครงการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองห้องประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองท่านกิจิตดาวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงดอนซามีคณะห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองคณะตาแสงและคณะพัฒนาบ้านที่ขึ้นกับตาแสงเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
6: การเผยแพร่ของตกลงและแจ้งการเกี่ยวกับกองทุนภัยพิบัติและสังคมสงเคราะห์อยู่บันดาตาแสงมีความหมายสำคัญหลายเพราะว่าปัจจุบันถูกแข้งเสกองเว้าเฉพาะเมืองท่าแตงพวกเฮาได้ประเสริญหน้ากับความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติเป็นต้นภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบด้วยก้งต่อการผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนหายแห้งกว่านั้นแม้นอัคคีภัยไฟไหม้เฮือนของประชาชนในแต่ละบ้านจำนวนบ่น้อยส่งผลใหญ่หลวงต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจฉะนั้นการมีกองทุนภัยพิบัติขันเมืองที่เข้มแข็งแม้นมีความจำเป็นที่สุดเพื่อปิ้นบนอิงปิ้นงบประมาณสุขเสือนในการเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างท่วงทันเวลาพร้อมทั้งตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติประจำปี2025และทิศทางปี2026ขณะเดียวกันท่านอินปันพันธวงศ์ห้องหัวหน้าของการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองก็ได้เผยแพร่ขอตกลงและแจ้งการเกี่ยวกับกองทุนภัยพิบัติและสังคมสงเคราะห์มีขอตกลงเลขที่90ทับจ่อขอซ่อกอลงวันที่16พฤษภาคม2022ว่าโดยกองทุนคุ้มครองภัยพิบัติและสังคมสงเคราะห์ขันแขวงซึ่งประกอบมี9หมวด35มาตราซึ่งได้กำหนดจุดประสงค์เป้าหมายนโยบายหลักการการคุ้มครองน้ำใสวิธีการช่วยเหลือแหล่งไล่หับไล่จ่ายอย่างละเอียดชัดเจนด้วยวิธีการช่วยเหลือต่อกลุ่มเป้าหมายได้กำหนดมี2วิธีคือช่วยเหลือฉุกเฉินและช่วยเหลือปกตินอกนี้ยังมีรูปแบบการช่วยเหลือในแบบสงเคราะห์ซึ่งจะช่วยเหลือเป็นเงินหรือวัตถุ ช่วยยกย้ายไปสถานที่ปลอดภัยช่วยเบิ่งแย่งเลี้ยงดูและฝึกอบรมวีซ่า4ด้วยมีเงินไขที่กำหนดไว้พรบุญอุทิศผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
2: สันพรมเกียรติติดตามรับฟังรายการเข้าตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังและญาติกับหลายคนหลายชาติก็ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับกองประชุมเรียกการสื่อมวลชนครั้งที่1จะเปิดขึ้นในมือก่อนนี้และกับมื้อนี้ก็สิว่าจะเป็นมื้อสุดท้ายของพิธีปิดกองประชุมนั่นและนอกจากนี้พวกเราก็ยังได้ผลิตข่าวออกมาทันรับชมรับฟังกันจากสื่อต่างๆเนาะท่านสามารถนอกจากปิดกองประชุมแล้วยังสามารถติดตามรับฟังข่าวพวกเราได้ตื่นจากภาคส่วนต่างๆที่เดินทางมาจากต่างแขวงที่ได้มาเข้าร่วมนั้นในความรู้สึกของเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องงานสื่อมวลชนว่าแต่ละแขวงแต่ละสื่อนั้นจะมีการพัฒนาเรื่องงานของตนเองขึ้นแล้วใดเพื่อให้ทันยุคทันสมัยกับยุคดิจิตอลก็คือยุค AI ในปัจจุบันนี้พร้อมไปติดตามข่าวกันต่อท่านนางวันคำศิลาวงศ์ได้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมหัตถกรรมผ้าไหมลาวมาเป็นเวลา30ปีผลิตภัณฑ์ของห้านบ่เพียงแต่โดดเด่นด้วยคุณภาพสูงและก็ลวดลายบูฮานประยุกต์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเวทงานทำและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่แม่หญิงและครอบครัวชาวบ้านในชุมชนหลาย10ชีวิตให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในโอกาสวางแสดงผลิตภัณฑ์อยู่กองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนครั้งที่1ที่หอประชุมแห่งชาติท่านนางวันคำศิลาวงศ์เจ้าของห้านต้นมอนไหมลาวตั้งอยู่บ้านหนองท่าใต้เมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่13กรกฎาคมว่าตนเองนั้นได้เริ่มต้นธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี1990ด้วยความหักและความมักในวัฒนธรรมพื้นเมืองเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของห้านเป็นการนำไส้ไหมมอนลาวแท้ที่เป็นไหมสาวมือโดยเน้นการนำเอาลวดลายบูฮานดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับยุคสมัยใหม่เพื่อให้สามารถนำไปตัดนิบได้หลากหลายรูปแบบเป็นต้นแมนเสื้อแวดสุดแวดและก็เครื่องตกแต่งเฮือนหุงแฮมนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีจุดเด่นที่สามารถสักน้ำได้และหับประกันสีโบตกซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่น่าภูมิใจของผ้าไหมลาวปัจจุบันห้านต้นมอนผ้าไหมได้ส่งเสริมและจัดสรรเวียกงานให้แก่กลุ่มผู้ตำหูกในชุมชนอ้อมข้างหลายกว่า40ครอบครัวมีทั้งการตำสิ้นตำผ้าแพ้เบียงผ้าปูโต๊ะและผลิตภัณฑ์สั่งตามลูกค้าเนาะเฮ็ดให้แม่หญิงที่อยู่ใกล้เคียงนั้นเลี้ยงลูกหรือว่าบ่ได้ผู้ที่บ่ได้เลี้ยงลูกหรือว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกราชการก็มีอาชีพเสริมที่มั่นคงสำหรับด้านการตลาดนอกจากจะได้รับความนิยมภายในประเทศแล้วยังสามารถขยายตัวไปสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นกับแม่นประเทศไทยที่ให้ความสนใจและก็สร้างชื่ออย่างตัวเนืองท่านนางวันคำศิลาวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าเพื่อให้ธุรกิจหัตถกรรมพื้นเมืองลาวนี้สามารถเติบใหญ่และขยายตัวอย่างแข็งแรงฝากถึงภาครัฐและภาคส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยสุกยู่ในการสร้างหาตลาดห้องหับให้กว้างขวางตื่มพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แสดงความขอบใจและพร้อมเปิดรับคำตำหนิที่ชมจากลูกค้าทุกท่านเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลาวให้มีความสง่างามในทุกมุมโลกและยืนยงอยู่คู่กับสังคมลาวตลอดไปสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าไหมลาวอันประณีตสามารถไปแวะชมได้ที่ห้านของเพิ่นเฮาตั้งอยู่บ้านหนองท่าใต้เมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์หรือว่าติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ของเพิ่นได้ที่ห้านต้นมอนผ้าไหมได้โดยกกท่านผู้ฟังว่าเรื่องผ้าไหมสินไหมของลาวพวกเฮานี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมสมซอบจากคนลาวทั้งหมดอยู่ภายในประเทศและนอกจากนี้ก็ถือว่าคนลาวพวกที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็ได้สั่งซื้อสินไหมผ้าไหมของลาวพวกนี้อย่างหลวงหลายฉะนั้นก็ถือว่าพวกเฮาควรจะส่งเสริมเนาะใช้ผลิตภัณฑ์ของลาวพวกเฮาในประเทศของพวกเขาเป็นการส่งเสริมให้แม่หญิงลาวพรได้มีวิกฤตงานทำนั้นหลายขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ฟังจะเพลงเวลาพอหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามแต่ต้นหดทันรายการเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์พรมเดชทีมงานข่าวพวกเราลาท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
7: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาว Expo 2026กับพวกเฮาในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. ถึง 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการปฏิบัติเวียกงานบูรณะรักษาและซ่อมแปลงทางหลวงการยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวเป็นภารกิจสำคัญของสื่อมวลชนลาวศกเฮียน 2006-2007 มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลายสาขาวิชาชีพให้ผู้สอบเสียงเลือกเข้าเฮียนจีนประกาศยุติการส่งออกแก๊สฮีเลียมสัวขาวเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ออสเตรเลียได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบูรณะรักษาและซ่อมแปลงทางหลวงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่109รวมทางการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายใหม่ตามมติ165ของสภาแห่งชาติและมติ10ของรัฐบาลโอกาสที่แจ้งต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเส้นทางด่วนเส้นทางลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP และการลงทุนตามมติ165ของสภาแห่งชาติกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสุขยูการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้สำเร็จตามสัญญาที่ได้เซ็นกันไปแล้วพร้อมทั้งสมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศ
2: สำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเส้นทางด่วนเส้นทางลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP โดยการลงทุนตามมติ165ของสภาแห่งชาติกระทรวงยทคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกระทรวงการเงินกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคือสภา